0: ามาพักกันที่โรงแรมอิมพีเรียล
1: โอ้ค่ะ
0: เป็นได้ระลึกถึงผมไม่ได้มาพิษณุโลกเนี่ยนานมาแล้วแล้วก็โรงแรมนี้ถือว่าเป็นโรงแรมที่หรูที่สุดในยุคที่เคยมาทำข่าวนะฮะ
1: เป็นระดับ5ดาว6ดาวนะอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ยังคงความขลังนะฮะเป็นที่มากนะฮะด้านหลังของโรงแรมก็จะเป็นตอนนี้เขียวขจีเลย
1: โอ้ค่ะ
0: สวยค่ะสวย
1: ขจีแล้วอากาศเป็นไงคะเช้านี
0: ้อากาศดีครับก็คือเมฆคือฝนแต่ยังไม่ตกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อากาศดีครับโปร่งใสนะฮะ
1: ค่ะก็ทัวร์ทั้งหมดใน60คนเลยใช่ไหมคะอาจารย์หรือกี่คนคะ
0: 64ไหมฮะ
1: 64คนใช่ไหมคะรถบัส2คันใหญ่อะนะคะอาจารย
0: ์ก็รวมทีมงานแล้วก็70กว่าคน
1: ว้าว70คนออกไปโอ้ค่ะคงคึกคักน่าดูเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: แต่ว่าก็เมื่อวานก็ได้เจอพี่แดงนะฮะ
1: อ๋อแดงสวัสดีเนาะค่ะ
0: แดงก็อาสาสมัครมาเป็นใช้นำเที่ยวที่วัด
1: อ๋อดีจังเลยค่ะ
0: ฮะบรรยากาศดีนะครับแล้วก็สบายมากๆอ๋ออากาศบรรยากาศดีตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บมองไปหลังฉากของห้องพัก
1: ค่ะ
0: เป็นทุ่งนาเขียวขจีดีมาก
1: เขียวขจีเลยนึกภาพออกเลยทุ่งรวงทองเขียวขจีเลยนะแล้ววันนี้จะพาไปไหนฮะนอกจากทัวร์วัดแล้ววันนี้ใช่ไหมคะ
0: วันนี้ก็จะไปพระราชวังจันทร์นะครับก
1: ็
0: ไปสามสี่ที่นี่แหละครับแล้วเราก็จะมุ่งไปที่อยุธยากัน
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรแกรมตอนเย็นขึ้นล่องเรือหาลัก
1: very very romantic นะร่องเรือเนี่ย
0: ร่องเรือหาลักนะที่แม่น้ำเจ้าพระยาอยุธยานะครับแต่ก็ได้บรรยากาศนะแล้วก็มิตรภาพดีเยี่ยมนะฮะดีเยี่ยมเมื่อคืนก็อาหารอร่อยฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยดีทุกอย่างนะครับแล้วก็มีความเมื่อเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาก็จะมีขนมเค้กกล้วยหอมนะฮะขนมเค้กกล้วยหอมกล้วยตากนะครับแล้วก็มีข้าวตังหน้าตัง
1: ค่ะแม่ฟังแล้วหิวเลยค่ะ
0: อันนี้
1: หลายคนพลาดโอกาสนะต้องรอทริปหน้านะค่ะ
0: เดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปเลาะเนิน350นะ
1: ไม่เลวนะอาจารย์ดีทีเดียวค่ะ
0: เรามาถึง
1: ซีรีส
0: ์ใหม่นะ
1: ครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าก็รวบยอดเสร็จสิ้นกับเรื่องของภัยพิบัติที่มันจากฝีมือมนุษย์นะที่มันไม่ธรรมชาตินะอาจารย์แล้วเราก็มาต่อไอ้เนี่ยอาจารย์จะมาเสนอเรื่องอะไรคะที่ให้แง่คิด
0: วันนี้ซีรีส์ใหม่นะครับก็คิดโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะก็เลยเราจะพูดเรื่องอะไรดีก็เลยมามองว่าตอนนี้อาเซียนมันตัวใครตัวมันอีกแล้ว
1: โอ้ใช
2: ่
0: อาเซียนตัวใครตัวมันอีกแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เลยมาอยากจะให้ช่วยกันมองนะครับว่าความเป็นการเป็นภูมิภาคนิยมนะฮะก็เรียกว่า regionalism ของอาเซียนเนี่ยมันเป็นอยู่คืออย่างไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยโดยพื้นฐานนะฮะก็คือว่ามันคือการเพิ่มอำนาจต่อรองเรื่องของคนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละฮะแต่ก็เลยอยากจะมาช่วยกันมองฮะว่าความเป็นภูมิภาคนิยมของอาเซียนณปัจจุบันนี้มันเป็นอยู่คือยังไงหรือเอาเฉพาะตัวเรากับกัมพูชาเนี่ยดัดขากันอยู่ทุกวินาทีไม่ใช่ทุกวันนะทุกวินาที
1: ทุกวินาทีเลยโอ้โห
0: ต้องใช้คำนั้นเลยก็คือว่าทำไมมันสั่งสมพลังลบขนาดนั้นจริงไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: การสั่งสมพลังลบหรือว่าดัดแข้งดัดขากันอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็คือทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลามันคืออะไรนะฮะรากของปัญหามันคืออะไรแล้วก็เวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องพิจารณาก็คือว่าในการรวมกลุ่มของอาเซียนเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม่มันสามารถที่จะ

0: ่วยแบ่งเบาหรือว่าบรรเทาในความขัดแย้งหรือว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบได้หรือเปล่า
1: ค่ะนี่อาชีพมันตั้งมาตั้งแต่ปี2510นะจารย์ปีนี้ก็2569ปาก็ไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
0: 59
1: ปีแล้วนะปีหน้าก็จะครบ60ปีนะ
0: ปีหน้าก็เกษียณถ้าปีหน้าเกษียณเนี่ยความหมายของคนก็คือว่าเลิกทำการ

0: มันควรจะเป็นกลุ่มอาเซียนอยู่ต่อไปหรือไม่หรือว่าควรที่จะคิดใหม่ทำใหม่คุยกันใหม่นะครับมองมิติใหม่ของโลกที่มันเปลี่ยนไป
1: แต่มันควรจะมองมิติใหม่แล้วกระชับความร่วมมือยิ่งขึ้นแล้วไม่ควรจะมาทะเลาะกันนะเน
0: า
1: ะ
0: ก็นั่นแหละฮะผมนึกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้ก็คือถ้าคุณวีระวันจำได้นะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟพีซจำได้ใช่ไหมฮะ
1: จำได้ค่ะ
0: บอร์ดออฟพีซแต่มันไม่รู้มันจะพีซไปถึงไหนนะ ไปทะลุดิน
1: ค
0: ือโลกนี้มันเป็นโลกที่ตลกนะฮะไอคนที่ตั้งบอร์ดออฟพีซก็คือคณะกรรมการสันติภาพเนี่ยกับสั่งเครื่องบินระบุงระเบิดไปถล่มคนอื่น
1: ก็นี่ไงคะตรงนี้
0: ไอ้ตัวนี้แหละฮะมันคือ
1: แล้วยังเปลี่ยนนะอาจารย์เปลี่ยนกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามด้วย
0: จะนั่นแหละเสร็จแล้วมันพีชตรงไหน
1: นั่นสิ
0: มันก็เลยต้องใช้คำนี้นะฮะก็คือมีแต่บวชดิ้งนะฮะมีแต่ฟอร์มนะมีแต่รูปแบบ
1: มีรูปแบบแล้วก็มีแต่วาทกรรมพูดอะไรออกมาอยู่เรื่อยๆค
0: ่
1: ะ
0: แต่วิธีปฏิบัติไม่ใช่เลยแม้แต
2: ่
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้ในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟพีซเนี่ยมีประเทศไหนบ้างครับในอาเซียนที่ไปหนึ่งในนั้นก็คือฮุนมานัท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเสนอหน้าเพื่ออยากจะให้เขามาช่วยตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยากจะให้อเมริกามาช่วยกัมพูชาช่วยอะไรช่วยทะเลาะกับไทย นั่นคือมีคนหนึ่งที่ไปนะไปเสนอหน้าก็คือพาบูวู
1: พาบูวูค่ะ
0: คือเบียนโต้ก็คือ
1: ผู้นำอินโดนีเซีย
0: อินโดนีเซียนะฮะก็ไปเสนอหน้ากับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ดีนะยังไม่จ่ายตังค์นะครับเพราะว่าการไปบอร์ดออฟฟิศเนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะคุณต้องจ่าย 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเพื่อรักษาสมาชิกภาพ3ปีที่ในวันนั้นน่ะคำนวณว่าทำไมต้อง3ปีก็โดนเรื่องถามก็คิดเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนี่แหละ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอีก3ปีเขาก็ยังหมดวาระ
0: นั่นแหละแล้วก็จะได้มีงานทำต่อมีเงินด้วยก็ลองนึกดูนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศที่ไปเสนอหน้านะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟฟิศเป็นที่วอชิงตันดีซีผมจำได้เลยนะวันที่22มกรา
1: ค
0: มนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศจ่ายตังคนละ 1,000 ล้านเนี่ยมันคือ 65,000 ล้าน
1: โอ้เยอะเลยนะอาจารย
2: ์
1: ครับจะถูกสหรัฐหลอกไหมคะเนี่ย
0: แล้วคนที่มานั่งจัดการและบริหารก็คือโดนัลด์ทรัมป์แต่คนที่สั่งจ่ายก็คือโดนัลด์ทรัมป์
1: โดนัลด์ทรัมป
0: ์แล้วคนที่เอาเงินไปจ่ายเนี่ยคือลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์
1: ใช่ค่ะ
0: มันตั้งองค์กรอะไรของ
1: มันเนี่ยของตัวเองหมดแฟมิลี่ของแฟมิลี่ตัวเองหมด
0: ฮะแล้วยังพูดอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นผู้นำโลกแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนชื่อเขานะเป็นผู้นำโลกไม่ใช่โลกนะโรค
1: โรคผู้นำโรคโรคภัยไข้เจ็บตัวนั้นโรคค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็นั่นแหละครับก็คือหนึ่งนะฮะยกตัวอย่าง
1: เวลาเขาตั้งบอร์ดออฟฟิศเขาไม่ละอายใจหรือเขาว่าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติอยู่แล้วอะองค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นมาก็เพื่อส่งเสริมสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็
1: มันซ้อนกันไหม
0: ยังไง
1: คะอะไรนะคะ
0: ก็เขาใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็เลยต้องไปสร้างอันใหม
1: ่
0: ที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้องค์การ
1: นี่ไงนี่มันอยู่ตรงนี้ฮะ
0: แล้วมันก็ยังมีคนบ้าตามมัน
1: นะ
0: แล้วในอาเซียนนะอย่างที่บอกนะครับก็คือคุณมาแนทไปเสนอหน้านะหัวงอกในวัยที่ยังไม่แก่
1: เพราะเขาเครียดไงอาจารย์แก่เกินวัยค
0: ่
1: ะ
0: ไปยืนแล้วก็ก้มหน้าซุกมุกไม่มีใครคุยไม่ไปเพราะว่าคุณเป็นสแกมโบเดียแล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ไม่มีใครก็สนใจใช่เห็นในภาพค่ะหงอยเลยแหละค่ะ
0: อีกคนหนึ่งก็คือซูเบียนโต้พาโบโบนะฮะอันนี้ที่ไปเนี่ยไม่มีวาระซ่อนเร้นนะฮะอันนี้มันก็ยังชัดเจนอยู่พาโบโบไปเนี่ยก็เพราะว่า

0: อยากจะขอลดภาษีโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าอินโดนีเซียนี่เจอ30%กว่านะฮะแต่ในวันที่ซูเบียนโตไปร่วมบอร์ดออฟฟิศเนี่ยเขาได้รับส่วนลดนะจาก30%กว่าเหลือ19%เท่ากับประเทศไทยเท่ากับเขมร
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่พอเขากลับมาถึงจาการ์ตาโดนัลด์ทรัมป์ไปถล่ม ไปถล่มอิหร่านนะฮะซึ่งอิหร่านเนี่ยคือประเทศที่เป็นมุสลิมนะฮะ
1: อ
0: ินโดนีเซียก็เป็นมุสลิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวดีนะที่ยังไม่จ่ายตังค์ให้โดนัลด์ทรัมป์ไป 1,000 ล้าน นะฮะซูเบียนโตก็บอกว่าไม่เอาแล้วบอร์ดออฟพีสนะฮะจริงๆจริงๆมันผิดคาดตรงที่ว่าเขาอยากจะได้ภาษี 0% นะฮะแต่ว่าขนาดไปเสนอหน้าขนาดนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังฟันเรา 19% นะฮะพอโดนัลด์ทรัมป์ถูกศาลสูงสั่งว่าคุณใช้อำนาจเกินนะฮะมันก็ยังฟันทั่วโลกเนี่ย 15% อำนาจสูงสุดทำได้แค่นั้นอะไรประมาณนั้นนะฮะคือจริงๆโลกเนี่ยมันควรจะเห็นแล้วนะครับว่าการเป็นมหาอำนาจของโลกที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันใช่อเมริกาไห
1: ม
0: เพราะคุณไปรังแกคนทั้งโลกนะฮะทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ารังแกนะฮะไปรังแกแล้วเอารัดเอาเปรียบนะฮะตีหัวเข้าบ้านนะครับเอาภาษีไปฟาดหัวอะไรต่างๆนานาแล้วที่สำคัญตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยพูดชัดเจนเลยโอ้เวลาเห็นอันนี้นะฮะนึกถึงสมัยดูหนังคาวบอยอ่ะนึกออกไหมฮะ
1: คา
0: วบอยก็ตัดสินกันไม่ได้ออกมาหน้าร้านเล่าให้ยิงกัน
1: ใช่หนังคาวบอยใช่ค่ะ
0: จริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์ทำเหมือนในอดีตก็ดีนะผมว่ามันถูกยิงชายตั้งแต่วันแรก นะฮะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าแล้วคุณมาแน่นเนี่ยก็เอาทุกช็อตที่ตัวเองอยากจะชนะประเทศไทย นะฮะอยากจะชนะประเทศไทยแต่ด้วยศักยภาพของกัมพูชานะครับไม่สามารถที่จะชนะไทยได
1: ้
0: ก็เลยต้องหาพวกแล้วพวกที่มาเนี่ยก็คือคนที่สามารถช่วยได้ก็คือมีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกแต่ทุกวันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่อเมริกาที่เป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพแต่มันกลายเป็นว่าเป็นประเทศซึ่งทะเลาะไปได้ทั่วโลกถ้าฉันไม่พอใจมันเหมือนพวกนักเรียนหัวหมายแล้วนะจะเริ่มทำทุกวันนี้ลืมไปเราต้องเบรกไหมฮะ
1: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย
2: ์สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณบรรุษนะคะแล้วก็คุณปุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่เรียกว่าเป็นนะตั้งบอร์ดออฟฟิศแต่ตอนนี้เห็นบอร์ดออฟฟิศก็ไม่ค่อยมีข่าวคราวมาเลยนะอาจารย์เนาะ
3: จริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งหลายอย่างมากนะ

0: ถ้าคุณวิลาวันจำได้นะฮะก็คือในสมัยแรกที่เขาขึ้นมาลายเซ็นแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือยกเลิก TPP
1: ใช่ค่ะ TPP ฮะฮะ
0: ทานแปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิ
1: พ
0: นะฮะก็มีประเทศสมาชิกอะไรเนี่ยแล้วตัวเองก็คนที่ตั้ง TPP ขึ้นมาในปลายสมัยน่ะก็คือบารักโอบามา
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้ดิฉันก็พูดว่าตอนนี้อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็เตรียมแล้วที่จะเข้าไปเป็น CPTPP หลังจากที่สหรัฐนี่ละคือถอนตัวออกไปเขาก็เลยเพิ่มคำหน้าว่า comprehensive progressive เนี่ยค่ะ trans Pacific partnership ค่ะ
0: แล้วมัน progressive ไหมตั้งแต
1: ่ CPTPP
0: นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการตั้งขึ้นมานะฮะในองค์กรไม่ว่าอะไรในโลกนะครับมันต้องมีผลประโยชน์ร่วมมันจึงจะตั้งกันได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะแล้วทีนี้คนที่ตั้งคือบารักโอบามาแต่คนที่เซ็นถอนตัวออกมาก็คือโดนัลด์ทรัมป
1: ์ค่ะ
0: นะฮะแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศอะไรนะฮะอินโดแปซิฟิก
1: อินโดแปซิฟิกเฟรมเวิร์ก
0: ก็ฉันต้องใหญ่กว่านั้นนะฮะอินโดแปซิฟิกก็นั่นอย่างนี้นะฮะมันมีสองมหาสมุทรนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียก็ที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกแล้วมันก็ใหญ่กว่าคำว่าทรานส์นะฮะทรานส์แปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพอันนั้นแค่มหาสมุทรเดียวจริงไหมฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: พอมันต้องใหญ่ขึ้นมันอะไรขึ้นเนี่ยมันโดยนักธรรมก็คิดว่าตัวเองต้องยิ่งใหญ่ที่สุดนะมันก็เลยต้องมีองค์กรนี้มีกรอบนั้นกรอบนี้แต่จนเท่าทุกวันนี้นะฮะมีคนเข้าสนใจเข้าไปเนี่ยแต่ไม่เคยร่วมมือกันในความเป็นจริงถูกไหมฮะก็40กว่าประเทศที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้40ประเทศที่เข้าไปเนี่ยไอ้สิ่งที่มันปรากฏให้เราเห็นก็คือว่าล้วนแล้วแต่วิ่งเข้าไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่พอจะร่วมมือกันจริงๆเนี่ยอ้าวอันนี้ไม่ได้แล้วมันส่งผลกับประเทศฉันอันนี้ก็ไม่ได
1: ้ฉันก็ไม่เอาด้วย
0: ก็มันก็เลยไม่มีใครก็คือมีแต่ลายเซ็นมีแต่ลายเซ็น
1: มีแต่ลายเซ็นมีแต่ชื่อนะค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าคุณวิลาวันจำได้นะฮะก็คือว่าพอมันมีแต่ลายเซ็นเสร็จปุ๊บอะจะขับเคลื่อนไปไหนมาไหนทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้สักอย่างใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดินแล้วทำอะไรทำได้ไหมฮะจำได้ไหมฮะออกคัส
1: ใช่
0: ฉันเริ่มจากออกคัส
1: ฉันก็เลยมาตั้งกลุ่มเอออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็ US ก็เลยเป็นออกคัสค
0: ่
1: ะ
0: ออกคัสเนี่ยมันก็แค่3ประเทศนะครับ
1: ใช่ค่ะและยังมีกลุ่มควอดนะอาจารย์ QUAD
0: ก็พอคุยกันได้3ประเทศแล้วเพิ่มอีกสักประเทศดีไหมก็เป็นควอดก็ได้มากที่สุดก็แค่นั้นใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ก็พอคุยไปคุยมาเนี่ยเห็นไหมฮะไออเมริกากับอังกฤษก็ทะเลาะกันอีกไปทะเลาะเรื่องเนโต้งเนโต้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะมันก็เลยส่งให้เกิดปัญหาแต่ทีนี้สิ่งที่เราควรที่หนาก็คือว่าตอนนี้อาเซียนเราเป็นอย่างไรนะครับรากเหง้าของอาเซียนการก่อร่างสร้างตัวของอาเซียนในอดีตกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันควรที่จะสังคายนากันได้แล้วสำหรับการเป็น regionalism นะฮะหรือภูมิภาคนิยมของอาเซียนเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ทำเหมือนคุณมาแนทไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศนะฮะไม่ใช่เหมือนซูเบียนโต้ไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศก็คือด้วยผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองอย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงการเป็นภูมิภาคของตัวเองเลยแม้แต่น้อยนะครับดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทำไมต้องดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสิ่งหนึ่งนะฮะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าการเมืองในอาเซียนเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะฮะในประเทศของใครของมันเนี่ยมันก็ต้องแข่งขันกันใช่ไหมฮะอยากจะเป็นผู้นำเป็นพรรคการเมืองนั้นมีนโยบายแบบนั้นแบบนี้แต่ทีนี้มันกลับกลายเป็นว่านโยบายของการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแล้วถ้าทุกประเทศเป็นแบบนี้คุณดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแบบนี้ มันจะมีความเป็นภูมิภาคนิยม

0: ได้อย่างไรจริงไหม
1: เหมือนกับว่าตัวใครตัวมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: เออมันควรจะเป็น individualism
1: เออปักเจกไปละปักเจกชน
0: ปักเจกของใครของมันเนี่ยฉันนี่มันก็ควรไม่ควรจะมีอาเซียนไหมฮะเปลืองงบนะประชุมอาเซียนซัมมิตนี่เปลืองเงินมากนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้ถูก
1: เห็นประชุมจะว่าปีหนึ่งต้อง200-300ประชุมเนี่ยอาจารย
0: ์เยอะมากนะฮะเยอะมากยังเกินงบประมาณมากแล้วก็บางทีเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาเจอกันตามประเพณีไปเลยนะครับ
1: หรือจะเป็นอย่างนี้ค่ะนาโต้ตัวนี้ no action talk only
0: อย่างน้อยที่สุดนะครับนาโต้เนี่ยเขาก็มีชัดเจนนะก็คือว่ารวมกลุ่มกันเพื่อได้เปรียบคนอื่นจริงไหมก็มันไม่ต่างอะไรกับ G7 นะฮะพอ G7 แล้วก็ G8 นะพอทะเลาะกันก็เหลือ G7 นะครับ
1: ดีดละสีออกไปเหลือ G7 ค่ะ
0: ก็อยู่มาวันนึงว่าเออเรา G7 นี่มันน้อยไปเนาะก็เป็น G20
1: ใช่ค่ะ
0: G20 ก็เปิดเอาประเทศได้พัฒนาแต่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเข้าไปอยู่ด้วยอะไรพวกนี้นะ
1: ฮะ
0: มันก็คือวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันคือวิธีคิดจริงๆอ่ะมันคือ regionalism นะครับเป็นพื้นฐานที่ว่าฉันอยากจะแพ็คตัวเองขึ้นมานะฮะมีพันธมิตรมากมายเยอะแยะขึ้นแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันนะฮะจริงๆเนี่ยอาเซียนเนี่ยเราไม่เคยสังขยนาที่ผมต้องใช้คำว่าไม่เคยสังขยนาก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ารากของการตั้งอาเซียนที่แท้จริงนั้นเนี่ยคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วคนที่มาแบ็คให้ตั้งอาเซียนจริงๆเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาในยุคสงคราม
1: เย็นใช่ค่ะ
0: นะฮะก็ตั้งนั่นแหละครับก็คือเริ่มจาก5ประเทศใช่ไหมฮะพอ5ประเทศซึ่งไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์ต่อมาก็มี6ก็คือบรูไนเข้ามาเพราะว่าอะไรบรูไนเข้ามา1984ก็เพราะว่า
1: ได้รับเอกราช
0: จากอังกฤษเนี่ยผู้นายได้เป็นประเทศของตัวเองก็เลยได้เข้ามาใช่มั้ยครับแต่ที่มันน่าสังเกตนะฮะคือเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมองเข้าไปในส่วนลึกด้วยนะครับปี1995จำได้ใช่มั้ยฮะเวียดนามเข้ามา
1: ใช่ค่ะ
0: เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: อาเซียนตั้งขึ้นมาคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
1: ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ก็รับเวียดนามเข้ามา
0: เป็น1995เอาเวียดนามเข้ามาเวียดนามก็เป็นคอมมิวนิสต์
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมอยู่ด้วยกันได้ขนาดว่าทะเลาะกันมาในสงครามเย็นทั้ง20ปีนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถัดมาใครเข้ามาฮะลาวกับพม่า
1: ลาวกับพม่า
0: เบนก็ต้องมาด้วยกันนั่นแหละ
1: 1997
0: ค่ะนะฮะแต่เขมรตกขบวนไปเพราะอะไรฮะ
1: เพราะเขามีเขมร4ฝ่ายตอนนั้นนะขัดแย้งกัน
0: เพราะมันแย่งอำนาจกันอยู่ในประเทศอยู่ในบ้านตัวเองใช่ไหมฮะพอมันแย่งอำนาจวันนั้นผมยังทำข่าวอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นักเตะมหาเสียมูฮัมหมัดจริงๆเนี่ยปีนั้นนะ1997เนี่ยมหาเสียมูฮัมหมัดอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัวฉันจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้เป็นอาเซียนเทนอาเซียนเทนก็คือครบ10ประเทศฮะครบ10ประเทศแล้วทีนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลันดาริสกับฮุนเซนแย่งอำนาจกันอยู่ในบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มหาเทียมูฮัมหมัดก็เลยไม่ให้เขมรเข้ามาในปีนั้นก็เลยเข้ามาได้แค่2คือลาวกับ
1: เมียนมาค่ะ
0: ลาวก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเห็นไหมเข้ามาในอาเซียนโดยที่ไม่ต้องแต่งกายอะไรเลยมันผิดวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกแล้วมันขัดแย้งกันอยู่ในตรงนั้นจริงไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพม่าก็เข้ามาผมจำได้วันนั้นผมก็ไปทำข่าวผมก็ถามดร.มหาเสียมูฮัมหมัดนี่แหละบอกว่าแล้วทำไมเขมรตกขบวน
1: ค่ะ
0: มหาเสียเป็นนายก20กว่าปีเนี่ยนะฮะวันนั้นดร.มหาเสียมูฮัมหมัดตอบว่ากัมพูชาไม่เป็นประชาธิปไตย ผมก็เลยถามต่อนะฮะแล้วลาวเป็น
1: ลาวแล้วลาวกับเวียดนามเป็นประชาธิปไตยหรือ
0: แล้วพม่าเป็นไหมนะองค์การซูจียังถูกกักบริเวณ
1: แล้วเขาตอบยังไงครับน่าสนจริง
0: ๆมันเป็นเงื่อนไขและเหตุผลพิเศษ
1: เห็นไหม

0: คือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกอะไรล่ะสแตนดาร์ดใดไม่มี
1: นะ
0: มันอยู่ที่ฉันคิดว่าอะไรคือที่ฉันคิดมันก็คือสแตนดาร์ดนะครับพอฉันคิดแบบนี้แล้วนั่นแหละครับไอ้ตัวจุดนี้นะฮะขนาดระดับผู้นำเนี่ยยังคิดอย่างนี้ได้แล้วคนที่เป็นผู้ตามในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยแล้วมันจะมีมาตรฐานเดียวกันได้ไหมไม่มีทาง
1: มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยล่ะค่ะ
0: นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์นี้นะครับก
1: ็คือดีค่ะอาจารย
0: ์ก็คืออาเซียนในยุคปัจจุบันนะสถานภาพในเวทีสากลแตกรังกันหรือยัง
1: อาจารย์ใช้คำว่าแตกรังเลยเหรอเนี่ย ไม่เป็นหนึ่งเดียวเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: มีตัวปัจจณีให้อยู่นะครับก็นี่แหละฮะเป็นซีรีส์ใหม่ที่คุยกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนทางความคิดว่าการรวมกลุ่มเพื่อเป็นภูมิภาคนิยมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันควรที่จะไปได้มากกว่านี
1: ้ค่ะ
0: นะแต่ไม่ใช่แค่คำพูดนะฮะคือมีคอนติเนีย
1: ลได้ค่ะอาจารย์ปูพื้นเลยตั้งแต่เริ่มแรกน่าสนใจจริงๆแล้วเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณ
0: ค
2: ่
0: ะ
1: เอาละแล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาพร้อมๆกันไปทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุธขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับสักครู่นึงรับชมการจัดรายการได้สดๆนะครับตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับเช้าวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะครับเป็นวันที่เชื่อว่าใครหลายคนอยู่หน้าจอทีวีกำลังรอชมฟุตบอลโลกนะครับคู่หยุดหัวใจต้องบอกอย่างนั้นนะครับระหว่างอาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดตอนนี้เป็นช่วงของการต่อเวลาสกอร์เท่าไหร่แล้วนะครับ
1: 2ประตูต่อ2ค่ะครึ่งแรกเนี่ยอาร์เจนตินาขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากซูเปอร์สตาร์ของเราเมสซี่ใช่ไหมคะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเคปเวิร์ดก็มาตีเสมออีกอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จบหมดเวลาการแข่งขันไปเสมอกัน
2: และต่อเวลา
1: ใช่ค่ะก็เป็นอาร์เจนตินาขึ้นนำ
2: ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้เคปเวิร์ดตีตามตีเสมอได้แล้วเป็น2ประตูต่อ2นะครับถ้าหมดการต่อเวลาเนี่ยนะฮะจะมีการยิงลูกโทษกันคราวนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วนะครับอยู่ที่หัวใจล้วนๆเลยนะครับก่อนจบรายการก็น่าจะทราบผลได้สำหรับคู่นี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่

0: อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับแต่ว่าขอดูเรื่องใหญ่ของบ้านเรากันก่อนเลยเมื่อวานนี้นั่นก็คือการตามต่อคดีเด็ก11ขับรถกระบะของครอบครัวนะฮะไปชนพระธุดงค์มรณภาพไป10รูปบาดเจ็บจำนวนมากนี่แหละครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ถูกเด็กวัย11ปีขับรถกระบะพุ่งชนและอาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับขณะที่วานนี้ญาติเข้ารับศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวติดตามรายละเอียดเลยนะครับสำนักพระราชวังแจ้งครับว่าจากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนทางหลวงสาย2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกทาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปอาพาธอีกหลายรูปตามที่ทราบกันแล้วนั้นนะครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ Daily News ครับเพราะว่าพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้เลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็ก11ขวบขับรถเฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์หน้าตลาดนาศรีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ครับโปรดเกล้าพระราชทานดอกไม้ตะกร้าถวายพระภิกษุรถชนเจ็บทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.ชี้จ่ายเยียวยาพบ.ชี้เด็กป่วยจริงโปรดเกล้าให้ผู้ว่าอุบลรองผู้ว่ามุกดาหารเชิญดอกไม้ตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุที่บาดเจ็บจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนทรงรับพระอาพาธไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.แจงประกันภัยจ่ายตาย 35,000 แต่หากตำรวจชี้คนขับผิดจริงได้เพิ่ม 500,000 เจ็บ 80,000 โฆษกพม.แจงเด็ก11ขวบขับรถชนพระขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการประเภท7ส่งทีมสหวิชาชีพเข้าดูแลร่วมทีมจิตแพทย์ทั้งครอบครัวแนนรัฐมนตรีช่วยดิจิตอลเยี่ยมให้กำลังใจผู้การมุกดาหารระดมตำรวจบริจาคเลือดช่วยนักร้องลูกทุ่งดังก็ไปรับร่างบิดากลับบ้านเกิดครับ
1: ค่ะซึ่งทางญาติพี่น้องของพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะก็ได้เข้ารับศพกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าส่วนใหญ่จะนำไปทำพิธีที่วัดน้ำขุ่นตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลายคนยังทำใจไม่ได้นะคะร่ำไห้อย่างหนักค่ะด้วยความเสียใจเช่นแม่และน้าสาวของพระโยธินวรรณศรีอายุ21ปีที่มารอรับศพพระโยธินขึ้นรถไปยังวัดน้ำขุ่นขณะที่ศพของพระสงฆ์รูปอื่นถูกนำส่งไปยังบ้านเกิดตามจังหวัดต่างๆก็คือที่อุบลราชธานี6รูปนครราชสีมา2รูปขอนแก่น1รูปและยโสธร1รูปค่ะนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมพระสงฆ์ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร10รูปในจำนวนนี้อาการสาหัส2รูปพร้อมกับเปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนสูงข่าวที่ออกไปส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายทุกทางทางกระทรวงก็ได้สั่งการให้เฝ้าตรวจสอบหากพบใครที่เกินเลยจะแจ้งเจ้าของแพลตฟอร์มให้ลบเนื้อหาทันทีแม้ ด็กจะมีความผิดแต่พรบ.คุ้มครองเด็กยังมีอยู่คนที่เผยแพร่ข้อมูลจนส่งผลกระทบต่อครอบครัวเด็กจะมีความผิดค่ะส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเด็กเนี่ยขับรถเป็นได้อย่างไรและยังมีการแชร์โพสต์ว่าเห็นเด็กขับรถมาส่งยายที่ตลาดเป็นประจำผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาลเมืองมุกดาหารสอบถามกลุ่มพ่อค้าที่ขายของอยู่ใกล้กับคุณยายของเด็กนะคะก็ยืนยันว่ายายขายของที่นี่เนี่ยมา10กว่าปีแล้วไม่เคยเห็นหลานขับรถให้ยายแต่อย่างใดค่ะประเด็นนี้ค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นกันนะคะในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระเหยื่อปิกอัพ11ขวบสลดมรณภาพพุ่ง10รูปในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับเหยื่อรถปิกอัพชนพระธุดงค์ขบวนธรรมยาตราที่มุกดาหารเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง10รูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเช่นกันสลดชาวพุทธส่งสุดท้ายขบวนศพพระธุดงค์ที่มรณภาพจากโรงพยาบาลมุกดาหารกลับไปบำเพ็ญกุศลในภูมิลำเนา4จังหวัดอุบลราชธานี101ขอนแก่นและนครราชสีมาค่ะ
0: ส่วนคดีความนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีรายงานว่าเด็กผู้ก่อเหตุอายุ11ขวบ6เดือนครึ่งไม่เกิน12ปีครับจะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ไม่ต้องรับโทษทางอาญาครับไม่มีการติดคุกหรือว่าส่งสถานพินิจเพื่อหลวงโทษมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพหลังพนักงานสอบสวนทำสำนวนเสร็จจะต้องส่งตัวเด็กให้ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ตามพรบ.คุ้มครองเด็กเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากเด็กเป็นเด็กพิเศษและอยู่ในอาการช็อกส่วนพ่อแม่และผู้ปกครองครับตำรวจจะสืบสวนเชิงลึกว่าผู้ปกครองมีส่วนประมาทเลินเล่อหรือไม่เช่นวางกุญแจรถในที่ที่เด็กหยิบง่ายหรือว่าเคยปล่อยให้เด็กขับรถมาก่อนหากพบว่าเข้าข่ายจะถูกดำเนินคดีตามพรบ.คุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับออทิสติก11ปีคดีชนพระ10ศพสอรอดอาญาสอบแม่เช็คไทม์ไลน์ส่งรับสงตายเจ็บไว้ในพระบรมราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนญาติร่ำให้รับศพพระ10รูปกลับไปเป็นกุศลตำรวจเรียกสอบแม่เด็กพิเศษอายุ11ขวบซักไทม์ไลน์เด็กมีอาการช็อกการสอบสวนยังอยู่ในกรอบของสหวิชาชีพขณะที่พม.แจ้งเด็กขึ้นทะเบียนความพิการประเภท7ป่วยออทิสติกต้องดูแลละเอียดอ่อนครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนั้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมศว.พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤทธิชัยอ่อนมิ่งรองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้ร่วมการแถลงข่าวกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตนะคะอธิการบดีมศว.บอกว่าตั้งแต่ที่ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากโดยสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบซึ่งเป็นผู้รับงานมาปีนี้เป็นครั้งแรกมอบเอกสารทั้งหมดและแฟลชไดรฟ์ให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งแต่วันแรกส่วนมหาวิทยาลัยก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็พบว่ามีบางประเด็นมีพฤติกรรมส่อไม่สุจริตโดยจะนำข้อสรุปที่ได้ส่งให้ปปช.เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ความจริงปรากฏค่ะทั้งนี้ผลการสอบข้อเท็จจริงพบประเด็นสำคัญหลายส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยก็เป็นการตอบข้อเท็จจริงที่จบแล้วไม่พบการทุจริตส่วนที่2ก็พบความสำคัญที่อาจส่งผลกระทบไปถึงการทุจริตได้ค่ะอธิการบดีมศว.บอกว่า ผมขอยืนยันอีกครั้งว่าหากพบคนในมสวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตที่ทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายมหาวิทยาลัยจะไม่ปกป้องคนทำผิดแน่นอนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความจริงกระจ่างและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อย่างถูกต้องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะยัน

0: สำนักทดสอบไม่เกี่ยวโยงมสว.แจ้งผลสอบพร้อมเทียบคะแนนพิสูจน์อนุทินลั่นไม่ใช่ศึกสีน้ำเงินปลัดจ่อวินัยร้ายแรง5บิ๊กสอถอผอ.พิชิตเบี้ยวนัดยังล่องหนเลขารัฐมนตรีพิพัฒน์ยื่นลาออกอนุทินโต้เถงโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินและการเมืองจากนี้ใครผิดก็ร่วมฟาดเถงเหน็บอนุทินเป็นมท.1หลายสมัยต้องรู้เรื่องสอบทุจริตชี้ไม่จริงใจเชื่อศึกสายสีน้ำเงินหักกันเองมสว.แถลงผลสอบพบพฤติกรรมสอบทุจริตยันคนในไม่มีเอี่ยวแจงยิปมีแฟลชไดรฟ์2อันท้าเทียบคะแนนแฉต่อคนนอกขอประกาศผลเองพร้อมส่งผลสอบปปช.ลากคนผิดค่ะ
1: ขยายความที่นายกรัฐมนตรีอธิบายว่าสีน้ำเงินไม่เกี่ยวนี่นะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้คนสุจริตได้รับผลกระทบนะครับนายกบอกว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าไปสรุปอะไรอย่างนั้นแล้วตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อที่จริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่อย่างน้อยนะครับนายอนุทินบอกว่านี่เป็นเรื่องระบบที่ตนยกเลิกไปแล้ว3ปีแต่ตอนนี้ก็มีการสอบแล้วก็ใช้ TOR ถึงได้ยากเพราะเป็น TOR ใหม่แต่เขาก็อุกอาจเข้าไปแก้ในระบบไฟล์คอมพิวเตอร์คงตื่นประหนกเสียจนทำอะไรก็ได้ทำก่อนเหมือนคนกำลังจะจมน้ำการเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือว่าไฟล์อะไรก็ต้องมีวันเวลาไม่พ้นหรอกและตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของ7หน่วยงานครับที่ตนตั้งขึ้นมาให้มีการลงนามกันเป็น MOU ในการปราบปรามและคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดแน่ๆถึงตั้งหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นมาทำงานนะครับถามว่าจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่ตอนนี้ประชาชนมองด้านลบกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายอนุทินบอกว่าก็ต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบต้องยึดกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นประโยชน์มากกว่าความถูกต้องเมื่อเห็นผลเรื่องของประโยชน์และในอดีตคิดว่าสิ่งที่เคยทำสามารถทำได้แต่จริงๆตัวป้องกันในการสอบล่าสุดตาม TOR แทบจะไม่มีคนกล้าเข้ามาโดยให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์ทำซึ่งเขาก็ทำได้อย่างดีสมัยก่อนข้อสอบตรวจกันที่จังหวัดที่สอบแต่ตอนนี้ตรวจสอบส่วนกลางเก็บไว้มิดชิดแน่นหนาแต่ในทีวาเหมือนเขียนการทำลายข้อสอบหรือว่าชีทว่าจะทำลายทุกปีคงหวังว่าจะปิดอะไรได้นะครับซึ่งนายกเชื่อว่าคงจะไม่รอดละครับถ้าเกิดว่าตรวจสอบเชิงลึกคงจะลากตัวคนกระทำผิดมาลงโทษได้นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับทำผิดทุบอย่างเดียวหนูดีดปากเท้งโยงน้ำเงินปลัดมท.ชี้4อธิบดีระทึกอนุทินสวนเท้งโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินการเมืองลั่นไม่ใช่แค่สืบสวนแต่สาวถึงเส้นเงินผู้เกี่ยวข้องย้ำชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้วกท.ไม่ทำตามหึ่มจากนี้พบใครทำผิดทุบอย่างเดียวปลัดมท.บอกกรรมใดใครกรรมมันนะฮะเผย 1-2 วันตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.มีตั้งแต่ระดับสูงลงมาเล็งให้ออกหลักเจ้าออกจากราชการไว้ก่อนระบุยังมีแก๊งร่วมเอี่ยวอีกอยู่ระหว่างตำรวจสอบอีก10คนครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของแอร์สาวที่ไปขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียและถูกจับกลุ่มนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับย้ำล้อมคอกนะครับเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียหายไปมากกว่านี้นะครับโดยนายกสั่งทบทวนมาตรการสนามบินหลังเกิดกรณีดังกล่าวนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ออก6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศแล้วล่ะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีประกาศว่าต้องดำเนินการเรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติขอให้มั่นใจว่าตนพร้อมสนับสนุนและทำทุกอย่างร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและกำจัดให้หมดไปโดยต้องคิดเรื่องของการปราบปรามการกำจัดที่ต้นตอเชื่อมั่นว่าหัวหน้าส่วนราชการไม่มีนอกไม่มีนายอย่างแน่นอนครับตนไม่รู้สึกว่าเรามีเกลือเป็นหนอนที่ทำให้การแก้ปัญหามีอุปสรรคปัญหายาเสพติดทำให้ความเสียหายเป็นวงกว้างที่สำคัญที่สุดคือความเสียหายในความเป็นประเทศไทยขอให้ทบทวนมาตรการแก้ปัญหาลักลอบขนส่งยาเสพติดในเคสประเทศออสเตรเลียการมีช่องทางพิเศษสำหรับลูกเรือเป็นมาตรฐานสากลทั่วไปหรือไม่เป็นช่องว่างรั่วไหลทำให้ขนยาเสพติดไปได้หรือไม่นะครับที่ประชุมครั้งนี้ครับรับทราบ6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศครับก็ประกอบด้วย1การท่าอากาศยานร่วมกับกรมศุลกากรสตช.จะยกระดับการตรวจสัมภาระและใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะตรวจสอบสัมภาระลูกเรืออย่างเข้มข้นงูอาจจะเข้มงวดจริงจังสถาบันการบินพลเรือนการบินไทยและก็สายการบินต่างๆครับจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดลูกเรือที่รับหิ้วจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกจะตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของผู้โดยสารเพื่อยกระดับแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสถาบันการบินพลเรือนจะยกระดับตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือและก็สุดท้ายครับให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับลั่นแก้ไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือนายกลั่นกำจัดขบวนการยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางโหวตทำไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสนามบินปปส.ขอศาลออกไปจับ2ผัวเมียจังหวัดเลยขยายผลขบวนการยัดไส้เฮโรอีนส่งนอกเผยตัวการใหญ่อยู่ฝั่งเพื่อนบ้าน2รายครับ
3: ทางด้านของนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และในฐานะโฆษกปปส.นะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่ามีแอร์โฮสเตสเนี่ยอีกคนอื่นอีกนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงค่ะโดยเชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่27มีนาคมที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่นอกจากนี้จากการเปิดปฏิบัติการในพื้นที่รางน้ำเมื่อวานที่ผ่านมายังพบแอร์โฮสเตสอีก1คนเข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของแอร์มีนาหรือไม่หลังพบเส้นทางการโอนเงินกลับไปยังเครือข่ายเฮโรอีนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเค้นอีก2แอร์สาวรับหิ้วยาโยงคดีมีนาหรือไม่สอบบี้ผัวเมียเชียงคานต้นทางส่งพัสดุเข้ากรุงเจอตัวแล้วคนขับเก๋งรับส่งหนุ่มฮู้ดน้ำเงินอนุทินสั่งเข้มสนามบินเลขาปปส.เผยคนเกี่ยวข้องเพียบเคสแอร์สาวบินไทยขนยาเสพติดชี้มีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันตำรวจคุมตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์มีนาสอบรับขับส่งจริงอ้างรับงานนอกแอปได้ค่าจ้าง 1,600 บาทแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การหลังพบวันเดียวกันส่งพัสดุ2จุดโชคดีจุดแรกผู้รับส่งพัสดุคืนเร่งแกะรอยคนขับรถและชายเสื้อฮู้ดล่าตัวขบวนการใหญ่นายกระดมทุกหน่วยงานทั่วประเทศขันน็อตเข้มมาตรการเร่งด่วนสกัดขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียขอให้มั่นใจเป็นนายกคนแรก คุมปปส.เองใช้ Zero Trust สุนัขเคนายตรวจยาเสพติดยกระดับความปลอดภัยสนามบินค่ะ
2: ขยายความนะครับเรื่องของการจับชายที่นำยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์มีนานะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจจับชายใส่ฮูดขับรถส่งยาให้กับแอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนครับเป็นชายอายุ59ปีชาวอยุธยาประวัติเนี่ยเคยติดคุก20ปีนะครับจริงๆเนี่ยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าติดจริง20ปีในคดี

0: ขนยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพเมื่อปี40รับสารภาพนะครับว่ารับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวที่นั่งมาด้วยกันยืนยันว่าไปคอนโดที่ไอมีนาพักอยู่เป็นครั้งแรกส่วนรถโตโยต้าพาหนะส่งยาพบว่าจอดอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งในอยุธยาครับเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาแล้วเพื่อตรวจเก็บหลักฐานขยายผลต่อไปจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายโอนค่าหิ้วให้กับแอมีนาเป็นเงินแค่ 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทโอนให้วันที่แอมีนาขึ้นเครื่องนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลข้อมูลหลายส่วนยังเปิดเผยไม่ได้ครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองลงมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเค้นคนขับเก๋งขยายปมผงขาวมีนาซัดผู้ว่าจ้างนั่งมาด้วยยกระดับสกัดยานรกเข้มสัมภาระลูกเรือรวบคนขับเก๋งหิ้วพัสดุส่งคอนโดแอร์มีนาแล้วบิ๊กจ๋อระดมทีมสืบสวนล็อกตัวพร้อมยึดรถเก๋งได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างขยายผลเครือข่ายตรวจสอบประวัติพบเคยถูกจับกุมลักลอบนำยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับโทษติดคุกเพียง20ปีเผยคดีนี้เป็นขบวนการขนาดใหญ่ระดับสากลและแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบพบตัวการใหญ่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2รายรับผิดชอบส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันย้ำไทยเป็นเพียงทางผ่านส่วน2ผัวเมียไทยและลาวที่เป็นคนส่งพัสดุจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ปปส.เค้นสอบยังไม่ชัดส่งพัสดุให้มีนาหรือไม่ขณะที่ผัวปัดเมียไม่เกี่ยวจ่อออกหมายจับเชื่อผัวพันแก๊งยาที่ชื่อ IP Addressและ Facebook Lost อยู่นอกประเทศไทยอนุทินลั่นจะใช้สถานะนายกลุยแก้ปัญหายาเสพติดครับ7ตุลาคม53นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามเจ้าทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะโปแลนด์เยอรมนียึดกัญชาเกือบ 1.2 ตันซุกตู้คอนเทนเนอร์อิฐส่งตรงจากไทยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ส่วนที่กำลังร่วมกับทางการเยอรมนีและหน่วยงานความมั่นคงยุโรปเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามทวีปบุกยึดกัญชาล็อตมหึมาน้ำหนักเกือบ 1.2 ตันมูลค่าตลาดมืดกว่า425ล้านบาทโดยซุกซ่อนมาในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งอิฐต้นทางจากประเทศไทยผ่านท่าเรือฮัมบูร์กในเยอรมนีก่อนรวบผู้ต้องสงสัยได้8รายค่ะ
2: เช่นเดียวกับที่อินโดนีเซียครับจับช่อกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักถึง 3.37 ตันครับแล้วก็รวบคนเดินของทั้งหมด12รายพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ครับโชว์อีกยึดกัญชาไทยส่งขายเยอรมนีราคาตลาดมืด440ล้านศาลสั่งขัง8ผู้ต้องหาไทยเฉาโชว์กองกำลังทักชายแดนโปแลนด์ศุลกากรและก็เจ้าหน้าที่เยอรมันทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเชื่อมโยงระหว่างเอเชียยุโรปยึดกัญชาน้ำหนัก 1.2 ตันซุกซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งประเภทก้อนอิฐมูลค่าในตลาดมืดพุ่ง440ล้านบาทเผยเส้นทางขนส่งจากไทยผ่านท่าเรือไปยังท่าเรือฮัมบูร์กทางตอนเหนือของเยอรมนีก่อนกระจายสินค้าในโปแลนด์ขณะที่อินโดนีเซียนะครับก็ยึดช่อดอกกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักสูงถึง 3.37 ตันรวบคนเดินของ12รายด้วยกันครับ
1: จับปลัดอำเภอรีดเงินค่าโอนปืนค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะผู้เสียหายเข้าร้องปปท.รวบคาที่ทำงานสระบุรีปปช.และปปท.รวมถึงตำรวจบุกรวบปลัดอำเภอพระพุทธบาทคาห้องทำงานที่ทำการอำเภอคดีถูกกล่าวหาเรียกรับ 10,000 บาทแลกออกใบอนุญาตปืนทั้งที่ค่าธรรมเนียมแค่ฉบับละ5บาทผู้ว่าสระบุรีสนองนโยบายนายกเซ็นเชือดสั่งออกราชการทันทีอ้างเสื่อมเสียระบบราชการแต่ให้สิทธิ์โต้แย้งโดยยื่นร้องทุกปลัดมท.ภาย

0: ใน30วันค่ะ
1: ส่วนปปช.เมื่อวานนี้นะครับก็มีการชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธนะครับในการทุจริตเงินทอนวัดนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลินิวส์วันนี้นะครับฟันอาญาวินัยอดีตผอ.พศ.หรือว่าสำนักพุทธปปช.ชี้ความผิดงบ8ล้านวัดไทยเดนมาร์กและอินเดียปปช.ชี้มูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธพร้อมพวกรวม4รายจัดสรรงบพศ8ล้านอุดหนุนวัดไทยในเดนมาร์กและอินเดียมิชอบด้วยกฎหมายเตรียมส่งอัยการสูงสุดยื่นฟ้องศาลจี้สำนักพุทธเรียกเงินคืนแผ่นดินด้านนายกอนุทินดันโครงการน้ำแสนล้านแก้ท่วมอยุธยาเดินหน้าแผนบริหารจัดการน้ำฟลัดเวย์อยุธยาย้ำความคุ้มทุนต้องไม่ต้องจ่ายเยียวยาชาวบ้านปีละ 40,000 ล้านก็รวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไปด้วยเลยนะครับซึ่งเดลินิวเองนะก็มีภาพนะครับเป็นหนุ่มรถไถครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมวิญญาณไอ้หนุ่มรถไถขับโชว์ครับระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาโดยเตรียมผลักดันงบประมาณแสนล้านเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากให้แล้วเสร็จโดยเร็วยันคุ้มค่ามากกว่าเยียวยาปีละเป็นหมื่นล้านบาทจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยุธยาครับ
0: ติดตามผลฟุตบอลโลกนะคะมีการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้กัน3คู่ค่ะซึ่งคู่แรกเนี่ยก็แข่งกันไปตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งแล้วนะคะเป็นออสเตรเลียพบกับอียิปต์นะคะคู่นี้ค่ะก็เป็นซาลานะคะสวมวิญญาณผู้นำทัพอียิปต์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เขาทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้สำเร็จค่ะหลังจากดวลจุดโทษชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2นะคะซึ่งก็เสมอในเวลา120นาที1ประตูต่อ1ค่ะส่วนคู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็คืออาร์เจนตินากับแคปเวิร์ดที่เราพูดกันไปนะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นอาร์เจนค่ะ
1: ในช่วงต่อเวลาสามารถซัดประตูแคปเวิร์ดได้นะฮะก็ชนะไป3ประตูต่อ2ทะลุเข้ารอบนะฮะแคปเวิร์ดแหมไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้นะครับแต่ว่ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าเก่งจริงๆนะครับ
0: ค่ะก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เช่นกันนะคะส่วนอีกคู่นึงนะคะช่วง 8:30 นเช้านี้จะเป็นโคลอมเบียพบกับกานาค่ะ
1: รอติดตามชมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับ9ทันข่าวครับคุณศาสิธรสั่งสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสืบจังหวัดเชียงรายยิงปะทะสกัดยาไอซ์500กิโลกรัมด้านแม่จันยึดไอซ์ซุกซ่อนกล่องพัสดุตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับตำรวจสภ.เวียงเชียงรุ้งร่วมกันตรวจสอบรถกระบะ4ประตูสีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในรถหลังจากเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนปราบปรามขยาย

0: ขนยาเสพติดรายสำคัญกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยผ่านพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งใช้เส้นทางสาธารณะลานปงเคียนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรถยนต์จำนวน2คันวิ่งตามกันมาอย่างมีพิรุธเข้าเส้นทางหลบเลี่ยงเข้าสู่เขตอำเภอเวียงเชียงรุ้งจึงได้ทำการสกัดและจับกุมระหว่างเข้าจับกุมคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจำนวนหลายนัดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยิงตอบโต้ประมาณ5นาทีโดยคนร้ายสามารถหลบหนีไปได้1คนและคนร้ายอีก1คนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานกู้ชีพเพื่อนำตัวคนร้ายส่งโรงพยาบาลหลังจากการปะทะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบภายในรถยนต์พบยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถอีกรายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่จันตรวจยึดยาไอซ์ประมาณ10กิโลกรัมและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนขนาดจุด .22 จำนวน1กระบอกโดยการตรวจยึดครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดกันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่19ตำบลสีค้ำอำเภอแม่จันจึงไปตรวจสอบพบนางมีซูแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านจึงทำการตรวจค้นพบกล่องกระดาษสีน้ำตาลวางอยู่ริมฝาบ้านด้านนอกของตัวบ้านเมื่อเปิดพิสูจน์ดูพบบรรจุไอซ์ในถุงใบชาน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมเมื่อตรวจในห้องนอนพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจากการสอบสวนทราบว่าของกลางเป็นของนายอาจืออายุ38ปีซึ่งเป็นลูกชายของนางมีชูแต่ได้หลบหนีออกจากบ้านไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางและออกติดตามตัวหานายอาจือตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: หลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางไม่ว่าการเดินทางระยะใกล้หรือไกลก็ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยลดความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท. จำกัดมหาชน

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของชุมชนคนรักรถยนต์กับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะครับผมชัยวุฒิศิวัยพรามนะครับรายงานตัวครับผม
1: ครับผมเกษมรงค์วิทยารายงานตัวครับพี่ชัยวุฒิครับ
0: ครับผม
2: ค่ะสวัสดีค่ะบิวตี้นะคะเป็นเซลล์โตโยต้าค่ะ
0: ครับสวัสดีครับน้องบิวตี้นะฮะ
2: ค่ะ
0: ก็จะเห็นบ่อยทางไลฟ์สดใช่ไหมฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ทางไลฟ์สด
2: มีบ้างมีบ้าง
0: ของโตโยต้าหรือว่ามีกิจกรรมบ่อยๆที่
1: ตอนนี้ตัวตึงพี
0: ่มันตัวตึง
1: ตัวตึง
2: หน้าตึง
0: จะมาเอาดอกมาขายนะครับน้องบิวตี้
1: เนี่ยเซลเป็นเซลที่ว่ายอดขายแซงลุงตู่ทุกเดือน
0: ตอนนี้เหรอ
1: ใช่
0: โอ้ตายจริง
1: ใช่ใช่
0: ทำไมลุงตู่เราแบบแ
2: หมอันป่านนี้ลุงตู่ก็คือสะดุ้งแล้วนะ
0: เออครับลุงคิดถึงไม่เจอนานนะ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเจอเวอร์ชันใหม
0: ่เวอร์ชันใหม
2: ่มารอเลยรอบนี
1: ้รอพี่เชฟวุฒิ
2: ใช่
0: ยอดจะขายดีจะเดิมกว่าเดิมไหม
2: ดีกว่าเดิมดังกว่าเดิมเวอร์ชันใหม
1: ่วันนี้เราพาสาวสวยมาตัวเป็น
0: ๆเลยให้แนะนำตัวเองหน่
1: อ
0: ยเผื่อว่าจะมีใครสนใจจะมาติดต่อซื้อรถ
2: ได้
1: กมลวัน
2: ค่ะชื่อกมลวันเพชรศรีนะคะชื่อเล่นชื่อบิวตี้นะคะเป็นชื่อในวงการค่ะแต่ที่บ้านเรียกอีบิวค่ะเป็นเซลล์นะคะโตโยต้าสุราษฎร์ธานีค่ะสาขาสำนักงานใหญ่ค่ะ
1: เมื่อก่อนเป็น MC ดังด้วยพ
0: ี่ดังนะ
2: เ
1: คยประกวดนางงามด้วย
0: จริ งเหรอ
1: ตอนอยู่มหาลัย
0: เวทีไหน
2: ไม่เคยอาจจะยังอนาคตได้ไหมคะเดี๋ยวหนูไปต่อขาก่อน
0: เอามาเผาใช่ไหมเนี่ย
2: แกงเลย
0: แกงเลย
1: ก็ใน TikTok ชื่ออะไรนะ
2: อ๋อค่ะฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงนะคะ TikTok ก็ชื่อว่าพ่อใช้ให้ขายรถ
1: ภาษาไทย
2: ค่ะพ่อใช้ให้ขายรถเลย
0: พ่อใช้ให้ขายรถนี่
2: ใช่ขึ้นเลยบิวตี้พ่อใช้ให้ขายรถค่ะ
0: มีคนติดตามเท่าไหร่ครับ
2: หลักพันนี่ค่ะ
1: ไม่เหมือนลุงตู
2: ่ยังใช่ลุงตู่ดังกว่า
0: ลุงตู่หลักเลย
2: หนูเล่นขำๆลุงตู่หลักหมื่น
0: ค
2: ่ะหลักหมื่น
1: พี่ประสิทธิ์หลักหนึ่งคนพ่อไม่เคยเล่น
0: ตัวเองไม่มีไว้ดูโน่นดูนี่อะไรอย่าง
1: เงี้ยใช่ไปส่อง
2: เอ็กหลุมหรือเปล่าคะ
1: เอ็กหลุมก็โทรเข้ามาได้ที่0774054445
0: มีท่านผู้ฟังเนี่ยเขาฟังรายการแล้วก็โทรมาที่เบอร์นี้แหละสวัสดีครับโตโยต้าใช่ไหมเจ้ารถมาซ่อมช่วยย้ำเบอร์คอนเซ็นเตอร์เยอะๆหน่อย
1: 0772779ไม่ว่าจะเป็น
0: เบรกสะบัด
1: คัดเสีย
0: เกียร์หลุด
1: เครื่องสะดุด
0: เพราะว่าหัก
1: สลักหาย
0: ยาง
1: หัวเช็ดหา

0: าแล้ว
1: อย่างแฟ้มเนี่ยตายไฟไม่ฉายไหนไม่ชาร์จสตาร์ทพัง
2: อันนี้เป็นโลเคชั่นใช่ไหม
1: นี่เราถามตัวตลกมาหรือเปล่า
2: สโลแกนโอเค
1: ของอาจารย์
2: นี่น้องน้องได้ยินพี่เขาพูดบ่อยมากประโยคนี
1: ้อาจารย์
2: ใครเป็นคนคิดคะ
1: อาจารย์เบีย
2: โอ้เลย
1: เด็กช่างสายช่าง
0: เดี๋ยวมาอีกอ่ะ
1: เดี๋ยวมาคุณวรวุฒิหอมจันทร
0: ์
1: ให้เสียงภาค
2: โดย
1: วรวุฒิหอมจันทร์เซเบียอาจารย์เบียช่วงนี้โปรโมชั่นเรามีอะไรบ้างน้องดิว
2: โปรโมชั่นตอนนี้เรามีบูธอยู่พี่อ้อมค่ะเรามีบูธอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีนะคะ
1: ชื่องาน
2: ชื่องานซุปเปอร์โปรโตโยต้าซุปเปอร์โปรค่ะก็คือเริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่2กรกฎาคมนะคะก็คือจะสิ้นสุดวันพรุ่งนี้5กรกฎาคมค่ะก็คือโปรโมชั่นนะคะในแคมเปญในบูธเนี่ยค่ะก็จะมีในส่วนของ
1: โชค
2: 3ชั้นค่ะโชคชั้นที่1ก็จะเป็นในส่วนของส่วนลดเงินดาวน์ 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ย50ตังค์อันนี้ให้ลูกค้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะค่ะและโชคชั้นที่2จะเป็นในส่วนของน้ำมันนะคะ 2,000 บาทนะคะอันนี้เฉพาะรุ่นนะคะค่ะ
1: รุ่นอะไรบ
2: ้
1: าง
2: ยกตัวอย่างก็ประมาณยาริสคลอสเอทีฟนะคะในส่วนของรถเก๋งต่างๆค่ะแล้วก็โชคชั้นที่3จะเป็นในส่วนของกิฟต์วอชเชอร์ 100,000 บาทเลย
0: อันนี
2: ้ลุ้นลับ
1: อ๋อลุ้น
2: ลุ้นลับ
1: หรือว่าให้เลย
0: ต้องรุ่นก่อน
1: ต้องรุ่น
2: ได้เลยก็อาจจะจองคันหนึ่งแล้วเอามาดาวได้ไหม
0: ได้
2: ได้
0: โชคด
2: ี
0: ใช่ไหม
2: ใช่
0: ได้โชคดีใช่ไหม
1: เมื่อคืนมีใครมา
2: อ๋อเมื่อคืนค่ะมีคุณสยามโมค่ะ
0: เป็น
2: ดาว TikTok หรืออินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็พัฒนามาเป็นนักร้องเพราะเขามีความสามารถในการร้องเพลงเพราะมากสวยตัวเล็กน่ารัก
0: กับบิวตี้ใครสวยกว่ากัน
2: ก็ต้องหนูสิคะเลยไปถ่ายรูปมาด้วยเมื่อวานใช่ๆ
0: แล้ววันนี้ล่ะศิลปิน
2: วันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวสักครู่นะก็จะเป็นคุณเฟลโล
0: โอ้โหเป็นไงฮะประวัติเขาเป็นยังไงฮะ
2: ไม่รู้จัก
1: เหมือนกันเลย
2: พี่ว่องรู้จักไหมฮะแต่ว่าเวลาเปิดเพลงเขามานี่ก็คือเคยฟังอยู่อ๋ออะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นนักร้องใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่เขาเป็นนักร้องเป็นเหมือนวงกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราเคยฟังเพลงแต่ว่าเราแค่ไม่รู้จักชื่อนักร้องแค่นั้นเองเป็นคนที่ฟังเพลงแต่ไม่รู้จักนักร้องเลยค่ะส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นวงมีนนะคะแฟนคลับเยอะค่ะสองวงนี
0: ้
2: เริ่ม5โมงนะคะคอนเสิร์ตถ้าลูกค้าท่านใดที่แวะเวียนเข้าไปในบูธนะคะ อาจจะไม่ได้ไปจองหรืออะไรแต่ไปดูแคมเปญแล้วก็แวะเข้าไปชมคอนเสิร์ตได้เป็นคอนเสิร์ตฟรีมินิคอนเสิร์ต
0: ครับ
2: เล็กๆค่ะ
1: เริ่ม5โมงเย็น
2: เริ่ม5โมงเย็นจะเต็มกันเลยแล้วก็จะมีในส่วนของบูธของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าขายรถอย่างเดียวนะคะก็จะมีในสองกิจกรรมให้ร่วมลงทะเบียนถ่ายรูปกับรถถ่ายรูปตรงนี้ก็คือเราจะปริ้นเป็นไฟล์ให้ส่งเป็นไฟล์ให้นะคะเป็นถ่ายรูปน่ารักใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนปีอื่นๆเราก็จะอยู่ในรถบ้างค่ะแล้วก็เป็นโพลารอยด์บ้างแล้วก็เป็นแบบหมุนๆในไฟบ้างแต่ปีนี้คือจะให้ถ่ายกับรถเลยเต็มตัวค่ะแล้วก
0: ็มีรถรุ่นไหนถ่ายบ้าง
2: ยาริคลอสเอชีฟเวลอสโคล่าคลอสรถไฟฟ้าบีเซตฟูเอ็กซ์แล้วก็ชาวอี
0: เอ็มเจไม่มีนะ
2: เอฟเจมีเป็นทดลองขับได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อเป็นทดลองข
2: ับ มีรถทดลองขับด้วยหาลูกค้าท่านใดอยากจะทดลองสมรรถภาพรถนะคะก็คือไปได้เลยที่บูธนะคะก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ได้รับร่มหนึ่งคันเริ่มใช่ไหมคะก็คือห้างเปิดจนห้างปิดอะค่ะอยู่ยาวของเรา
1: อยู่เลยแค่คืนเลย
2: รับ
1: จบทุกเคส
2: สู้ทุกคันดันทุกเคสนะคะไปกันได้แล้วก็จะมีเป็นกล่องดนตรีให้ทำด้วยก็คือเป็น DIY อ่ะลูกค้าก็คือไม่ใช่ว่าไปแล้วคือต้อง
1: ไปจองรถไปพูดคุยกันได้
2: ใช่เหมือนกับเรามีแพลนแต่อาจจะย่างอะไรอย่างนี้ก็ไปร่วมกิจกรรมได้เล็กๆน้อยๆเด็กๆอะไรอย่างนี้ไปได้
1: ไปเล่นเกมไปทำกิจกรรม
0: โอ้น่าสนุกนะไป
1: พี่ชูไปด้วย
2: ไปยังอ่ะพี่ชู
0: เดี๋ยววันนี้เราว่าจะ
1: เข้าไปนะไปไลฟ์สดกับเซลบิวตี้เลย
2: ได้
0: น
2: ัก
0: ข่าวไปเดิน
2: อุ้ยเลิศเลย
0: เขาชอบเขาชอบเดินดูคนสวย
2: ๆแต่คนสวยเยอะ
1: ใช่
2: มีคนสวยจากกรุงเทพมาด้วยของส่วนกลางมีมาด้วยค่ะ
1: มาด้วย
2: ชื่อพี่ไอรีนน่ารักเลยพี่ชูต้องไปดูละ
0: ต้องไปไม่หลับจริงแล้วก็ไปมาแล้วแหละแต่ว่าเดินเฉียดๆไม่ได้เข้าไปไปอะไรมากมายข้างในปล่อยให้ทีมงานเขาว่ากันไป
2: ไปมากมายได้นะพี่ไปมากมายได้อยากให้ไปมากมายกันเลย
0: วันเสาร์นี้
1: วันนี้ไปไลฟ์สดได้เลยพ
0: ี่แล้ววันนี้บิวตี้ไปไหมอ่ะ
2: ไปทุกวัน
0: ไปทุกวัน
2: ทุกคนต้องไปทุกวันสลั

0: ยอดเปลี่ยนจองเป็นไงบ้างฮะยอดจอง
1: ดีเลยดีเลยส
0: ่
1: วนตัวก็ได้อยู่ค่ะวันละคัน
2: โอ้โหวันละคัน
1: 30วันก็30คันเลย
2: โอ้ยขิงไปเลยอันนี้เดี๋ยวยอดขายจะแซงเซลล์ลุงตู
1: ่ลุงตู่พักไปเดือนนึงหนูนำไปแล้ว
2: อดอด
1: ไม่รู้ดูอยู่ไหม
2: อืมน่าจะดูอยู่แหละ
1: แต่ถ้าดูอยู่ก็ขอให้รู้ด้วยนะคะ
2: ว่าแสกแล้ว
1: ว่าตามไม่ทันแน่นอนโอเค
0: เราทักทาย FC กันหน่อยไหม
2: FC มีใครมาบ้างโอ
0: ้ FC นะ
2: พี่ติ๊กน้ำส้ม
0: อ่า FC ครับผม
2: พี่ติ๊กมา
0: พี่ติ๊กเมื่อไหร่จะซื้อรถโตโยต้าคันใหม
2: ่พี่ประสิทธิ
0: ์อ่า
2: พี่พงศักดิ
0: ์ครับผม
2: FC
0: พงศักดิ
2: ์รัชทะ
0: รัชตาพร
2: แล้วใครอีกเนี่ย
0: แล้วก็พงศักดิ์ก็มาอีก
2: วันนี้มีชีวิตชีวานะครับ
0: โอ้ อันนี้เกษตรจังหวัดน่านท่านชัยพลนุพัฒน
2: ์ครับสวัสดีนะครับ
0: FC ท่านอยู่เมื่อก่อนอยู่สุราษฎร
2: ์คุณจรินมณีรัตน
0: ์
2: พี่ดีคุณสุริยันดิษฐ
0: ์
2: ทักการ
0: พี่ดีนี่อยู่ช้างฝาหลวงสุริยันเกษตรกรนะปลูกยางปลูกอะไรหลายอย่างปาล์มเปิ่มอะไรเยอะแยะเลย
2: ก็เข้าไปติดตามช่องทางของ Toyota สุราษฎร์ได้หลายช่องทาง
0: ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน
2: เพจ Facebook Toyota สุราษฎร์นะเว็บไซต์ Toyota สุราษฎร์ธานี LINE Official ก็@Toyota สุราษฎร์ธานีแล้ว TikTok
0: ก็ใช้ขายรถใช่ไหมพ่อใช้ขายรถ
1: ใช่ค่ะ
0: พ่อ
1: ใช้ขายรถ
2: TikTok ก็มี YouTube ก็มี
0: YouTube ก็มี
2: ไลฟ์สดก็เกือบทุกวัน
1: ใช่ค่ะเกือบทุกวันเลยวันนึงประมาณ2เวลาค่ะ
2: ก่อนนอนกับตื่นเช้าอันนี้จริงนะถ้าไลฟ์สดตอนก่อนนอนที่คนท่านจะดู
1: คนจะเยอะแต่ใครจะมาไลฟ์ครับของเรา
0: โตโยต้าจะไลฟ์ช่วงไหนเที่ยงเที่ยงไหมฮะ
1: บ่ายบ่ายเที่ยงเที่ยงบ่ายบ่ายสองเวลาค่ะช่วงบ่ายสามกับช่วง12
0: เที่ยงแล้วก็บ่าย
2: สามโทรศัพท์พี่เปิดหรือเปล่า
0: เปิดฮะท่านผู้ฟังมีคำถามมีอะไรก็โทรเข้ามานะครับหรือจะวันนี้จะซื้อรถกับนอเซลบิวตี้ก็ได้เลยนะ
2: เบอร์โทร
0: เบอร์โทรส่วนตัวเลย
1: เบอร์โทรหนูใช่ไหมคะค่ะ0945515632ค
0: ่
1: ะ
2: ย้ำย้ำ
1: 0945515632จำง่ายมากแอดไลน์ได้เบอร์นี้โทรได
0: ้เปิดเป็นสาธารณะเลยใช่ไหม
1: สาธารณะเลยค่ะ
0: เพจ Facebook อะไรก็มีใช่ไหมฮะ
1: มีค่ะมีเพจ Facebook ก็จะเป็น Sale Beauty Toyota สุราษฎร์เลยตามตัวเลย
0: ครับผมก็เข้าไปติดตามได้นะครับผม
2: วันนี้โปรโมชั่นต่างๆของ Toyota สุราษฎร์ธานีวันนี้มีอะไรบ้าง
1: ก็จะเป็นในส่วนของ
2: เอารถกระบะก่อน
1: รถกระบะก็ดาวเริ่มต้นได้ที่ 0% เลยทั้งรถกระบะทั้งรถเก่งเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของรถกระบะตอนนี้มีเพิ่มมาในส่วนของฟูลฟิลเขาจะเรียกว่าToyota ฟูลฟิลค่ะตรงนี้ค่ะก็คือจะได้รับคือใช้คู่กันได้เลยนะคะกับซูเปอร์โปรคือซูเปอร์โปรเนี่ยส่วนลด 10,000 หรือดอกเบี้ย50ตังค์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของฟูลฟิลค่ะส่วนลด 10,000 หรือดอกเบี้ย40ตังค์สูงสุดเลยนะคะแต่เงื่อนไขคือลูกค้าต้องเป็นลูกค้าเก่าToyotaสามารถใช้สิทธิ์พ่อแม่หรือสามีภรรยาได้โดยแสดงเอกสารยืนยันสิทธิ์นะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่ได้เป็นลูกค้าเก่าค่ะเป็นลูกค้าใหม่แต่อยากได้รถสักคันอะไรเงี้ยลูกค้าก็สามารถเข้าร่วมได้แต่ว่าจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย30ตังค์หรือส่วนลดเงินดาว 7,500 บาทค่ะก็ลดลงมานิดนึงในส่วน
2: ต้องจองรถภายใน7วัน
1: ใช่ค่ะ
2: รุ่นรับรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาท
1: ใช่ๆๆค่ะ
2: ส
1: ั
2: ปดาห์อ
1: ันนี้ใช่เขาจะทุกๆสัปดาห์เขาจะ
2: จนถึงวันที่31สิงหาคม
1: ใช่
2: รางวัลรวมมูลค่า470ล้านบาทเลย
1: ใช่ใช่ใช่นะ
2: โอ้ติดตามช่องทางนี้ที่ Toyota
0: ts.co
1: โอเคแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะวันนี้นะคะจะมีการประกวดเต้นของเด็กๆวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเราก็ยังวัยรุ่นอยู
2: ่ใช่
1: แล้วเราไปได้ไหมไม่รู้นะ
0: ประกวดที่
1: ที่เซ็นทรัลค่ะบนเวทีเลยนะ
2: ซุปเปอร์แดนใช่ไหม
1: ซุปเปอร์แดนประมาณนั้นก็จะมีเวลาอยู่นะคะก็ประมาณเที่ยง
0: เที่ยงไปก็คือไปเดินไปสมัครได้เลย
1: ใช่ค่ะ
2: น้องใครที่สนใจ
0: เดินผ่านไปผ่านบูธก็เห็นอยากจะร่วมกิจกรรมก็สมัครได้
2: ตอนนี้เต็มหรือยัง
1: เต็มแล้วค่ะหมายถึงว่า

0: ขาจะจัดมาเขาจะจัดมาเป็นกลุ่มแล้วตอนนี้คือพร้อมละที่ว่า
1: จะพร้อมที่จะโชว์ละ
0: พร้อมที่จะโชว์ละ
1: พร้อมที่จะเต้นโชว์ละ
2: อ๋อตอนนี้เต็มแล้ว
0: สำหรับพี่ๆน้องๆหรือว่าพ่อแม่ท่านใด
1: ที่
0: ว่
1: าเขา
0: ไปเชียร์ได
1: ้ที่บูธโตโยต้าเวลา
0: ก็คือจะมีรอบ12นาฬิกานะคะเป็นประกวดแดนซ์ชาเลนจ์นะคะแล้วก็อีกรอบจะเป็น14นาฬิกาค่ะแดนซ์ชาเลนจ์นะคะแล้วก็ประมาณ5โมงก็จะมีเฟลโลขึ้นทำการแสดง
1: รางวัลสูงสุดได้กี่บาท
0: ตรงนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดนะเดี๋ยวเช็คก่อน
2: ไปรู้กันที่งาน
0: ไปรู้กันที่งานลุ้นๆดีกว่าม
1: ีรางวัล
0: มีแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกคนที่ขึ้นไปคือพร้อมจัดเต็มแล้วชุดหน้าผม
1: เสื้อผ้าหน้าผม
0: เสื้อผ้าหน้าผมพร้อมอยู่แล้วส่วนหนูไม่พร้อมหนูก็อยากขึ้นอยู่นะแต่เขาไม่เชิญนะคะยังไงพี่ชัยวุฒิไปวันนี้มีกิจกรรมเยอะมากมายแน่นอนคือไม่ได้มีแค่อะไรพวกเราอ่ะคือพี่ชัยวุฒิหลากหลายเลย
2: ไปครับไป
0: สูงสุดรางวัลสูงสุด 10,000 บาทเขาแจ้งมาแล้วโอเค
2: โอ้เหรอ 10,000 บาท
0: 10,000 บาทเลยรับไปเลยรับไปเลย
1: แค่เต้นเนี่ยนะ
0: แค่เต้น
1: แต่เสื้อผ้าหน้าผมนี่จัดเต็ม
0: ก็ถือว่าเป็นรางวัลรางวัลคือครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเป็นหนูก็โอเคดีใจแหละเพราะฉะนั้นเต็มที่ค่ะเต็มที
1: ่ประกวดเป็นทีมหรือเป็นคน
0: เป็นทีมนะน่าจะเป็นทีม
2: โอ
1: ้ครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะได
0: ้ครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ได้ขึ้นเวทีประกวดนั้น
0: ยังไงถ้าหนูไปเป็นทีมหนูเต้นร้อยกว่าเพื่อนแหละใส่สุดเพื่อนช่างเขาเราใส่สุดประมาณนี้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นก็ฝากไว้ด้วยลูกค้าคือพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะคือลูกค้าคิดดูสมมุติถ้าจองรถ1คันแล้วอยากได้ในส่วนของส่วนลดดอกเบี้ยค่ะในงานซุปเปอร์โปร50ตังค์แล้วแล้วเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้าอีกเอาฟูลฟิลไปอีก40ตังค์90ตังค์แล้วไหมคะ40 50เป็น90ตังค์แล้วนะคะเกือบบาทแล้วค่ะ
2: ก็เยอะมากเลย
0: แล้วก็สามารถท็อปอัพได้กับอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบายมอลบายเอซี่ก็คือเป็นลูกค้าเก่าหรือจะเป็นในส่วนของพนักงานบริษัทนะและอาชีพพิเศษฝากไว้ด้วยนะคะส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่50ตังค์สามารถร่วมได
2: ้
0: เป็นคุณครูคุณหมอหรือว่าจะเป็นอัยการอะไรประมาณนี้ก็คือลดไปเลย50ตังค์สูงสุดเอาไปเลยก็คือมาร่วมกันได้อะมารวมกันได้ในส่วนของแคมเปญนี้เป็นบาทอ่ะสมมติอาชีพพิเศษเป็นครูมีใบประกอบวิชาชีพใช่ไหมคะข้าราชการเนาะลด50ตังค์จองในงานอีก50ตังค์ฟูลฟิลอีก40ตังค์บาท40ตังค์แล้ว
1: เอามาท็อปอัพได
0: ้ท็อปอัพได้บาท40ตังค์แล้วถ้าจองรถรุ่นไฮบริดอีกรถอีก10ตังค์บาท50แล้วนะถ้าลูกค้าชำระงวดแรกอีก10ตังค์บาท60แล้วถึงสุดเลยไหมคะเกือบศูนย์แล้วมั้งถ้าลูกค้าดาวเยอะๆก็เกือบศูนย์แล้วอะสูงสุดเยอะสุดแล้วไม่เคยอยู่มา3ปีหรือว่ารอบนี้เยอะสุดแล้วอันนี้พูดแบบไม่ว่าเลยคือเยอะจริงๆลูกค้าจองไว้ก่อนแล้วก็ทำการออกรถไม่เกิน60วันหลังการจองนะคะก็คือเผื่อว่ามีแพลนบอกเอ้ยมีแพลนต้นกันยาอะไรเงี้ยได้มาเลย
1: มาใช้สิทธิ์ก่อนเลย
0: มาจองเอาแคมเปญไปก่อนนะคะหรืออุบัติเหตุอะไรเราคุยเป็นเคสไปนะคะก่อน
1: แล้วก็ซุปเปอร์โปรไม่ใช่จัดเฉพาะที่เซ็นทรัลนะที่สมุยก็มี
0: อ๋อตอนนี้ก็คือมีของเรามันมีทั้งหมด7สาขาในโชว์รูมย่อยเน
1: า
0: ะค่ะ
1: ที่เราตัดสาขาละไมไปได้
0: ก็คือตอนนี้มีใช้อยู่ลูกค้าสามารถไปร่วมได้สมมุติบอกว่าเอ้ยอยู่สมุย
1: มาไม่ได้จะไปที่ไหน
0: ไปเลยที่โลตัสสาขาละไม
1: ที่ร่วมกับสมุยกับชเวเนี่ยร่วมกัน
0: หรือลูกค้าอยู่จังหวัดอื่นอำเภออื่นใกล้ที่ว่าไม่ได้มาสุราอะไรเงี้ย
1: ก็ไปได้ทุกสาข
0: าไม่ได้มาในเมืองไม่ได้เข้าเซ็นทรัลจองออนไลน์ได้นะคะไม่จำเป็นต้องมาค่ะหมายถึงว่าเราจองกับเซลล์ออนไลน์ได้แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านวิดีโอคอลได้โดยยืนยันสิทธิ์ใช้บัตรประชาชนแค่1ใบถือไว
1: ้
0: ว่าเราเนี่ย
1: ได้หลังไม่เอา
0: เอาด้านหน้าแค่โชว์ให้พนักงานดูเองว่าเกิดวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับผมมีคำถามมาจากโครงฉนวนนะฮะคุณรงอรุณไกรสิทธิ์นะฮะแกว่าระบบไฟ ABS ขึ้นไม่ว่างเข้าเช็คครับ
1: ก็เบรก
2: ไม่ว่างเข้าเช็ค
1: แกไม่ว่างเข้าเช็คก็ระบบเบรก ABS จะไม่ทำงานแต่เบรกปกติจะทำงาน
2: ก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องเบรก
1: เพียงแต่ตอนเบรกกระทันหันจะไม่ทำงาน
2: ABS จะไม่ทำงานสาเหตุเราดูที่มันอาจจะเกิดขึ้นที่ระบบไฟ ABS มันไม่อ
1: าจจะเป็นที่เซ็นเซอร์หนูกัดสายไฟได้หรือเปล่า
2: หนูอะไรพวกนี้นะน้องหนู
1: น้องหนูน้องหนูน้องหนูนั่งอยู่ข้างๆ

0: ข้าไปขัดใต้ท้องรถ
1: น้องหนูตัวโตเลย
2: พอดีที่บ้านเนี่ยบางทีจะมีเศษอาหารอะไรอย่างงี้นะไว้ป้องกันยังไงดีพวกน้องหนูอะไรกัดสายไฟมีอะไรที่จะพอไล่หนูได้ไหม
0: มีก็มีน้ำยาไล่หนู
2: น้ำยา
0: พ่นเข้าไปในห้องเครื่องมีจำหน่าย
2: ใส่เข้าไปเลย
0: แล้วก็แว็กตามชุ้มล้ออ
2: ๋อเพราะว่ามันจะเป็นเซ็นเซอร์พวก ABS อะไรพวกนี้อยู่ก็อย่างน้อยๆก็ใช้ไป
0: แต่ว่าก็พยายามดูรอบบ้านอย่าให้มีพวกเศษอาหารที่เป็นแหล่งเขาเรียกแหล่งของอาหาร
2: เชิญชวนน้องหนูก็ท่านรองอรุณก็ใช้ไปก่อนนะฮะว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยเข้ามาเช็ค
0: คุณทรงยศงาม
2: จริงก็อยู่คลองฉนวนแกไปเช็คที่เวียงสะ
0: ใช่ไหม
2: สาขาเวียงสะ
0: เอฟซีคุณสมยศคุณโต้งอ๋อผู้การโต้ง
2: ผู้การโต้ง
0: วันนี้ผู้การโต้งส่งตัวแทนมา
2: อ๋อครับผม
0: ชวนมาตั้งหลายที
1: อยากให้ผู้การโต้งมาบ้างหนูเองก็เปิดดูอยู่บ่อยๆแต่อยากให้ผู้การโต้งมานั่งตรงนี้บ้าง
0: ผู้การออส
1: ใช่ไหมใช่ไหมเรียกให้หมดเลยค่ะเรียงกันเลยสลับกันคนละ
2: ครบทุกสาขา
1: ใช่ใช่
0: เรามีแผนก็คือว่าจะเชิญผู้จัดการสัญจรอะไรมา
1: อันนี
0: ้เขาติดภารกิจเยอะ
2: ภารกิจเยอะ
0: บางคนอาย
2: อ๋อ
0: ไม่กล้าเขา
1: เขินแล้วกันนะเขิน
2: ไม่ถ้าวันไหนถ้าอายเราก็ปิดไม่ต้องไลฟ์ไม่ต้องอะไรนะ
1: เราไม่ต้องไลฟ์เราไม่ต้องดูตัวเองได้ไหมเราพูดไปอย่างนั้น
2: เอาแต่เสียงก็ได
1: ้เอาแต่เสียง
2: แล้วทำไม่ต้องออกตัวอะไรเงี้ยนะครับผมถ้าผู้ฟังทางบ้านนะฮะมีคำถามก็โทรเข้ามานะครับศ
0: ูนย์หลังจากจบงานเซ็นทรัลก็จะมี
2: งานอะไรอีก
0: 6-12กรกฎาคม
2: 6-12ก็ไม่นานเน
0: ี่
2: ย
0: ก็ต่อกันเลยบิ๊กเซลมอเตอร์โชว์เซ็นทรัลสุราษฎร์อันนี้งานใหญ่
1: ใหญ่
0: งานใหญ่เลย
2: เดือนนี้เหรอ
0: เดือนนี้เลยบิ๊กเซลมอเตอร์โชว
2: ์
0: ต่อจาก
1: ต่อเลยอะค่ะ
0: ต่อเลยไม่ต้องพักเซลขายจนแต่ว่าขายทะลุ
2: ก็รถต้าที่โชว์ก็เอาไว
0: ้ไปที่นั่น
2: ไม่ต้องกลับ
0: แต่ทีมงานจะเปลี่ยนแค่นั้นเองทีมงาน
2: มันจะมีอะไร
1: ก็คือพอหมดวันที่5แล้วก็ต่อเลยอะค่ะจะเป็นบิ๊กเซลมอเตอร์โชว
2: ์บิ๊กเซลนี่จะมีอะไรพิเศษกว่าง
0: าน
2: ซุปเปอร์โชว์
0: ใหญ่กว่าซุปเปอร์โบว์นะ
1: ใช่ใหญ่กว่า
2: โอ้สเกลงานจะใหญ่กว่า
1: ใหญ่กว่า
2: พื้นที่จะเยอะกว่า
1: ใช่ค่ะจะเป็นแบบงานใหญ่กว่าเดิมอันนี้แค่มินิ
2: มีบันเทิงอะไรไหมฮะ
0: มี
1: แต่ตอนนี้ยังไม่ค่อย
0: อุบไว้ก่อน
1: โอเคอุบไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเซอร์ไพรส์แล้วกัน
0: เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนก
1: ัน เอาอย่างนี้ติดตามเพจ Toyota ไว้นิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเขาจะอัปเดตผ่านเพจว่ามีอะไรบ้างแคมเปญยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่เหมือนตอนนี้แน่นอนไม่เหมือนงานนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นที่พูดไปว่าโอเคมันหมดวันที่5ก็คือหมดจริงๆนะลูกค้า50ตังค์กับ 10,000 ที่ให้เลือกอ่ะคือมันหมดแล้วจริงๆค่ะพรุ่งนี้วันสุด
0: บิ๊กเซลก็จะเป็นอีกน
1: ั้
0: น
1: ก็จะเป็นอีกนะก็จะเป็นแคมเปญดีๆเหมือนกันแต่หนูว่าถ้าเนี่ยงานเนี้ยคือตอนนี้เลยอ่ะคือมันเลิศกว่าอยู่แล้ว
0: เขาบอกกัน
1: เขาบอก
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่
2: ดิได้คร
3: ับ MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวน

0: พื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ครับเรากลับเข้ามาในช่วงที่2นะครับกับ Toyota สุราษฎร์ธานีนะครับทุกวันเสาร์นะฮะวันนี้เสาร์ที่4กรกฎาคมวันนี้18 นาฬิกานะฮะเชิญชวนไปเชียร์กุ้งสายฟ้ากันนะครับกุ้งสายฟ้าโตโยต้าก็เป็นสปอนเซอร์อยู่นะโตโยต้าสุราษฎร์นะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนกุ้งสายฟ้าอยู่นะครับผมก็เชิญชวนนะฮะไปเชียร์ไปให้กำลังใจกับทีมสุราษฎร์ธานีกันนะครับ6โมงเย็นนะที่ยิม2มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เจอกับทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับก็ไปเชียร์ไปลุ้นนะให้ได้3แต้มกันนะครับผมน้องบิวตี้ชอบกีฬาอะไรบ้างครับ
4: ชอบฟุตบอลค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อจริงเหรอ
4: ฟุตบอล
3: โลกฟุตบอลโลกเชียร์ไทย
4: ไม่รู้ดูอย่างเดียว
5: ยังไม่ได้ดูสักนัดเลยพี่เชื่อไหม
4: เอางี้ดีกว่าใครหล่อหนูดูใครหล่อหนูเชียร์แค่นั้นแหละ
3: เ
4: มื่อกี้ไม่ต้องรู้จักก็ได้
3: เรียกว่ามีทีมในใจอะไรอย่าง
4: นี้ไม่มี
5: ตกรอบไปแล้ว ตกรอบไปแล้ว
3: ตกรอบไปแล้ว
4: ตกรอบไปแล้วนะ
5: ตกรอบไปแล้วเยอรมัน
3: เยอรมันโอ้ไม่น่าเลยนะเยอรมันแต่ทีมดังๆก็เมื่อคืนเห็นว่าอาร์เจนตินากว่าจะเอาชนะได้ก็ต้องต่อเวลาพิเศษจึงจะเอาชนะได
5: ้เกือบไป
3: เกือบไปเหมือนกันเกือบกลับไปบ้านเกือบกลับบ้าน
4: เกือบหลับแต่กลับมาได้
5: แชมป์เก่าแชมป์เก่า
3: แชมป์เก่า
5: แล้วสเปนนะพี่สเปนเป
3: ็
5: นไง
3: บ้างสเปนก็ยังโอเคอยู่ยังตอนนี้ก็เข้ารอบ16ทีมแล้ว
5: สเปนมีฝรั่งเศสอาร์เจนติน
3: า
5: ญี่ปุ่นตกแล้ว
3: อังกฤษ
5: เข้าแล้วสเปนเข้าแล้ว
3: เหลือแต่ออสเตรเลียแต่ออสเตรเลียเราไม่นับมาเป็นเอเชียนะออสเตรเลียแต่ว่าออสเตรเลียนี่ยังไม่เข้ายังอยู่ในรอบ32ทีมอยู
5: ่ตอนนี้ได้16ทีมไม่กี่ทีมแล้วพี่
3: เหลือได้ไป14แล้วเหลืออีก2วันนี้นะเนี่ยกำลังแข่งอยู่
5: ใครยอมใครพี่ใครยอม
3: ไม่รู้คู
5: ่ผมไม่ตั้งแต่มากลางคืนนี่ไม่ได้
3: ตามไม่ค่อยทันเลย
5: ไม่
3: เพราะว่าเรามันดึกเกิน
5: แล้วก็มันแล้วก็ทีวีที่บ้านมันไม่ใช่ทีวีดิจิตอลมันเปิดกับกล่องเลยดูไม่ได้
3: ใช
5: ่ก็ต้องไปหาเสาอากาศมา
3: ต้องไปซื้อกล่องมาใส่ใหม
5: ่หาเสาอากาศมาเสียบ
3: อ๋อเหรอครับยุ่งยากนะ
5: ใช่จริงๆนะเปิดไปแล้วเสร
3: ็จเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นธุรกิจซื้อมาตั้งลิขสิทธิ์ตั้ง 2,000 บาทล้าน
5: ที่อื่นใช่ไหมซื้อแพงขนาดนี
3: ้อันนี้ก็พ่วงไป2ปีอะพ่วง2ปี2สมัยอารามาของโตโยต้ากันหน่อยดีกว่านะมี FC เข้ามาเพิ่มนะ
5: มีใครบ้างพี่
3: มีตาวอนมะพร้าวถอดเสื้
5: อ
3: ันนี้พี่กัดสี่แยกคอมโปรนะ
5: ในเพจขึ้นเยอะกว่านี้นะพ
3: ี่มีอะไรเนี่ยรณชาติ
5: อ
3: ะรณชาติก็
4: พี่แจ็คไหมคะพี่แจ็คโตโยต้าลิสซิ่งค่ะ
3: โตโยต้าลิสซิ่ง
4: ใช่โตโยต้าลิสซิ่ง
5: ที่มาวันนั้นไง
4: อ๋อพี่เช็คมาแล้วใช่ไหม
5: มาแล้ว
4: มาอีกได
3: ้
4: ไหม
3: ใช่แต่ต้องพามาอีก
5: พามาเรื่อย
3: ๆเรื่อยๆครับเซลล์บิวตี้ก็ต้องพามาบ่อย
4: ๆวันนี้ชวนมากหนูงงเลยพี่พงษ์เรียกมา
5: เปิดตัวไหนมาเปิด
4: หนูว่ามาเช้าม
5: าออกสื่อ
4: ใช่หนูว่ามาเช้าหนูจะมานั่งแบบเออระเหยลอยชายหน
3: ่
4: อยพี่พงษ์ขึ้นมา
3: พามาเที่ยวดีกว่า
4: ก็ขึ้นรถมาแบบงง
5: ๆมาทำงาน
4: มาทำงาน
3: เนี่ยเผื่อว่ากลับไปจะได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น
4: ขอบคุณมากค่ะ
3: ก็ลำฟังทางบ้านนะมีคำถามก็ไม่ว่าจะฝากคำถามมาทางเพจอสมทก็ได้นะครับหรือจะโทรเข้ามานะครับย้ำคอนเซ็นเตอร์ของ Toyota หน่อยเพราะว่า
5: 0772779
3: 277
5: 919
3: 919นะเบอร์นี้นะครับดีละ

0: จะได้โทรเวลามีปัญหาสอบถามก็จะได้โทรเข้าไปที
1: ่ไม่ใช่40544
0: โทรไปที่เบอร์อันนี้เบอร์สถานีวิทยุสมท
1: ครับ
0: ก็โ
1: ทรก็พบกับเราทุกวันเสาร
0: ์ใช่ทุกวันเสาร์นะ
1: 8นาฬิกาถึง9นาฬิกา
0: ใช่ก็ถ้ายังไม่มีอะไรตอนนี้คำถามก็ไม่เข้ามา
1: อันนี้โปรโมชั่นของศูนย์บริการ
0: ศูนย์บริการบ้างศูนย์บริการบ้าง
1: มีอะไรบ้างยางแพ็คสุดคุ้มลดทุกขอบสูงสุด 2,000 บาท
0: ครับผม
1: แล้วก็ฟรีตั้งศูนย์ล้อถุงยางรับประกันบัตรบวมแตกตาม1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรแล้วก็มียางรุ่นพิเศษ3แถม1ก็มีนะครับพี่แล้วก็ลดเช็คระยะ 60,000 ถึง 100,000 นะครับก็จะมีเรื่องของส่วนลดอะไรให้สมาชิกใหม่ที่ CMR พัดรับทันทีส่วนลด100บาทเมื่อเอารถมาเช็คระยะแล้วก็อะไรกลุ่มเบรกโชคอัพใบปัดน้ำฝนลด 15% แบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่แท้พร้อมเทินลด 10% นะครับฟรีค่าแรงแล้วก็รับประกัน1ปีไม่จำกัดระยะทางนั่นคือในส่วนของโปรโมชั่นแล้วก็ยางมิชลินยางมิชลินยางแบรนด์กันเราก็มีขายเข้าไปใช้บริการได้มิชลินเป็นยางที่ติดแบรนด์แล้วก็ขนาดร้านอาหารใช่ไหมต้องมิชลิน
0: ครับผมเพราะเป็นที่เชื่อมั่นในเรื่องของสมรรถนะของยางมิชลิน
1: มิชลิน
0: ไม่ใช่เป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้ารับสภาพอากาศทุกสภาพอากาศนะครับก็เป็นอย่างที่ต้องบอกว่า
1: แบรนด์แล้วมีขายนะของมิชลิน
0: พี่นะครับ
1: แต่มิชลินนี้จะไม่มีส่วนลด
0: ใช่เพราะเป็นอย่าง
1: คุณภาพ
0: คุณภาพดี
1: ก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่ศูนย์บริการโตโยต้าสุราษฎร์ธานีทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่นะครับสาขาดอนสักสาขาเกาะสมุยสาขาเวียงสะสาขาท่าทอง
0: วันนี้สมุยเงียบเลยนะ
1: ไม่มาไม่ตื่นที่ทำไมเฉวงเมื่อคืนเดินพี่จัดบูธ
0: เมื่อคืน
1: จัดบูธที่นี่ที่ละไมโลตัสละไม
0: ก็มีงานใช่ไหม
1: การงานซุปเปอร์เหมือนกันใช้แคมเปญเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่มีศิลปินไปก็มีศิลปินเดียวอยู่คนเดียววรวุฒิหอมจัดวันนี้ไม่โทรมา
0: สงสัยนะครับไม่เป็นไรนะเราคิดถึงอะ
1: จริงแล้วก็งานเลสซิ่งมาเนีย
0: วันที่
1: 31ถึง2สิงหา
0: 31กรกฎา
1: คมถึง2สิงหาก็มีวันที่31นี้ก็จะเป็นเรื่องของรอบซ้อมก่อนซ้อมแล้วก็ตรวจสภาพรถแข่งวันเสาร์ที่1ควอลิฟายทุกรุ่นแล้วก็วันอาทิตย์ที่2แบทเทิลฟรีรันแล้วก็แบทเทิลงานใหญ
0: ่
1: ของภาคใต้เลย
0: ทั่วประเทศไหม
1: ทั่วประเทศครับ
0: ทั่วประเทศ
1: มาสนามกม18
0: สนามที่เขาชอบมากใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ติดใจ
1: ใหญ่ที่สุดในภาคใต
0: ้ติดใจแล้วก็อยากจะมาอีกนะครับ
1: สมัครและชมการแข่งขันฟรีแล้วก็พบกับงานประกวดรถด้วยใช่ไหมนี่
2: ใช่ใช่
0: มีโดนต้าเราไปเปิดบูธไหม
2: มีค่ะมีบูธด้วยค่ะ
0: บูธนะครับผม
1: เนี่ยสำหรับโปรโตโยต้ารับหน้าฝนยินฉ่ำรับหน้าฝนไฮลักทาวเวอร์โฟร์เทคดาวเริ่มต้น0 Fortuner Retender แล้วก็ Innova Scenic ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.59
0: ครับผม
1: Land Cruiser FJ ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.99 Yaris ผ่อนเริ่มต้น 4,923 บาทยาริสคอร์สผ่อนเริ่มต้นที่ 5,717 บาทอันนี้คือโปร
2: ในบูธ
0: น่าสนใจมาก0774-05445ครับท่านผู้ฟัง
1: ก็มีโปรไม่ต้องดาว
0: โปรไม่ต้องดาว
1: ก็มี
2: ไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำ
0: ไม่ต้องดาว
1: เดี๋ยวเซลบิตี้ดาวให้
2: เดี๋ยวรอวันที่16กัน
1: มีนะไม่ต้องดาว
2: ไม่ต้องดาวดาวศูนย์ก็คือจะอยู่ในส่วนของรุ่นรถจะเอทีฟยาริสยาริสเอทีฟค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยศูนย์ก็มีได้ 25% ผ่อน4ปีนะคะเป็นยาริส5ประตูยาริสเอทีฟโคโรล่าคลอสเวลอสรับไปเลยดอกเบี้ยศูนย์จุกๆลูกค้าก็คือมีเงินดาวก็นิดนึงนะไม่ต้องผ่อนนานผ่อน4ปีพอดอกเบี้ยไม่มีค่ะเอาไปเลยไม่ต้องดาวไม่ต้อง
1: ศึกษาจบใหม่ก็
2: ออกได้ออกได้20ปี
1: เดี๋ยวพี่
2: เป็นเดี๋ยวพี่ป้อง
1: เป็นดาวให้แล้วน้องพอดี

0: พี่ว่องเป็นผู้สนับสนุนเองนะคะ
1: เพราะมันดาวศูนย์ง่ายดิเดี๋ยวพี่ดาวให้รับไปขวัญที
0: ่เลยดูคุ้มอยู่นะคะคุ้มอยู
1: ่คุ้มอยู่คุ้มอยู
2: ่นะครับแล้วสาก็ผ่อนยาวๆหน่อย
1: ผ่อนไปเลย6ปีแล้วเราก็เลิกกัน
0: อัดเสียงไว้แล้วนะ
1: เฮ้ย
0: อัดเสียงไว้แล้วโดนแน
1: ่หยอกหยอก
0: หยอกหยอกแม่
1: ก็สนใจนักศึกษาจบใหม่ได้
0: ได
2: ้ครับ
0: ฝากบูธนิดนึงได้ไหมคะ
2: ได้เลย
1: คร
2: ับ
0: ของเราซูเปอร์โปรจะหมดพรุ่งนี้ใช่ไหมวันที่5วันที่6ก็จะต่อเลยนะคะบิ๊กเซลมอเตอร์มอเตอร์โชว์นะคะตั้งแต่วันที่6ถึง12นะคะก็คือรันยาวเลยอ่ะพ
1: ี
0: ่ก็คือเซลจะอยู่เซ็นทรัลครึ่งเดือน
2: อาทิตย์นึง
0: ใช่อาทิตย์นึง10วันได้ไหม
1: ลืมบ้านไปเลย
0: ก็คือเกือบนอนเซ็นทรัลก็คือเบื่อเลยแหละทีนี้อ่ะข้าวเซ็นทรัล
2: คอนโดที่เซ็นทรัลเลย
0: ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศปกติจะกินข้าวที่โรงอาหารโตโยต้าตอนนี้ย้ายไปกินเซ็นทรัลเรียบร้อยแล้วค่ะคนละครึ่งกำลังมาพอดี
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้ว
2: เลย
1: ของเมื่อวานของเมื่อวาน
0: ของ
1: เม
0: ื่อ
1: วาน
2: ของเม
0: ื่
2: อวาน
1: เพราะมัน3วันเองได้ใช้สูงสุดวันละ200
0: คนละครึ่งนี่ใช้ซื้อรถได้ไหม
1: ไม่ใช่คนละครึ่ง64 64
0: อ่าโอเคใครช่วยไทย
1: ใครช่วยไทยครับ60 40
0: โอเคค่ะก็ต่อเลยนะคะคือพอหมดวันที่12แล้วค่ะก็จะได้พักประมาณอาทิตย์นึงนะเซลและต่อเลยนะวันจันทร์นะที่20
1: งานเงาะงานเงาะ
0: งานเงาะ
1: ถึงสิ้นเดือนเลย
0: 20ถึง31
2: เดี๋ยวเรามาที่สาย
0: อ่ะได
2: ้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีพี่ชัยวุฒิสวัสดีพี่ปฏิญแล้วก็สวัสดีลุงตู่ด้วยครับ
2: ลุงตู่
3: ผมยาวกันเยอะเลยลุงตู
0: ่ไปปลูกมาแล้วแล้วเข้าใจด้วยนะคะปลูกมาแล้ว
3: โอ้ยได้ผลดีมาก
1: เมื่อคืนเป็นไงศิลปินเดี๋ยวให้เขาโฟนเมื่อคืนเป็นไงที่งาน
3: ดีครับดีครับ
2: กำลังคิดถึงอยู่พอดี
1: เดี๋ยวไมโครโฟนเมื่อคืนแกเป็นศิลปินที่โลตัสละไม
2: แต่ผมคุยจะหนักนะ
3: ตัวนี้
2: เพราะว่าอาจารย์เบียร์มองลุงตู่เป็นผมยาวเนี่ยก็อาการหน
3: ัก
1: เป็นไงบ้างครับบรรยากาศที่โลตัสละไม
3: โลตัสละไมก็ลูกค้าระดับหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนักครับทั้งลมทั้งฝน
2: โอ้เหรอ
3: ใช่ครับชุ่มฉ่ำกันทั้งเกาะเลยครับเมื่อวานตอนนี้ใครจะเดินทางมาสมุยก็ดูลมฟ้าอากาศนิดนึงนะครับคลื่นก็จะสูงนิดนึงช่วงนี้นะครับฝรั่งก็
2: เยอะ
3: ระดับหนึ่งไม่ถึงกับเยอะมากครับเพราะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงโลซีซั่นอยู่ครับ
1: นี่เซลบิวตี้เข้าไปเปิดบูธ3วันนะได้ยอดจองวันละคันเขาขิงคุณแล้วนะเนี่ย
3: คนละคันเองเหรอครับ
0: ดูกลับบ้านแล้ว
3: นี่ที่ผมโทรมาช้าเนี่ยผมเป็นใบจองอยู่นะ
0: โอ้โ
3: หเยอะมากเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวหนูกลับไปเคลียร์ก่อนใบจองหนูก็ยังเต็มอยู่เลยพี
2: ่ดูมันจะกอง
0: ไม่ยอมเลย
3: ผมไม่ได้เริ่มนะ
0: พี่วอง
1: เขาบอกว่างานมันคึกคัก
3: การมันคึกคักผมไม่ได้ขิงอะไรใครคุณก็คิดกันเองทั้งนั้น
0: แสดงความยินดีกับเราหน่อยได้ไหมคะ
1: แสดงความยินดี
3: ประเด็น
0: พี่ตั้งแต่ไปอยู่ก่อนนี่ก็คือไม่กลับมาเลยเนาะติดใจเลย
3: ก็กลับไปแต่น้องไม่ค่อยอยู่ไง
0: มาดามมาดามติดใจมาดามแถวนั้นแน่เลย
3: ติดใจมาดามมาดามเยอะเลยทั้งมิเตอร์ทั้งมาดามเยอะ
0: ตอนนี้พูดได้ยังคะพี่ภาษาอังกฤษชับยังชับยัง
3: ก็
1: เซเล็กเซเล็กฟิตฟิต
3: little bit
1: อ๋อ little bit
0: little bit
1: บรรยากาศเป็นไงครับฝนช่วงนี้ฝนเยอะใช่ไหมที่สมุย
3: ฝนเยอะฝนเยอะขอฝากปุ๊ดโลตัสละไมด้วยนะครับมันจะมีวันนี้กับพรุ่งนี้อีกนะครับก็จะมีแคมเปญเดียวกับที่เซ็นทรัลสุราษฎร์เลยครับผมครับแคมเปญเดียวกันหรืออาจจะมากกว่าด้วย
1: และบิ๊กเซมอเตอร์โชว์ที่สมุยจะจัดไหมฮะ
3: ไม่ได้จัดครับแต่ว่าใช้แคมเปญเดียวกัน
1: อ๋อนึกว่าจัดด้วย
3: ครับผมครับยังไม่ได้จัดครับไม่มีพื้นที่ลงครับกำลังหาพื้นที่อยู่ครับเพราะถ้าจัดแล้วมันต้องยิ่งใหญ่ครับ
1: แต่
3: ที่เราไม่จัด
1: เล็กๆใช่ไหม
3: ไม่จัดครับไม่จัดครับ
1: ออ
3: จัดแล้วมันต้องอลังการครับ
0: โอ้โห
3: ยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ฟังพ่อเรียกแขกเลยนี่น้องบิวเรียกแขกให้หน่อยครับ
1: เรียกแล้ว
3: อยากฟังเสียงน้องบิวไง
0: เรียกแขกคืออะไรคะ
1: เรียกแขกเนี่ยเขาไม่รู้

0: คืออะไรอ่ะ
1: เบรกสะบัดครับเสียเกียร์ลง
2: ที่เราพูดสโลแกนเมื่อกี้ตอน
3: อยากฟังเสียงหน่อยเพราะว่ามันต้องได้
1: ต้องให้อาจารย์เบียร์สอนก่อน
0: พูดว่าไงบ้างพูดว่าไงบ้างน้องจำไม่ได้พี่เบียร์เอาพี่เบียร์นำได้ไหม
3: รายการเราเนี่ยมันจะเป็นรายการที่ว่าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเราหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทพังก็โทรมาที่น้องบิวได้ครับเราจะคำปรึกษาได้หมด
2: เบอร์ย้ำเลย
0: 0-9-4-5-1เอาแยงแยงพี่โทรมาน้องบิวร้องอย่างเงี้ยนะพูดตอบไม่ถูกค่ะมาเกียร์หลุดมาอย่างนี้ส่งถอยพี่ว่อง
3: ฝากโชว์รูมมาตรฐานของโตด้าเฉลิมบอกผลด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโชว์รูมมาตรฐานนะครับบริการด้วยใจครับยึดมั่นในมาตรฐานครับ
2: บริการทุกระดับบริการทุกระดับประทับใจยึดมั่นในมาตรฐานบริการด้วยใจ
1: อยากจะถามอาจารย์เบียร์หน่อยอาจารย์เบียร
3: ์
1: ขับรถไปรอบเกาะยังฮะไปกี่รอบแล้ว
3: ทุกวันเลยครับทุกวันเลยครับรอบเกาะทุกวันเลยครับ
1: เป็นไงฮะถนนหนทางในสมุยตอนนี้มีอะไรที่เป็นประเด็นที่อยากจะให้อาจารย์เบียร์เสนอแนะไว้พวกเราหน่อยในฐานะที่วิ่งทุกวัน
3: เส้นหลักยังไม่ค่อยมีปัญหาครับเส้นหลักครับแต่ว่าก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุมากกว่าประเด็นค่อนข้างเยอะก็สำหรับคนที่จะมาในสมุยก็ต้องดูหรือว่ามาสมุยหรือว่าต้องการเดินทางออกจากสมุยเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าบางจุดบางช่วงเนี่ยก็จะมีอุบัติเหตุเพราะเป็นถนน2เลนพอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถมันจะติดนิดนึงนะครับก็ต้องดูข่าวคราวดูแผนการจราจรนิดนึงต้องเผื่อเวลา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วย
2: มอเตอร์ไซค์
3: เป็นมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เป็นชาวต่างชาติเยอะครับ
1: ชาวต่างชาติ
3: ครับผมครับ
1: ครับผมก็ต้อง
3: ค่อนข้างขับรถค่อนข้างน่ากลัวเลย
2: แล้วจะมาออนแอร์ตรงไหน
3: เนี่ยเดี๋ยวยังไม่มีคิวเลยครับช่วงนี
2: ้อ๋อคิวไม่ว่าง
1: คิวไม่ว่าง
2: อ๋อเข้าใจอาจารย์โอ๊ตก็คิวไม่ว่างช
1: ่
2: วงน
1: ี้โอ้ไม่ว่าง
3: เดี๋ยวเดือนหน้าครับสิงหาเจอกันเลสซิ่งมาเนี่ย
2: 31-12
3: ครับ
2: 31นี่เข้าไปเตรียมรถก่อน
3: เตรียมรถครับเราได้รับความรู้ที่1กับที่2
1: อาจารย์เบียร์แข็งด้วยไหมรอบนี
3: ้ก็ไม่พลาดครับ
1: อ๋อไม่พลาดนะ
2: จะมีพี่ในดวงใจหรือยัง
3: ยังไม่เห็นเลยปีนี้เขายังไม่ประกาศรายชื่อมาเลยคร
2: ับ
3: ยังไม่รู้ว่าป๋าผมตรงคนไหน
0: ปกติอาจารย์เบียร์จะเป็นคนจิ้มเองไหมคะ
2: ปกติ
0: งาน
3: นี้ไม่ใช่ครับ
2: งานนี้โตโยต้าง
3: านนี้ไม่ครับถ้าเป็นตัวรถคาเฟ่ไม่แน่ครับ
0: ตัวจิ้ม
3: เขาเอาจากส่วนกลางมาครับส่วนหนึ่งแล้วก็ในท้องที่ก็ส่วนหนึ่งครับครับผมครับอันนี้แค่รู้มาแค่นี้ครับ
2: ไม่ได้เป็นคนวงในแล้ว
1: อ๋อเหรอ
2: ใช
1: ่คนวงนอก
3: ไม่มันต้องมาจากต้องคัดจากส่วนกลางมาครับ
1: อ๋อ
3: ก็จะมีป้าอาร์ตของเราที่ส่งรายชื่อเข้าไปแล้วก็ทีมก็จะคัดอีกทีนึง
1: จะส่งน้องบิวบิวตี้ไปได้ไหมฮะ
3: ผมเคยส่งแล้วเพราะไม่เอา
1: เสียหาย
0: พี่อย่าพูดดัง
3: ไม่ใช่โดยด่าไม่เอาน้องบิวไม่เอาน
1: ้
3: องบิวเป็นห่วงการขายรถอยู่เพราะลูกค้าเยอะ
0: ค่อยยังชั่วนึกว่าโตโยต้า
3: ไม่เอากันเองไม่เอาโตโยต้าไม่โตโยต้าเอาแต่น้องบิวไม่เอาครับน้องบิวยังรักการขายรถยังอยากเทคแคร์ลูกค้าอยู่
0: อันนี้จริง
3: จริงครับ
0: เราทำสองอย่างพร้อมกันไม่ค่อยได
3: ้
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ใช่ไม่เห็นกลัวว่าน้องดังแล้วน้องจะไปพ้นไงครับ
2: ขายรถดีกว่า
1: อยากให้อยู่กับโตต้า
3: ขายรถดีกว่าเพราะลูกค้าเราเยอะมันไม่ทันจริง
0: ๆไม่ทันทำไม่ทันเลย
3: ไม่ทันครับ
0: นี่จองวันละคันทำไม่ทันเลยจองตั้งแต่10โมงเสร็จตอน4โมงเย็น
3: ใช้เวลาให้เต็มที่ใช่ไหม
2: จองหนึ่งคัน
0: จองได้จองหนึ่งคัน
2: เพราะจะจองเยอะเดี๋ยวมันจะทำไม่ทัน
1: คร
2: ับอยากจะดูแลลูกค้าไม่ทั่วถึง
0: ใช่ใช่ใช่
2: เราให้ความสำคัญกับลูกค้า
0: แต่พี่เบียร์เขาไหวอยู่แล้วแหละเนาะ
3: ก็ไม่เยอะครับ
0: กลับมาอยู
3: ่ลูกเป้าไป 140% นะครับ
0: กลับมาอยู่ในเมืองไหมฮะกลับมาไหม
1: ไม่น่าจะมาแล้ว
3: มันเดี๋ยวขอตัวอยู่ท่านเดียวกันไม
0: ่
3: ได้คร
2: ับ
0: โอ้
2: โหโอเคครับ
3: ได้ครับผมครับ
1: ขอบคุณจันเบียร์ครับ
3: ครับผมครับ
1: นะก็คือฟื้นตัวทัน
2: ฟื้นตัวทัน
1: อะไรได้มาเข้ารายการในวัน
2: เมื่อเมื่อวานทั้งลมทั้งฝน
1: เสียดายนะช่วงนี้ก็ยังมีเตือนคำเตือนเรื่องอากาศก็ยัง
2: ใช้รถใช้ถนนก็เพิ่มความระมัดระวัง

0: ไม่ต้องระวัง
1: ก็มันดูแลยางปัดน้ำฝนเราก็มีส่วนลดยางยางนี่สำคัญน้ำฝนอาการเหินน้ำจะเกิดขึ้นได้ถ้าท่านไม่เปลี่ยนยาง
2: เหินน้ำ
1: เหินน้ำเมื่อยางมันหมดสภาพ
2: หมายถึงยังไงคะเหิน
1: วิ่งแฉลบปุ๊บลอยไปเลย
3: คือเวลาวิ่งด้วยความเร็วมากๆผ่านไปได้
1: แหล่งน้ำ
3: ในแหล่งพวกน้ำที่บนถนนมันเป็นแอ่งน้ำมันจะทำให้ลื่นไหล
1: เ
3: วลาวิ่ง
1: เหินเหิน
3: มันเหินน้ำเขาเรียกเหินน้ำนะครับก็ต้องระวัง
1: ช่วงนี้น้ำฝนก็ขับรถด้วยความระมัดระวังศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางเพราะช่วงนี้บ้านเราเขาทำถนนกันหลายเส้นทางโดยเฉพาะเส้นเอเชีย
3: ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะทำถนนเพิ่มเป็น10เลนแล้ว
1: โอ้ย
3: เห็นรัฐมนตรีแกพูดอยู
1: ่
3: ว่าจะขยายเป็น10เลน
1: ที่ไหน
3: เรื่องลงใต้เนี่ยตลอดเลย
1: แกพูดดีเลย
3: นะแกพูดว่าอย่างนั้นแต่ว่าจะทำจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าทำได้ก็จะดีนะฮะ
1: เรื่องโลจิสติกสำคัญ
3: ใช
1: ่ให้ดีมีทางรถไฟแบบความเร็วสูงนะพี่นะโอ้โหจากกรุงเทพมาสุราษฎร์ไม่ต้องนั่งเครื่อง
3: ก็ต้องให้จีนมาสร้างให้เพราะว่าถ้าสร้างเองอะตอนนี้ที่สร้างเองอะ10ปียังไม่เสร็จเลย จีนเขาสร้าง3ปีก็เสร็จแล้วเออนะก็ว่ากันไปนะครับผม
1: ไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่า
3: ท่านใช
1: ้
3: ท่านใช้ท่าน
1: แก่พอดี
3: ท่านใช้
1: แต่เขามีแพลนอยู่นี่พี่รถไฟความเร็วสูง
3: ท่านได้ใช้แน่นอนนะครับจริงถ้าเร็ววันนี้จะเป็นประโยชน์เรื่องของการส่ง
1: การเดินทาง
3: ส่งสินค้าอะไรด้วยเยอะแยะเลยก็ว่ากันไปนะครับ
1: โปร20ถึง30
3: เ
1: ออมีจัดงานบูธ
2: งานง้อง
1: านง้อ
3: ย้ำเรื่องงานง้อหน่อยเมื่อกี้ค้างอยู่
2: งานง้อค่ะวันที่20ถึง31
3: จะไปวันที่
2: 23ก็อยู่เช้าถึงเย็น
3: จะไปวันที่23
2: อ๋อหมายถึงพี่ใช่ไหมคะอ๋อได้
1: พี่เป็นจะไปวิ่งด้วยใช่มั้ย
3: ไม่23เป็นวันเปิดงาน
1: อ๋
2: อ
3: จะมีขบวนแห่บุพชาต
1: ิน
3: ะซึ่งตกแต่งด้วยเอง
1: ง้อ
3: ง้อพอเขาผ่านเราก็เก็บกินได้เลยกินได้ครบทุกขั้น
1: ตอนนี้ย้ำย้ำกิจกรรม
3: โตโยต้าง
2: านงอกก็ฝากไว้ด้วยเผื่อว่าพี่ๆท่านใดได้ไปเที่ยวค่ะก็แวะที่บูธได้นะคะก็โปรโมชั่นอะไรแคมเปญก็จะเต็มเหมือนกัน
3: บูธจะอยู่ตรงไหนบอกได้ยัง
1: ยัง
3: ไม่ได้กำหนดวางแผนผัง
2: น่าจะมีการวางไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาอัปเดตอีกที
3: เดี๋ยวอัปเดต
2: ใช่เพราะเมื่อก่อนเราจะอยู่ในปั๊มน
3: ้
2: อง
3: ๆตอนน
2: ี้น่าจะมีการปรับเปลี่ยนแล้ว
3: ไม่ในพื้นที่งานไหม
2: มันก็ใกล้ๆกันนะไม่ได้อยู่ในงานแบบนั้นเลยนะคะไม่ได้อยู่เหมือนงานจับพระนะไม่ได้อยู่แบบเป็นบูธในงานแต่ว่านอกพื้นที่มานิดนึงก็เราจัดพร้อมวันงาน
3: ก็แวะไปเดินดูอะไรก็ได้
2: ใช่ค่ะถึงไม่ไปก็จองออนไลน์ได้เหมือนกัน
1: ครับผมตอนนี้ช่องทางการจองรถง่าย
3: โทรหาน้องเซลบิวตี้
2: โทรหาน้องอยู่ได้เลย0945515632
3: ยังไม่บ่อย
2: แอดไลน์ได้เบอร์โทรหาได้
3: เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลย
2: ได้เลยคุณพี่มีเลิกสิ้นปียังไงก็โทรก่อนมาได้เลยปรึกษาก่อนได้คุยกันได้มีเยอะที่ว่าลูกค้ามีแผนสิ้นปีอะไรเงี้ย
3: ครับก็เจอกันนะครับในปลายเดือนนี้ที่งานเงาะโรงเรียนนาศาลนะคร
1: ับ แล้วก็สำหรับวันนี้งานซุปเปอร์โปร
3: ย้ำอีกทีนะสองที่เราจะ
2: ไปด้วยซุปเปอร์โปจะหมดแล้วหมดนี้แล้วสองวันสุดท้ายคุณพี่
3: แป๊บเดียวเองเนาะ
2: แป๊บเดียว
1: คืนนี้ศิลปินก็คือเมโล
2: เฟลโล
1: เราเรียกเขาเมโล
2: ค่ะแล้วก็มีประกวดแดนชาเลนจ์นะคะอย่าลืม
3: นี่น่าสนุกนะ
1: เที่ยง
2: ใช่เด็กๆเนาะ
3: ไปทำคลิป
2: แพ้ไปทำคลิปได
1: ้พรุ่งนี้ใคร
2: ช่วงนี้เคเตอร์เยอะพรุ่งนี้ก็จะเป็นมีนวงมีนลูกค้าลองไปเปิดเพลงฟังเหรอฮะเลยพิมพ์ชื่อวงลงไปใน YouTube ได้นะคะมันก็จะขึ้นเพลงที่เราเคยฟังนั่นแหละเชื่อพี่วงก็เคยฟังแต่เราแค่อาจจะไม่ได้รู้สักชื่อนักร้อง
1: ไม่ใช่ไงใช่ไงตอนนี้ฟังเพลงเก่าๆสมัยโบราณฟังทรานซิสเตอร์อะไรมา
3: อะไรนะเพลงอะไรบ้าง
1: เช่น
3: ไหนนะเพลงมีห้องซ้อมดนตรีอยู่นี
2: ่อันนี้ตัวพ่อเลยไหมคะตัวพ่อเลยนะ
3: เพลงโปรดเพลงอะไร
1: พวกไอ้สติลกอตเตอร์บูอะไร
3: เพลงไทยไม่เอาสากลลงผม
1: ไปเพลงไทยอ่ะ
3: เพลงไทย
1: ไม่เคยเล่นเพลงไทยยอม
3: ศิลปินเนี่ยมี
1: ศิลปินก็พวกเมทัลลิก้า
3: เอซี

0: ซี
1: ฝรั่งก็เลยไม่รู้จัก
2: หนูไม่รู้จักเหมือนกันครับ
0: ชื่ออิริคิตตัน
2: หนูรู้จักแต่พี่หลวงไก
0: ่วงไอ้คนไทยก็หินเหล็กไฟไปไฮล็อก
2: ได้ๆอยู
0: ่พี่เสือ
2: แต่เพื่อชีวิตซะมาก
1: เสือ
2: มากกว่า
0: จิตศักดิ์ปานพุ่ม
2: พี่เช
1: ลเสือใช่ไหมเสือเมื่อกี้เสือโอเคนะเสือตอนนี้ออกมาแล้วใช่ไหม
0: เสกเสก
1: โอ้เสกคนละคนเลยเอาดูเสก
0: เสกแล้วโ
1: ตอ๋อเสก
0: แล้วก็ติ๊กเพิ่งเข้าไป
2: หมายถึงยังไงนะ
0: ก็พี่เสกเพิ่งออกจาก
2: อ๋อมีการอัปเดตใช่ไหม
0: ออกเรือนจำ
1: เรือนจำ
0: แล้วก็พี่ติ๊กพี่ติ๊กคิโร่ก็เพิ่งเข้าไป
1: ติ๊กคิโร่
0: ติ๊กคิโร่ที่ชน
1: คดีอะไรอ่ะ
0: ชนคนตาย
1: อ๋อคดีขับรถ
0: ขับรถชนคนตาย
2: แต่เห็นว่าพี่เสกเขาจะมาสุราษฎร์อยู่นะคะตุลา
1: เหรอง
0: านชักพระ
1: งานชักพระ
2: ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่
2: มาที่สุราษฎร์ได้ไหมมาคอนเสิร์ต
1: อ๋อคอนเสิร์ตของเขา
2: ที่ร้านไม่เป็นร้าน
1: เลิน
2: ร้านไม่69
1: 69จองโต๊ะเหรอจองโต๊ะ
0: 69ก็อยู่แถวไหน
2: นี่เหมือนช่วยโปรโมท69เลยอยู่วคค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เคยไปเที่ยว
2: ต้องไปนะพี่ว่าอาจจะแบบตื่นเต้นมากเพราะเด็ก
1: เป็นเด็กแถวนั้นไหมอ่ะน้องเซลบิวตี้อ่ะ
2: ย
1: ัง
2: ไงคะ
1: เป็นเด็กแถวนั้น
2: ไหมไม่แต่ว่าน้องเห็นเขาโปรโมทผ่านเพจอะไรเงี้ยเราก็เลื่อน
1: มา
2: เ
1: จอเด็กราชพัฒน์ใช่ไหม
2: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เหรอ
0: เด็ก
2: เรียนวลัยลักษณ์ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อวลัยลักษณ์เหรอ
2: วลัยลักษณ์ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะ
1: โอ้โหเป็นมหาวิทยาลัยที
2: ่ม่วงส้ม
1: โ
0: อ
2: ้ค่ะม่วงส้มสามเท
1: อม
2: เรียนสามเทอมหนูเรียนจบ3ปีครึ่ง
1: สาขาอะไรฮะสาขาอะไร
2: สาขานิเทศศาสตร
1: ์โอ้เหรอ
0: นี่ทำโฆษณาเก่ง
1: โอ้
2: เหรอคะลืมหมดแล้วค
0: ่ะโอเคเดี๋ยวเราพบกันสัปดาห์หน้าก็ฝากงาน
2: ฝาก
0: ซุปเปอร์โปร
2: ฝากบูธด้วยค่ะซุปเปอร์โปรนะคะ
0: หมดต่อด้วยงานมิกเซลมอเตอร์โชว
2: ์หมดวันที่12
0: ครับ
2: คือเราอยู่เซ็นทรัลยาวถึงวันที่12แต่ถ้าลูกค้าจะเอาส่วนลดดอกเบี้ย50ตังค์หรือส่วนลด 10,000 ก็คือพรุ่งนี้
0: 2วันเองครับ
2: เจอกัน
1: ไปลากันก่อนนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคมนี้หวังล้นภาระค่าครองชีพของเกษตรกรในช่วงฤดูเพาะปลูกร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจากโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอาจฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้เลยร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมุ่งหวังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้เกษตรกรทั่วประเทศในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืชซึ่งเกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการ8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีรัฐบาลเดินหน้าฟื้นเส้นทางบินตรงหัวหินกัวลาลัมเปอร์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมฟื้นเส้นทางบินระหว่างประเทศหัวหินกัวลาลัมเปอร์พร้อมต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศอื่นในอนาคตนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามความคืบหน้าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินอย่างต่อเนื่องภายหลังลงพื้นที่เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขข้อจำกัดด้านเทคนิคของทางวิ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ท่าอากาศยานหัวหินเคยเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางหัวหินกัวลาลัมเปอร์โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวและรองรับผู้โดยสารกว่า 130,000 คนการศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินดังกล่าวอีกครั้งจึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินใหม่ในอนาคตช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะ

0: เศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คิดถึงกลิ่นอายหวานหวานผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102

0: สมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมง
1: โครงกระดูกมนุษย์โบราณ8โครงและคาดว่าเป็นโครงที่9เป็นโครงกระดูกเด็กรวมทั้งเครื่องประดับล้ำค่านักโบราณคดีระบุว่าเป็นสถานที่แรกในไทยที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากโดยเตรียมของงบประมาณสนับสนุนจากกรมศิลปากรเพื่อทำการขุดค้นศึกษาต่อไปเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงเร่งเครื่องย้ายโครงกระดูกไปเก็บรักษาชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานีและหลังพ้นฤดูฝนจะนำโบราณวัตถุนำมาจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าชมอธิบดีกรมศิลปากรเตรียมผลักดันพระนครคีรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยตั้งคณะ

0: ทำงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อศึกษาผลกระทบอย่างละเอียดว่าการเป็นมรดกโลกจะส่งผลต่อการจัดงานพระนครคีรีที่จัดขึ้นทุกปีและมีผู้ร่วมงานนับหมื่นคนหรือไม่ศูนย์เก็บสิ่งของบรรเทาทุกพังถล่มในเวเนซุเอลาเกิดเหตุอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงคาราการ์สของเวเนซุเอลาซึ่งถูกปรับใช้เป็นศูนย์รวบรวมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงซ้ำสองระลอกตั้งแต่วันที่24มิถุนายนได้พังถล่มลงมาบางส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาการคันถล่มมีสาเหตุมาจากความเสียหายสะสมจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกข้างต้นหน่วยดับเพลิงเปิดเผยว่ากำแพงรอบนอกของอาคารได้พังถล่มลงมาแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามอาคารข้างเคียงที่เคยถูกอพยพไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงได้รับความเสียหายเพิ่มเติมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทำการกั้นเขตพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่า

0: นี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปส.เร่งขยายผลเครือข่ายคดีแอร์โฮสเตสสาวล่าตัวแอดมินผู้ประสานงานปริศนานางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าภายหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮูดนำพัสดุไปส่งให้แอร์โฮสเตสสาวปปส.ได้ประสานงานกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานงานกับแอร์โฮสเตสสาวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและเส้นทางการติดต่อโดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีข้อมูลว่าเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียหรือไม่รองเลขาธิการปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของเครือข่ายลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามประเทศด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าหลัง DSI รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาให้พนักงานสอบสวน DSI เมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.ของคืนที่ผ่านมาจากนั้นพนักงานสอบสวน DSI เริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาจนแล้วเสร็จเมื่อเวลา 2:00 น.ก่อนควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในเช้าวันนี้เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพในส่วนการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดและปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสท.เผยผลสอบสวนทุจริตสอบท้องถิ่นชี้มีมูลแก้คะแนนช่วงประมวลผลผลสอบไม่ตรงต้นฉบับเร่งตรวจคะแนนผู้บรรจุแล้ว 15,520 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุว่ากระบวนการสอบและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านพบว่าฝ่ายบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างมีชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายมีประวัติการเข้าใช้115ครั้งรวมถึงมีชื่อบริษัทเอกชนที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาแก้ไขไฟล์ซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับแฟลชไดรฟ์ประมวลผลสอบผู้สอบผ่านภาคกภาคขและภาคคจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ผู้สอบผ่านภาคกและภาคคที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมการตรวจทานรหัสผู้เข้าสอบกับตำแหน่งสอบจำนวนรวมผู้สอบได้แต่ละตำแหน่งจากไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างจำนวนหลายครั้งทั้งก่อนและหลังเสนอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จึงมีมูลอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจะตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรี
8: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
9: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
11: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำ

0: Sokak Mahaçol.
1: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: เงินส่งพัสดุยาเสพติดให้แอมีนาที่คอนโดย่านบางนาเตรียมคุมตัวขยายผลค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาบ่ายนี้สทแถลงผลทุจริตสอบท้องถิ่นระบุพบพิรุธแก้ฝ่ายคะแนน115ครั้งสั่งตรวจสอบย้อนหลังข้าราชการใหม่ 15,560 รายเป็นการด่วน CBI เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิ๊กจ๊อดใช้หญิงไทยลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติยึดยาเสพติดกว่า132กิโลกรัมมูลค่าทะลุ400ล้านบาทชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมนีอีซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่4กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นแรกครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่ไปให้แอร์สาวหิ้วเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับหลังจากมีการขยายผลพบชายสวมฮูดสีน้ำเงินเป็นพลมาส่งพัสดุให้กับแอร์สาวล่าสุดครับรวบตัวชายคนนี้ได้แล้วนะครับโดยความคืบหน้ากรณีแอร์มีนาถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมคาสนามบินเมืองเมลเบิร์นในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนน้ำหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนไปในกระเป๋าสัมภาระต่อมาครับเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจนครบาลแกะรอยล่าตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดนั่งรถมาส่งกล่องพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมนายอุทัยชายใส่หูสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งสีเทาดำนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้แอร์มีนาได้แล้วนะครับโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งสายเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งการซักถามก็ยอมรับว่าเป็นคนใส่หูสีน้ำเงินว่าจ้างนายอติราชขับรถยนต์แล้วก็เป็นคนนำกล่องพัสดุส่งให้กับมือนางสาวมีนาเมื่อ22มีนาคมที่ย่านคอนโดบางนาครับซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวในอุทัยตรวจค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาช่วงบ่ายนี้ทั้งนี้การจับกุมดังกล่าวเป็นการขยายผลหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับตำรวจจับกุมนายอติราชคนขับรถพาในอุทัยวัย59ปีและนายอติราชซักทอดว่าได้รับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวนั่งมาด้วยกันไปส่งพัสดุที่คอนโดของนางสาวมีนาส่วนรถยนต์คันนั้นได้เข้าอู่ที่อยุธยาครับขณะที่ตำรวจตรวจสอบประวัติคนขับรถพบเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าได้รับโทษจริง20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายมากรุงเทพเมื่อปี40คดีนี้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการสืบสวนเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนเป็นค่าหิ้วให้กับนางสาวมีนารวมเป็นเงิน 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทได้โอนจ่ายให้ในวันที่นางสาวมีนาจะบินนะครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮูดนำพัสดุไปส่งให้กับแอร์สาวปปส.ก็ได้ประสานตำรวจนครบาลเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญก็คือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติด

0: ต่อประสานกับแอร์สาวซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในไทยหรือว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อข้อมูลเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์ขมลเลขาธิการปปส.ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนผู้ที่ถูกจับกุมได้เพื่อยืนยันต้นต่อกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนเป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาครับขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบจ้างไรเดอร์และก็แอร์มีคนไทยที่เป็นตัวการใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนการขยายผลของปปส.ในคดีแอร์มีนาครับยังมีการระบุถึงนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาชาวลาวที่จังหวัดเลยหลังสืบสวนพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งครั้งละ 8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นไปส่งที่ซอยรางน้ำแล้วก็บางกะปิพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เปิดเผยว่า DSI ได้รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษโดยปปส.ที่ส่งมอบตัวให้กับ DSI ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อ 23:00 น.และเริ่มสอบปากคำโดยสอบเสร็จราวๆ 2:00 ครับขณะนี้ได้คุมตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2คนรับสารภาพในส่วนที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาและปฏิเสธเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์สาวมีนาครับ
1: ทางด้านตำรวจนครบาล นะคะได้มีการเปิดเผยถึงแชทนะคะที่แอดมินเพจ Rose คุยกับแอร์มีนานะคะแชทนั้นระบุวันที่6มิถุนายนตอน 8:55 นาทีค่ะ Rose นั้นทักแชทมาหาแอร์มีนาว่าจอง9โลค่ะก่อนโอนจองขอดูตั๋วบินก่อนได้ไหมคะลักษณะว่าเป็นการพูดคุยเพื่อจะจองน้ำหนักของพัสดุที่จะฝากหิ้วไปด้วยนะคะพอประมาณ 9:12 นาทีค่ะแอร์มีนาก็ตอบกลับว่าอันนี้ฝากไปเมลถูกต้องไหมคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการสอบถามกลับไปนะคะว่าจะฝากหิ้วไปที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียใช่หรือไม่ซึ่งโรสก็ตอบกลับมาว่าใช่ค่ะนะคะแล้วก็อีกแชทนึงก็เป็นตัวอย่างพัสดุที่โรสนั้นส่งมาให้แอร์มีนาดูก็เป็นกระเป๋าผ้าลายไทยระบุข้อความว่ากระเป๋ากว้าง14ยาว16นิ้วแล้วก็ตอบกลับข้อความของแอมีนาที่ถามว่าให้ไปส่งที่ไหนของเมลเบิร์นนะคะโรสก็บอกว่าให้น้องมารับค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังไปเปิดปฏิบัติการบูรณาการครั้งใหญ่ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติของบิ๊กจ๊อดหัวหน้ากระบวนการชาวต่างชาติผิวสีใช้คนไทยขนลำเลียงเฮโรอีนและโคเคนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยก่อนจะส่งออกไปต่างประเทศและกระจายสู่เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั่วโลกค่ะผลการปฏิบัติระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง1กรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ต้องหาได้6คดีรวม13รายเป็นคนไทย7รายไนจีเรีย5รายและโปแลนด์1รายค่ะพร้อมกับตรวจยึดเฮโรอีน110กิโลกรัมมูลค่าประมาณ331ล้านบาทและโคเคน 22.2 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ66ล้านรวมมูลค่าของกลาง400ล้านนะคะทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาจะปิดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะจากการสืบสวนพบว่าบิ๊กจ๊อดยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นหัวหน้าขบวนการที่ร่วมกับเครือข่ายชาวต่างชาติผิวสีใช้วิธีตีสนิทหญิงไทยผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะก่อนจะเดินทางเข้ามาสารสัมพันธ์บางรายก็ถึงขั้นอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนจะหลอกหรือบังคับให้หญิงไทยเดินทางไปรับยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านและลักลอบข้ามแม่น้ำโขงกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากนั้นจึงใช้รถส่วนของเครือข่ายลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพเพื่อส่งต่อให้สมาชิกชาวต่างชาติและบางส่วนก็ถูกเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตำรวจยังพบว่าขบวนการมีเทคนิคการอำพรางยาเสพติดอย่างแนบเนียนนะคะโดยซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ในถุงขนมถุงกาแฟถุงอาหารสัตว์กล่องผ้าอเนกประสงค์รวมถึงซ่อนในกระดาษจัดทรงเสื้อเชิ้ตค่ะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการตรวจค้นแล้วก็ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ของสนามบินข้อมูลการสืบสวนระบุว่าถ้าเฮโรอีนล็อตดังกล่าวสามารถลำเลียงไปยังประเทศออสเตรเลียได้จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ10ล้านบาทส่งผลให้ของกลางทั้งหมดมีมูลค่าพุ่งสูงกว่าพันล้านบาทนะคะก็เป็นแรงจูงใจสำคัญให้เครือข่ายลงทุนใช้หญิงไทยเป็นเหยื่อในการขนยาเสพติดค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้า

0: มีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะว่าล่าสุดทางสธ.แถลงนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมเอกชนแก้คะแนนไปถึง115ครั้งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: ร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าคดีโกงสอบครับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ถแถลงผลสอบทุจริตท้องถิ่นบอกว่าพบพิรุธแก้ไฟล์คะแนนไปถึง115ครั้งครับกรณีปปช.ร่วมกับตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่นนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ยอมจ่ายเงินค่าวิ่งเต้นตั้งแต่ 350,000 บาทจนถึง 800,000 บาทและพบสำเนากระดาษคำตอบกว่า3,000 รายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงครับเมื่อวันที่23มิถุนายนเพื่อตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความโปร่งใสผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกระบวนการตรวจและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคณะกรรมการพบความผิดปกติที่สอบไปในทางทุจริตอย่างชัดเจนครับโดยไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่สท.ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างก็คือมหาวิทยาลัยที่จัดสอบพบว่ามีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายและมีประวัติการเข้าใช้งานแก้ไขไฟล์สูงถึง115ครั้งรวมถึงปรากฏชื่อบริษัทเอกชนที่เป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังพบประเด็นสำคัญครับก็คือข้าราชการของสท.ได้รับมอบแฟลชดราฟต์ประมวลผลผู้สอบผ่านจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งแฟลชดราฟต์ดังกล่าวไม่ใช่แฟลชดราฟต์ฉบับต้นฉบับที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในห้องทำงานของอธิบดีสท.ครับคณะกรรมการระบุเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนการตรวจทานความถูกต้องก่อนประกาศผลสอบพบว่ามีข้าราชการของสท.ร่วมกับผู้รับจ้างตรวจทานรหัสและคะแนนหลายครั้งจึงมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยความร่วมมือระหว่างข้าราชการสท.ผู้รับจ้างและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและเมื่อ26มิถุนายนครับสท.ได้ร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยทำการส่วนตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชดราฟต์ต้นฉบับที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยพบว่าผลคะแนนในไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลซึ่งผู้รับจ้างเสนอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันประกาศรายชื่อแต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้เกิดมีความเป็นธรรมนะครับประธานกรรมการกลางในการสอบแข่งขันมอบหมายให้สท.ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 15,560 รายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันก็คือวันที่4นี้นะครับจนถึงวันที่6กรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้ทางมสว.นำโดยศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีก็ออกมาแถลงนะครับว่าไม่พบข้อสอบรั่วแต่พบคนนอกครับแทรกแซงกระบวนการประกาศคะแนนยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบกับทุกฝ่ายแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าหากนายกรัฐมนตรีใจร้อนก็ต้องไปขอปปช.แล้วก็นำแฟลชไดรฟ์มาเปิดคู่กันเลยครับระหว่างมสว.กับสท.นะครับว่าตรงไหนมีการแก้ไฟล์คำตอบนะครับเห็นใจคนที่สอบได้แล้วคนที่ไปทุจริตก็ไม่ควรมาทำงานคนที่สอบไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันน่าจะสั่งการเพื่อเอาแฟลชไดรฟ์มาชนกันว่ามีความต่างกันยังไงครับ
2: มาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเหตุเด็ก11ขวบขับกระบะชนขบวนพระธุดงค์นะคะที่ริมถนนจังหวัดมุกดาหารมรณภาพถึง10รูปล่าสุดก็มีการนำส่งสรีระสังขารกลับไปยังวัดต่างๆที่พระที่มรณภาพจำพรรษาอยู่ค่ะเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนสรีระสังขาร

0: พระสงฆ์7รูปกลับมาที่วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีด้วยขบวนรถกู้ภัยนะคะมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสมณีวนารามเป็นประธานเดินจูงค่ะโดยสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปก็มีพระภิกษุโยธินวรรณสีพระภิกษุรัสตะทองบุราณพระภิกษุนิคมอังกาพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์พระภิกษุสาครคลังสูงเนินเข้าในศาลาตามอายุพรรษานะคะจากนั้นก็มีพิธีสวดมาติกาตามประเพณีค่ะโดยวันนี้จะเปิดให้สาธุชนส่งน้ำสรีระสังขารพระทั้ง7รูปนะคะจนถึงเวลาบ่าย3แล้วพอ4โมงเย็นค่ะก็จะมีพิธีส่งน้ำหลวงพระราชทานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานซึ่งการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไปเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราชค่ะที่โปรดประทานผ้าไตรและช่อไม้จันทร์ด้านออยแสงศิลป์ศิลปินและลูกชายของหนึ่งในพระที่มรณภาพจากเหตุครั้งนี้เปิดใจนะคะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือว่าพบกับคู่กรณีซึ่งตนพร้อมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นเพื่อความกระจ่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่ากรณีนี้มีความละเอียดอ่อนทางข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กค่ะแล้วก็ขอฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงผู้ปกครองนะคะให้คำนึงถึงวุฒิภาวะของเด็กเป็นสำคัญถ้าเด็กยังไม่พร้อมไม่ควรฝึกให้ขับขี่ยานพาหนะค่ะท่านนี้สำหรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะทีมแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีกำลังให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและก็เร่งทำการรักษาอย่างเต็มที่ขณะที่พระภิกษุรูปอื่นๆที่อาการดีขึ้นก็กลับมาพักฟื้นอย่างวัดต้นทางโดยมีคณะสงฆ์และทีมแพทย์ร่วมกันดูแลสภาพจิตใจเพื่อบรรเทาอาการสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและวันนี้ช่วง4โมงเย็นนะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพด้วยที่วัดน้ำขุ่นค่ะส่วนที่โคราชนะคะเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายสรีระสังขารของพระสาครตะปะคุโนคลังสูงเนินอายุ63ปีพรรษา5จากโรงพยาบาลมุกดาหารเดินทางมาถึงศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพจะมีขึ้นในเวลา4โมงเย็นวันนี้นะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามาเป็นประธานในพิธีต่อด้วยพิธีสุกรรมศพจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าตู้พระอภิธรรมพระพิธีธรรม4รูปเจริญพระอภิธรรมและประธานในพิธีทอดผ้าสบงพระราชทานเพื่อถวายเป็นเกียรติแด่พระสาครค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าของ Facebook ชื่อว่าโรเบิร์ตน้ำเต็มคันได้โพสต์คลิปว่าก่อนเกิดเหตุตนเองเพิ่งจะทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์ในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตกใจมากแล้วก็เสียใจมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับบิ๊กตูนครับลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเร่งพัฒนาชายแดน3ภาควันนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยเดินทางไปยังพื้นที่กองป้องกันชายแดนด้านตะวันออกตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับพื้นที่ที่จะลงติดตามก็ประกอบด้วย3กองกำลังหลักๆนะครับก็ได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูและความมั่นคงและคุ้มครองที่ปฏิบัติของประเทศตามแนวชายแดนครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งผลัก

0: ดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศครับ
1: มาดูเรื่องของการรับน้องกันนะคะความคืบหน้าเหตุเด็กช่างรับน้องจนทำให้มีเหตุการณ์ทำปืนลั่นใส่หน้าอกรุ่นน้องเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่3กรกฎาคมค่ะตำรวจสภ.โพแก้วรับแจ้งจากโรงพยาบาลมหาชัยว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตที่ถนนเลียบคลองหมู่บ้านเสรีเก่าเฟส2หมู่2ตำบลตะลุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบก็ไปพบกองเลือดแล้วก็พบขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกกระจายเกลื่อนพื้นค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายนิรพลหรือว่านิวอายุ22ปีนะคะผู้สื่อข่าวก็พูดคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเขาเล่าว่าก่อนจะเกิดเหตุกลุ่มพวกตนประมาณ5คนเนี่ยนั่งดื่มกินกันอยู่แถวกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นก็ชวนกันย้ายมานั่งดื่มตรงจุดเกิดเหตุระหว่างนั้นมีชายสวมเสื้อคลุมสวมเสื้อกันน็อกเต็มใบนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาคว้าปืนยิงใส่ลูกกระสุนถูกผู้ตาย1นัดล้มนอนลงกับพื้นค่ะจากนั้นตนและเพื่อนๆจึงอุ้มร่างมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะตำรวจสอบสวนเพื่อนในกลุ่มพบให้การนะคะวกไปวนมาให้การไม่ตรงค่ะเพื่อนอีกคนอ้างว่าระหว่างที่นั่งดื่มกันมีการหยิบปืนปากกามาเล่นจังหวะส่งต่อให้ผู้เสียชีวิตปืนเกิดลั่นด้วยความตกใจก็เลยโยนทิ้งคลองตำรวจประสานกู้ภัยดำน้ำค้นหาใช้เวลา2ชั่วโมงก็ยังไม่พบนะคะขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันก่อนจะได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือจับใจความได้ว่าช่วยด้วยหายใจไม่ออกนะคะยังมีชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจุดเกิดเหตุเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ค่อยจะมีใครผ่านค่ะเพราะว่าเป็นทางตันส่วนมากก็มีแค่วัยรุ่นกลุ่มเดิมชอบพารุ่นน้องมาแอบทำกิจกรรมรับน้องบ่อยๆนะคะล่าสุดตำรวจสภ.โพแก้วนำตัวเพื่อน4คนไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำไปตรวจค้นบ้านผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกค่ะทางตำรวจจึงทำการตรวจยึดเป็นหลักฐานส่งดำเนินคดีพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะขณะที่กล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งมีการขี่รถมอเตอร์ไซค์พาผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลแล้วก็ตะโกนว่าขอทางหน่อยพร้อมกับมีการบีบแตรเป็นระยะก่อนที่จะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าโรงพยาบาลมหาชัย2ค่ะ
0: รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างพลังงานไทยเข้าสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดลดฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนสร้างความมั่นคงทางพลังงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าโลกกำลังก้าวสู่การแข่งขันครั้งใหม่ที่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้านเทคโนโลยีหรือว่าการผลิตแต่แข่งขันกันว่าใครจะสามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดได้มากกว่าเพราะพลังงานสะอาดกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนการส่งออกและก็การสร้างงานในอนาคตรัฐบาลจึงเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับข้อมูลจากรายงานทบทวนสถิติโลกด้านพลังงานฉบับล่าสุดของสถาบันพลังงานระบุว่าปี2025หรือว่า2568พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวมกันกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของโลกมากที่สุดเป็นครั้งแรกขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกำลังผลิตใหม่ส่วนใหญ่มาจากพลังงานคาร์บอนต่ำโดยพลังงานลมและแสงอาทิตย์เติบโตถึง 18.3% ในปีเดียวสะท้อนว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดอย่างชัดเจนครับตอนนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่เพียงเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะว่าอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็น data center อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าภาคส่งออกต่างต้องการไฟฟ้าที่มั่นคงมีต้นทุนเหมาะสมและก็สอดคล้องกับมาตรฐานการลดการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลกหากประเทศไทยเตรียมความพร้อมไม่ทันก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนและขยายตลาดส่งออกในอนาคตได้ นะครับนายกรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการผลักดันโครงการโซล่าภาคประชาชนการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะระบบกักเก็บพลังงานระบบบริหารจัดการพลังงานรวมถึงการเตรียมใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงินด้านพลังงานครับเพื่อสนับสนุนโครงการที่ลด

0: การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ครับ
1: เมื่อวานนี้มีการตรวจยึดหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบนะคะคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีรถกระบะต้องสงสัยนะคะขับเข้ามาในพื้นที่ตลิ่งริมโขงพื้นที่บ้านส้มปล่อยตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะก็ไปเห็นมีกลุ่มชาย 10-15 คนกำลังแบกสิ่งของจากเรือไปขึ้นรถนะคะลักษณะเป็นกระสอบค่ะแล้วก็พอช่วง 1:20 นาทีเจ้าหน้าที่ก็ขับรถไล่ล่ามานะคะแล้วก็ส่งสัญญาณให้คนขับรถหยุดแต่ว่าทันทีที่รถคันดังกล่าวเห็นว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ก็รีบเร่งความเร็วหลบหนีค่ะชุดลาดตระเวนก็ไล่ติดตามจนถึงบ้านมโนรมที่จังหวัดมุกดาหารถนนวงแหวนรอบนอก238จนสุดท้ายสามารถควบคุมตัวนายทักษิณอายุ58ปีคนขับได้นะคะแล้วก็ตรวจยึดรถกระบะตู้ทึบไว้ตรวจสอบด้วยไปตรวจค้นภายในรถพบหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบประมาณ720กิโลค่ะบรรจุภัณฑ์ระบุแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมนีไม่มีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของแล้วก็ใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ด้วยนะคะด่านการสัตว์มุกดาหารก็เลยเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการบันทึกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์นำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออกผ่านเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมเนอีครับชาวอิหร่านจำนวนมากรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเตหะรานวันศุกร์ครับเพื่อร่วมไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของประเทศซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลโดยทางการอิหร่านเริ่มจัดพิธีศพที่จะดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะมีการเคลื่อนร่างของคาเมเนอีไปยังเมืองกุมเมืองนาจาฟและก็เมืองคาบาล่าซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิหร่านและอิรักก่อนที่จะนำไปฝังเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในขั้นสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศครับ
1: ไม้สักลืมไม้สักนะคะพายุไต้ฝุ่นลูกที่10ของปีนี้พัดขึ้นชายฝั่งมณฑลไหหนานหรือไหหลามทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ค่ะทำให้เกิดลมพัดกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นบอกว่าพายุหมุนเข็ดร้อนลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งเมื่อตอน 18:20 นาทีของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นที่บริเวณเขตอำเภอปกครองตนเองหลิงซุยกลุ่มชาติพันธุ์หลีของมณฑลไหหนานขณะพัดขึ้นฝั่งพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง23กิโลเมตรต่อวินาทีค่ะและเพื่อรับมือกับผลกระทบจากพายุนะคะบริการรถไฟทุกขบวนทั้งเที่ยวไปและขากลับจากมณฑลไหหนานถูกสั่งระงับให้บริการในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ขณะที่ท่าอากาศยานานาชาติซานยาฟีนิกซ์ได้สั่งระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะบริเวณช่องแคบฉงโจได้มีการระงับบริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและยานพาหนะตั้งแต่เวลาเช้ามืดของวันเสาร์นี้และคาดว่าจะหยุดให้บริการ 1-2 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะส่วนโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กในเมืองซันยาและเขตปกครองตนเองเล่อตงกลุ่มชาติพันธุ์หลีปิดทำการชั่วคราวเหมือนกันค่ะบริเวณนอกชายฝั่งของอำเภอหลิงซุยอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นได้ส่งผลกระทบต่อฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลลึกเมื่อเกิดคลื่นยักษ์โหมซัดกระชังเพาะปลาอย่างรุนแรงแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัดทางนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นคาดการว่าจะยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอำเภอหลิงซุยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทางการท้องถิ่นเมืองอุรุมชีเมืองในเขตปกครองตนเองเจียงอุยนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้เร่งดำเนินมาตรการคลายความร้อนฉุกเฉินเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัยหลังอุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้ค่ะตอนนี้เมืองอุรุมชีนั้นร้อนระอุอุณหภูมิทะลุ40องศานะคะส่วนมาตรการต่อสู้กับสภาพอากาศร้อนจัดเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถพ่นละอองฝอยและก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงมาร่วมปฏิบัติการลดอุณหภูมิความร้อนในพื้นที่กลไกทำงานของรถพ่นละอองฝอยก็จะทำให้แปลงน้ำกลายเป็นละอองน้ำแล้วก็ระเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็วเป็นการดูดซับความร้อนและลดอุณหภูมิโดยรอบพร้อมกับเพิ่มความชื้นไปในตัวด้วยค่ะขณะที่รถฉีดน้ำที่วิ่งตามหลังมาก็จะทำการฉีดพ่นน้ำลงสู่พื้นผิวถนนโดยตรงเพื่อลดความร้อนของพื้นผิวอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้ถนนยางมะตอยอ่อนตัวภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนจัดค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: บอกข่าวเยาวรุ่น
1: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
2: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
3: สวัสดีครับทักทายคุณผู้ฟังต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับสัปดาห์นี้อสมทสงขลา FM 96.5 MHz เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปยังอสมททั่วทั้งภาคใต้กันด้วยนะครับอยู่กับพี่แจ็คผู้น่ารักดูแลคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้มีเด็กๆนะครับที่จะได้มาร่วมสัมภาษณ์พูดคุยกันด้วยครับบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เด็กไทยเราเนี่ยเก่งมากๆเลยเรียนก็เก่งกิจกรรมเสริมก็เยี่ยมโดยเฉพาะด้านของดนตรีเนี่ยนะครับก็เล่นกันได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นดนตรีสากลดนตรีไทยแต่วันนี้มีน้องคนหนึ่งนะครับเขาก็ใช้กิจกรรมหลังจากเรื่องของการเรียนที่ก็ทำได้ดีแล้วเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาว่างมาฝึกซ้อมเรียนพิเศษที่เกี่ยวข้องกันกับดนตรีอันนี้ก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็เครื่องดนตรีเนี่ยก็ทักษะเนี่ยเล่นได้เริ่มจะหลายชนิดมากขึ้นด้วยนะครับไปติดตามเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับของเด็กสาวน่ารักวัยป.4กันดีกว่านะครับอยู่ในห้องส่งกับเราเป็นที่เรียบร้อยกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับ
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
3: เอาละครับสำหรับในวันนี้ทักทายกันไปในทุกพื้นที่กันด้วยนะครับสำหรับช่วงเวลาพิเศษที่เราจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องๆเยาวชนคนเก่งของเรานะครับในสัปดาห์นี้ก็จะมาเจอกับเด็กหนึ่งคนหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือว่าจะเป็นเด็กก็ไม่รู้แต่ว่านั่งอยู่ที่หน้าพี่แจ็คแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะไปทักทายกันกับสาวน้อยคนนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: แนะนำตัวเอง
0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลาลลินรดาชาติชื่อเล่นชื่อน้องลาลินกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวรพัฒน์ค่ะ
3: น้องลาลินลอลิงหมดเลยใช่ไหมรอรอรอนี่รอรอลิงหมดเลยไหม
0: รอลิงรอลิงรอลิงแล้วก็นอนหนูค่ะ
3: โอ้โหแบบว่าแบบนี้เนี่ยเราสามารถจะเขียนชื่อของตัวเองได้ตั้งแต่ป.ไหนแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเขียนชื่อนามสกุลได้เลย
0: อนุบาล3
3: จริงเหรอเก่งจังเลยน้องละลินเนี่ยเรียนที่วรพัฒน์มาตั้งแต่อนุบาลเลยไหม
0: ไม่ค่ะ
3: เอาเมื่อก่อนอยู่ตอนอนุบาลอยู่โรงเรียนอะไร
0: อยู่โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีค
3: ่
0: ะ
3: มาจากชลบุรีเกิดที่ไหน
0: เกิดที่ชลบุรีค่ะ
3: เกิดที่ชลบุรีเลยแล้วก็มาโตที่สงขลาอย่างนั้นเหรอที่หาดใหญ
0: ่
3: มาอยู่ที่หาดใหญ่นานหรือยัง
0: 4ปีค่ะ
3: 4ปีแล้วแสดงว่ามาขึ้นป.1ที่หาดใหญ่ใช่ไหมครับเป็นสาวชลบุรีแบบนี้นะพูดใต้ได้ไหมอ่ะ
0: ไม
3: ่
0: ได้
3: ไม่ได้เหรอแหมว่าจะให้แบบว่าพูดภาษาใต้หน่อยนะครับเราอยู่ป.4แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยเราชอบวิชาอะไรมากที่สุดที่เราเรียน
0: ชอบวิชาคณิตค่ะ
3: ทำไมถึงชอบวิชาคณิตศาสตร
0: ์เพราะว่า
3: อะไร
0: ครูให้จดเยอะ
3: เฮ้ยจริงเหรอหนูชอบจดเหรอ
0: ค่ะ
3: จริงเหรอหมายถึงว่าแล้วถ้าเกิดแบบพวกบวกลบคูณหารอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แบบว่าได้ยัง
0: ได้แล้วค่ะ
3: จริงเหรอถ้าส่วนใหญ่แล้ววิชาคณิตศาสตร์ได้เกรดอะไร
0: เก
3: ร
0: ด4
3: จริงเหรอเก่งมากเลย10บวก20
0: 30
3: ลบ10
0: 20
3: บวก50
0: 70
3: โอ้โหไปได้ไวมากแบบนี้นะครับแล้ววิชาอะไรที่ชอบรองลงมา
0: ภาษาไทย
3: ภาษาไทยแสดงว่าอย่างเงี้ยก็ต้องสามารถจะท่องกอไก่ถึงหอนกฮูกได้ได้ไหม
0: ไม่ได้
3: ที่หอได้ถึงขนาดไหนประมาณไหนกอไก่ถึงอะไร
0: ขอไข
3: ่ขอไข่จริงเหรอหมายถึงว่าเราการอ่านหมายถึงว่าการผสมคำอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจะอ่านได้หมดเลยใช่ไหมครับภาษาไทยแล้วก็อะไรอีก

0: ีกลองลงมาที่เราชอบ
1: ดนตรี
0: ดนตรีทำไมถึงชอบวิชาดนตรีเพราะว่า
1: ได้เล่นดนตรี
0: เล่นดนตรีอย่างเงี้ยเราเล่นดนตรีได้กี่ชนิด
1: 3
0: มีอะไรบ้าง
1: เปียโนกีตาร์ค่ะ
0: กีตาร์
1: อะคูเลเล่ค่ะ
0: อะคูเลเล่อะไรยากสุด3อย่างนี
1: ้กีตาร์
0: จริงเหรอทำไมกีตาร์ยากสุดเพราะอะไร
1: เพราะว่ามันต้องจับคอร์ดเยอะ
0: มันเหมือนกับอะคูเลเล่มั้ยอ่ะพี่แจ็คเล่นไม่เป็น
1: ไม่เหมือนค่ะเพราะว่าอะคูเลเล่จับคอร์ดน้อยกว่าแล้วก็มันมี4เส้น
0: อ๋อขนาดด้วยใช่มั้ยเส้นของอะไรอย่างเงี้ยอะคูเลเล่กับกีตาร์อะไรนะอันดับ1กีตาร์ใช่มั้ยยากรองลงมาคืออ
1: ะคูเลเล่
0: อะคูเลเล่แล้วก็อะไรนะเปียโนนี่คือง่ายสุดเลยเหรอจริงเหรอแต่ว่าเปียโนอันใหญ่ๆเลยใช่ไหมที่เล่นที่บ้านที่เรียนอยู
1: ่มันคล้ายๆคีย์บอร์ด
0: อ๋อคล้ายๆคีย์บอร์ดทำไมถึงชอบเปียโนมากที่สุด
1: เพราะว่าเล่นมานานแล
0: ้
1: ว
0: เล่นมานานแล้วกี่ปีเล่นเปียโน
1: ตั้งแต่4ขวบ
0: ตั้งแต่4ขวบเลยโอ้โหแบบนี้ก็เล่นเพลงอะไรได้บ้าง
1: โกลเด้น
0: อะไรอีก
1: วาดไว
0: ้เพลงแบบว่าง่ายๆเพลงแบบเด็กอนุบาลเล่นได้ไหมเพลงไก
1: ่
0: เพลงไก่ได้ไหมเพลงไก่
1: ไม่ได้
0: เทโดโดโดเลมีเลโดเลซันเลซันมีฟาซันเลมีฟาซันซันมีเลโดได้แต่เชื่อพี่จักเชื่อว่าต้องเล่นได้มันเป็นเพลงง่ายแบบว่าคือเราเรียนตั้งแต่อัน4ขวบเลยใช่ไหมคือเราเริ่มจากเปียโนเลยแหละครับอันแรก
1: ใช่อ๋อ
0: แล้วก็พัฒนามาเป็นอูคูเลเล่แล้วก็มาเป็นกีตาร์3อย่างนี้อนาคตเราบอกว่าเอ๊ะอยากจะแบบเพิ่มเติมอะไรเข้ามาอีกไหม
1: กลอง
0: จริงเหรอโอ้ยผู้หญิงตีกลองเนี่ยเท่มากเลยพี่จะเคยเห็นเวลาเขาโชว์บนเวทีที่ไดอาน่าน่ะพี่จะเคยไปดูใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมแบบว่าเท่มากเลยปัจจุบันเริ่มแบบเริ่มตีได้มั้งยังเลยแสดงว่าอยู่ที่บ้านนี่ก็เคาะโต๊ะไปก่อนบางพาน ใช่ไหมนะครับนอกจากกลองแล้วก็อะไรอีกที่แบบเราน่าจะเล่นได้แหละต้องไปเรียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ไวโอลิน
0: แต่ว่าพูดถึงก็ยากเนาะใช่ไหมแบบมันต้องบอกว่ามีการสีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยดนตรีน้องก็บอกว่าเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยก็พอจะเล่นได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าการร้องเพลงล่ะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ทำไมทำไมถึงร้องเพลงไม่ได้เพราะอะไร
1: มันไม่ชอบพูดค่ะ
0: จริงเหรอนี่ก็พูดเก่งนะเนี่ย นะครับเคยร้องไหมเพลงแบบง่ายๆแบบเพลงในติ๊กต็อกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพลงอะไรที่แบบว่าเราแบบร้องกับน้องๆที่บ้านประจำเลยอะไรอย่างเงี้ยเพลงอะไรที่แบบตอนนี้แบบดังสุดพี่แจ็คต้องเพลงนี้เลยหนูร้องได้ติดปากท่อนหนึ่ง
1: ไม่มี
0: เลยเหรอจริงเหรอแสดงว่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบร้องเพลงแต่ว่าชอบเล่นดนตรีเป็นเบื้องหลังอะไรประมาณนี้ทีนี้มาดูชีวิตที่โรงเรียนกันบ้างเป็นยังไงตอนเช้าเราตื่นกี่โมง
1: 6:40ค่ะ
0: 6:40ใครเป็นคนปลุกนั่งนาฬิกาหรือว่าผู้ปกครอง
1: ไอโม่นาฬิกา
0: ไอโม่หมายถึงว่าแสงตลอดเวลาเลยเหรอ
1: ไม่คือวางไว้ข้างเตียง
0: ก็คือว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็ทุกสิ่งอย่างออกจากบ้านถึงโรงเรียนกี่โมง
1: 7:30
0: ทันเข้าแถวไหม
1: ทันค่ะ
0: ทันเข้าแถวทุกวันเลยเพื่อนๆในห้องเป็นยังไงบ้างกี่คนในห้องของเรา
1: 30ค่ะ
0: 30เราสอบได้ที่เท่าไหร
1: ่ไม่มี
0: เขาไม่ได้แบบว่าต้องแบบประกาศให้รู้แต่ว่าทุกคนนี่ก็คือแบบว่าให้แบบว่าเรียนเก่งเหมือนกันหมดเลยทุกคนใช่ไหมประมาณนี้ทุกคนก็มีความเท่าเทียมกันคนนึงก็เก่งด้านนี้คนนี้ก็เก่งด้านนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอย่างนี้ตัวเองก็ต้องมีการวางเป้าหมายไว้ใช่ไหมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: สถาปนิกค่ะ
0: ทำไมถึงอยากเป็นสถาปนิกเพราะว่า
1: ชอบออกแบบค่ะ
0: วาดรูปเก่งแน่นอนได้ไหมวาดรูป
1: ได้
0: ชอบวาดรูปอะไรปกติ
1: วาดรูปบ้าน
0: วาดรูปบ้านเหรอแบบพวกวาดการ์ตูนอะไรอย่างนี้วาดไหม
1: ไม่วาด
0: จริงเหรอแบบว่าเป็นโครงสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่เป็นแผงผัง
0: อ๋อเป็นแผงผังเลยโหออกแบบแบบนี้ก็เรียนสถาปนิกคืออย่างที่บอกว่าต้องเก่งในเรื่องของตัวคณิตศาสตร์เนาะใช่ไหมต้องมีการคำนวณนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอย่างแบบพวกเป็นคุณครูเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเหรอ
1: เคยอยากเป็นคุณครูแต่ว่าไม่อยากแล้ว
0: เปลี่ยนดีกว่าแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าเราก็กว่าจะจบม.6เราก็ต้องอีกนานเนาะอาจจะบอกว่าชื่นชอบเปลี่ยนได้กลางทางแต่ว่าสถาปนิกนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพ

0: ชีพนะที่แบบรายได้ก็ดีด้วยเนาะใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญนี่คือ AI จะมาแย่งงานปกติเราเล่น AI แบบมาเล่นกงเล่นเกมอะไรอย่างนี้เล่นไหม
1: เล่น
0: เล่นเกมอะไรที่เราชอบสุดตอนนี้
1: Roblox
0: จริงเหรอมีแต่คนชอบ Roblox นั่นเลยอ่ะพี่จะก็ถามเด็กทุกคนว่าชอบ Roblox มั้ยทุกคนยกมือกันหมดเลยแล้วถ้าถามว่าอะไรนะที่เค้าบีบๆกันตอนนี้เค้าเรียกว่าอะไรนะจริงเหรอชอบมั้ยอ่ะ
1: ชอบค่ะ
0: จริงเหรอตอนนี้ที่บ้านมีตัวอะไรบ้างสกูชี่มีรูปอะไรบ้าง
1: ขนมปัง
0: ขนมปัง
1: นีโดซาลาเปา
0: ซาลาเปาเหรออันนี้คือของส่วนตัวมั้ยแย่งกับน้องมั้ยแย่งกันเลยแย่งกันเลยมีน้องสาวด้วยใช่ไหมครับน้องชื่ออะไร
1: น้องชื่อลันค่ะ
0: น้องชื่อลันเหรอพี่ชื่อลินน้องชื่อน้องพี่ชื่อละลินใช่ไหมน้องชื่อน้องลันน้องลันโกโก้ว่าน้องลันโอ้ยแต่ชุดโกโก้บามาน้องลันนี่อยู่ชั้นไหนแล้ว
1: ป.1ค่ะ
0: ป.1แล้วเหรออ่าน้องลันเขาแบบเขาเล่นดนตรีอะไรได้ไหม
1: เล่นเปียโนค่ะ
0: จริงเหรอเล่นเปียโนได้อ๋อเคยแบบว่าเล่นด้วยกันไหม
1: ไม่เคย
0: ทำไมอ่ะเผื่อจะแบบว่าได้แบบออกคอนเสิร์ตด้วยกันเล่นด้วยการดนตรีอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าลันเพิ่งเริ่มเล่น
0: อ๋ออยู่ที่บ้านชอบเล่นอะไรกับน้องมากที่สุด
1: ทะเลาะกัน
0: เนื้ออาจจะเป็นเรื่องปกติ พี่จักรว่าเราเฉียวก็คือเป็นเรื่องปกติของพี่น้องใช่ไหมก็ทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่ละทีนี้มาดูกันที่ในเรื่องของกิจกรรมที่เราแบบว่าไปทำอีเวนต์นอกบ้านอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยเราไปเรียนในโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็ต้องเรียนพิเศษในด้านของดนตรีด้วยอืมใช้เอาเวลาไหนไปเรียนดนตรี
1: วันจันทร์ตอนเย็น
0: วันจันทร์ตอนเย็น
1: แล้วก็วันเสาร์ตอนเช้า
0: วันเสาร์ตอนเช้านี่คือเรียนดนตรีเลยเรียนครั้งหนึ่งใช้เวลากี่ชั่วโมงอ่ะ
1: 1 ชั่วโมง
0: นะครับแล้วเรามีแบบพื้นที่ในการไปโชว์บ้างหรือยัง
1: มีค่ะ
0: ที่ไหนบ้างเราไปโชว์มาที่ไหนบ้าง
1: เซ็นทรัลค่ะ
0: อืมนะครับแล้วก็มีหลายๆที่เนาะนะครับที่แบบว่าคือหมายถึงว่าไปโชว์หรือว่าไปแบบว่าไปเล่นยังไงบ้างโชว์บนเวทีอย่างนั้นเหรออ๋อเป็นกิจกรรมอะไรอย่างนี้ให้แบบว่าโชว์ให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันประมาณนี
1: ้
0: อ๋อนะครับมีการประกวดอะไรบ้างไห
1: ม
0: เคยประกวดอะไรมาบ้าง
1: เคยประกวด Top Modeling 2026ค่ะ
0: ก็หมายถึงนางแบบอ่ะสิ
1: ใช่
0: จริงเหรอพี่แจ็คไม่ได้ถามเลยนะเรื่องนางแบบเนี่ยแต่ว่าคืออยู่ก็โผล่ขึ้นมาแบบเป็นเรื่องของการประกวดนางแบบแสดงว่าเรามีความชอบส่วนตัวไหมนางแบบอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: จริงเหรอรองเท้าส้นสูงใส่ได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: จริงหัวใส่กี่นิ้วประมาณสูงไหมอ่ะ
1: สูง
0: จริงโง่แล้วเรียนที่ไหนหรือว่าแบบไหนยังไง
1: เรียนที่เจสซี่ดีไซน
0: ์อ๋อเรียนนานหรือยัง
1: ที่เจสซี่ดีไซน์เรียนมาประมาณครึ่งปี
0: ครึ่งปีหมายถึงว่าเริ่มนับหนึ่งเลยเหรอ
1: ไม
0: ่แต่ว่าก่อนหน้านี้เราแบบไปฝึกมาจากที่ไหนอ่ะนางแบบอะไรเงี้ย
1: ไม่แน่ใจ
0: คือแบบเปิด YouTube ดูอะไรอย่างงี้มั้ยแล้วก็แบบหัดเดินที่บ้าน
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถือว่าถ้าเราให้แบบว่าคะแนนตัวเองเต็ม10ในการเดินแฟชั่นเนี่ยแฟชั่นโชว์เนี่ยเราให้คะแนนเท่าไหร่1ถึง10
1: 7ค่ะ
0: 7เลยจะว่าแบบฟูลเทิร์นอะไรได้
1: ได
0: ้ขาตึงเป๊ะนี่นะครับเคยประกวดมาแล้วคือได้รางวัลอะไรบ้าง
1: Top Modeling 2026ได้รางวัลชนะเลิศ
0: โอ้โหเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปดูคลิปย้อนหลังแล้วแหละนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับผลงานบนเวทีดนตรีก็เก่งเดินแฟชั่นก็เก่งนะครับแล้วก็ชอบอะไรอีกชอบกินไหมอ่ะ ชอบไหม
1: ชอบ
0: ชอบเหรอ อาหารอะไรที่เราชอบที่สุดเลย
1: อาหารญี่ปุ่น
0: อาหารญี่ปุ่นเมนูอะไร
1: แกงกะหรี่
0: จริงเหรอแสดงว่าเป็นคนที่ชอบพวกข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยกินได้กินเผ็ดได้หรอ
1: ได้ค่ะ
0: โอ้ยเก่งจังเลยอย่างเงี้ยแล้วน้องสาวน้องลิน้องลันล่ะกินเผ็ดได้ไหมคะกินเผ็ดไม่ได้มันก็แสดงว่ากินอาหารคนละสไตล์กันไม่ต้องแย่งกันใช่ไหมครับวันนี้ก็คือว่าเราเห็นคนอุปกรณ์มาเยอะมากเลยวันนี้มีขนอะไรมาให้พี่แจ็คดูบ้างวันนี้อุปกรณ์ของเราดนตรีมีอะไรบ้างเนี่ย
1: กีตาร์ค่ะ
0: กีตาร์กับอะไร
1: กับเปียโน
0: กับกีตาร์กับเปียโนจะเอาอะไรเล่นอะไรโชว์ก่อนดีเอาอะไรโชว์ก่อนดี
1: เปียโนค่ะ
0: เปียโนก่อนเลยเหรอโอเคได้เดี๋ยวให้พี่ทีมงานได้เซตอุปกรณ์ก่อนเลยนะครับได้เอามาตั้งโชว์

0: นะครับตั้งได้เลยครับตั้งมาได้เลยเปิดเครื่องเปิดอะไรแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงตั้งบนนี้ได้ไหมครับตั้งบนนี้เลยใช่โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสียงมันจะออกตรงไหนเอ่ยครับเสียงมันออกตรงไหนอ่ะออกตรงรูนั่นใช่ไหมโอเคนั่นไงก็เราเอาไมค์ไปใกล้ๆเลยครับเอาไมค์ไปใกล้ๆที่ลำโพงใกล้ๆเลยครับนี่โอเคอาจจะลองกดให้พี่แจ็คฟังก่อนซิเร็วเรากดไมค์โอ้ได้อยู่นะแค่นี้ก็เพราะแล้วสอนพี่แจ็คหนึ่งเพลงได้ไหมอ่ะได้อยากจะแบบว่าเรียนบ้างอะไรบ้างเพลงแรกนะครับที่น้องละลินจะโชว์ให้กับพวกเราได้ฟังกันนั่นก็คือเพลง
1: วาดไว้ค่ะ
0: วาดไว้จริงเหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมยังดังมันดังมันเสียงมันเอาโอเคอ่ะประมาณนี้ได้ครับมันขวางมือไหมอ่ะ
1: ย
0: ื
1: นก
0: ็ได้ยืนก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยโอเคต้องเต้นด้วยไหมเต้นด้วยไหมไม่ต้องเต้นนะพร้อมแล้ววาดไว้ครับไป

0: คนละปมมือนี่คือเพลงวาดไว้คุ้นๆจังเลยเพลงนี้นะครับก็เพลงนี้ซ้อมนานไหมครับประมาณนานไหมเพลงนี้ซ้อม
1: เรียนที
0: ่ซ้อมใช้เวลาในการซ้อม
1: ที่โรงเรียนด้วย
0: เพลง Happy Birthday อ่ะ
1: Happy Birthday
0: เล่นได้ไหม
1: ไม่ได้
0: จริงเหรอเพลงอะไรได้บ้าง
1: โกลเด้น
0: โกลเด้นแบบไหนอ่ะร้องยังไงแบบโกลเด้นเนี่ยเรื่องสองสามเดี๋ยวร้องให้ฟังหน่อยเร็วโกลเด้นยังไงเร็วน้องรันเล่นเป็นไหมคะน้องรันอยากโชว์ไหมทำไมอ่ะเขินเขินเขินอยากโชว์ไหมก็มาแล้วจะให้โชว์นะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่คนสวยจะเล่นโชว์ให้ฟังเองสำหรับเพลงอะไรนะ
1: โกลเด้น
0: โกลเด้นอ่ะขยับไมค์ไปก่อนตอนนี้นะครับให้ขยับไมค์ไปก่อนจะได้แบบว่าได้ฟังกันแบบชัดๆพร้อมแล้วสำหรับเพลงโกลเด้นนะครับโอ้เราได้ฟังเปียโนในช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันไม่เป็นไรเล่นใหม่ได้

0: ราปรบมือแล้วนี่เลยต่อไปอุคูเลเล่เตรียมตัวเลยจ้ามาเลยนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งเครื่องเล่นที่พี่เจ้าเชื่อว่าน้องน่าจะทำผลงานได้ดีเนื่องจากว่าอุคูเลเล่เนี่ยก็จะมีขนาดไซส์ที่เล็กกว่ากีตาร์นะครับเดี๋ยวจะได้เอายืดไมค์นะครับไปเจาะตรงที่อุคูเลเล่เนี่ยแล้วเอาไมค์ด้านไหนใช้ด้านไหนเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานเอาไปเจาะที่ใกล้ๆกับอุคูเลเล่จะได้เสียงจะได้ชัดๆได้ไหมประมาณนี้นะครับอุคูเลเล่นี่เป็นเครื่องเล่นที่แบบพี่จักอยากเล่นมากเลยนะแต่ว่านะครับก็เล่นไม่เป็นจะต้องเดี๋ยวต้องให้แบบว่าน้องลลิตมาสอนพี่แจ็คแล้วล่ะสักหนึ่งเพลงอ่ะเล่นเพลงอะไรจ๊ะเช่นเพลงอะไรสำหรับอุคูเลเล่โชว์เพลงอะไรโชว์เพลงอะไรเพลงอะไรมาเลยจ้ะชื่อเพลงอะไร
1: เช็คตามถือไป
0: โอเคมาเลยจ้าหนึ่งสองสาม
1: ถ้า
0: พิมพ์ง่ายได้เลยเอาแต่แบบว่าเท่าที่ได้ไม่เป๊ะไม่เป็นไรนะครับเอาแบบว่าเท่าที่เราถนัดได้เลยนะเพราะว่าจะได้ดูซิว่าเอ๊ะด้วยเนื้อเพลงตัวโน้ตอะไรต่างๆนี่บางทีเราก็ต้องใช้ในเรื่องของความคุ้นชินในการที่เราเล่นถ้าเราเล่นประจำนี่คือเราจะต้องบอกว่าเล่นได้แน่นอนแค่ขึ้นตัวแรกมาเลยจ้าโอเคเอาเพลงที่ถนัดเลย

0: นี่ชื่อเพลงอะไรนะเมื่อกี
1: ้ At My Worst
0: At My Worst อีกสักเพลงได้ไหมอีกสักเพลงหนึ่งแล้วโชว์หน่อยเนี่ยก็บอกว่านำเครื่องดนตรีมาให้เราได้ชมกันแล้วเนี่ยในถึงห้องส่งก็ต้องมีเพลงพิเศษมีเพลงที่แบบเราแบบโหไม่ต้องดูโน้ตเลยพี่แจ็คเล่นได้แน่นอนมีไหมง่ายๆก็ได้เอาเพลงง่ายๆเลยนะครับอ่ะมาเลยจ้ะเพลงอะไร
1: เพลง Blue
0: ฮะ
1: เพลง Blue
0: มาเลยมาเลยมาเลยพร้อมจ้า

0: แค่นี้เดี๋ยวไปซ้อมกันใหม่ไม่เป็นไรโอเคนี่ก็ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยเพราะฉะนั้นมีคำถามเร็วเอาไม้ตัวไหนดีตัวนี้ก็อันมีคำถามด้วยมีคำถามอีกนะครับเกี่ยวข้องกันกับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการรักโลกนี่รักโลกเลยตัวเองก็ต้องน่าจะแบบว่ามีเรื่องของการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี่อยู่โรงเรียนเป็นไงบ้างทำเวรไหมทำเวรไหม
1: ทำ
0: จริงเหรอวันไหนวันไหน
1: วันนี้เลย
0: ทำอะไรบ้าง
1: กวาดห้อง
0: แล้วก็
1: เก็บขยะ
0: เก็บขยะที่โรงเรียนนี้เขาต้องมีการแยกประเภทไหมมีอะไรบ้างประเภทอะไรบ้าง
1: ขยะเปียก
0: ทิ้งถังไหน
1: สีเขียว
0: แล้วก็มีขยะอะไรอีก
1: ขยะทั่วไป
0: แก้วกับเป็นขวดแก้วทิ้งถังไหนแบบว่าถ้าเกิดเป็นกับกระป๋องสเปรย์อันตรายอย่างเงี้ยมีรูปหัวกะโหลกด้วยสีแดงนะครับอยู่ที่บ้านเป็นไงบ้างได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างครับ
1: ช่วยกวน
0: ฮะช่วยกวนเอ้ยได้แบบว่าได้กวาดบ้านบ้างไหม
1: ไม่
0: เลยแบบว่าต้องแบบไปทำที่โรงเรียนดีกว่าทำกับเพื่อนๆสนุกดีใช่ไหมทำกันหลายๆคนนะครับจงบอกวิธีการในการ

0: การรักสิ่งแวดล้อมของเรามาสักหนึ่งเรื่องคืออะไร
1: ช่วยกันเก็บขยะ
0: ดีมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับน้องลลินนะที่มาบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะครับในด้านของดนตรีแล้วก็รวมถึงกิจกรรมที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นน้องๆคนใดนะครับที่อยากจะได้มาสนุกนะครับในรายการกับเราแบบนี้ก็ติดต่อกับพี่ๆทีมงานดีเจอสมทกันได้เลยนะครับกับชั่วโมงเวลาดีๆที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนได้มาแสดงความสามารถแล้วก็ได้มาพูดคุยแบบเป็นกันเองที่อสมทกันด้วยนะเอาล่ะเจอกันได้กับน้องละลินนะครับในช่องทางต่างๆถ้าเกิดว่าใครที่เป็น FC มี TikTok อะไรแม่มีไหม
1: มีค่ะ
0: อะไรบอกมาเลยเร็ว
1: ลินเดินพรมแดง
0: อะไรนะ
1: ละลินเดินพรมแดง
0: จริงเหรอจะไปเซิร์ชก่อนซิจะได้เข้าไปแบบติดตามเป็นเพื่อนเป็น FC กันด้วยแล้วก็เจอกันได้ในครั้งต่อไปเนาะเผื่อว่าเจอกันได้ในหัดใจก็ทักทาย Say Hello กันวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็เจอกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่นเด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะธนากุลเอกนิติขอทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังพบข้อมูล5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและผู้เสียชีวิตไม่สนตัวเลขยอดอุ้มเฉพาะคนเดือดร้อนจริงนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5ล้านกว่าคนแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เติมที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณ13ล้าน2แสนรายพบทั้งผู้เสียชีวิตผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์พร้อมรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเบื้องต้นที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้รัฐบาลยังคงผลักดันนโยบายสำคัญปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2570จะมีสัดส่วนงบลงทุนลดลงแต่รัฐบาลสามารถเพิ่มการลงทุนโดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนผ่านการขับเคลื่อนการลงทุนนอกงบประมาณเช่นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund และการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อลดภาระการกู้เงินของภาครัฐโดยตรงและยังมุ่งเน้นโครงการ Skill Bridge หรือสะพานเชื่อมทักษะเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมใหม่สำหรับข้อจำกัดของเรื่องงบประมาณที่มีการจัดสรรงบลงทุนต่ำกว่าเดิมเนื่องจากปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินมีอยู่จำกัดสัดส่วนงบลงทุนที่ดูน้อยลงเกิดจากการปรับปรุงความโปร่งใสส่งผลให้สัดส่วนงบประจำสูงขึ้นและงบลงทุนน้อยลงไปในเชิงตัวเลขแต่สามารถเพิ่มการลงทุนให้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของภาคเอกชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลจะเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปสืบสวนแม่จันจังหวัดเชียงรายจับบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ50ชิ้นขยายผลคนบ้านพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.แม่จันจังหวัดเชียงรายนำกำลังเข้าจับกุมชายไทยอายุ27ปีพร้อมขยายผลตรวจคนบ้านพักหลังพบการลักลอบครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าหนีศุลกากรสามารถตรวจยึดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจำนวนมากโดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้หน้าศาลาริมถนนสาธารณะบ้านยางมูลหมู่ที่8ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวม48ชิ้นควบคุมตัวขยายผลเข้าตรวจค้นกระท่อมไม่มีเลขที่ในหมู่12ตำบลป่าซางพบยาแคปซูลที่มีส่วนประกอบของทรามาดอนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2รวมถึงน้ำเชื่อมหลายชนิดรวมของกลาง390รายการซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจส่วนประกอบอย่างละเอียดแต่เบื้องต้นพบว่าบางชนิดมีส่วนผสมของยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและอาจทำให้ง่วงซึมอาจทำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ร่วมกับวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นยาเสพติดได้เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาบุคคลในความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้าในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรพร้อมคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่จันดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายลักลอบจำหน่ายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วน

0: ร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท.ทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดย

0: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทจังหวัดสงขลาเป็นแม่ข่ายในวันนี้จะนำคุณฟังเข้าสู่ช่วงของการพูดคุยกับเอ็มคอร์ดซาวร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่วันนี้เราจะไปติดตามประเด็นเรื่องของความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระบบเลือดของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เราจะไปพูดคุยนะคะกับสองท่านนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนรณีโกวิทวนาวงศ์รองคณบดีฝ่ายบริหารและรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงจักรวดีจุฬามณีผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและรักษาด้วยเซลล์บำบัดจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปติดตามนะคะสัมภาษณ์พูดคุยกับทั้งสองท่านกันค่ะ
1: เอ็มคอร์ดซาวร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยนะคะที่เป็นมะเร็งด้วยคาร์ทีเซลคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนรินีโกวิทวนาวงศ์ค่ะซึ่งท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารและอีกหนึ่งท่านนะคะรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงจักราวดีจุฬามณีผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและรักษาด้วยเซลล์บำบัดนะคะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะทั้งสองท่านต้อนรับนะคะเข้าสู่ห้องส่งของเราด้วยสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้เป็นข่าวที่ต้องบอกว่าฮือฮานะคะแล้วก็ได้รับความสนใจมากนะคะมีหลากหลายท่านเลยถามกันเข้ามานะคะว่าโอ้มะเร็งนี่มันสามารถที่จะรักษาแบบหายแล้วนะนะคะเป็นมะเร็งอะไรบ้างชนิดไหนบ้างนะคะจะขออนุญาตเรียนถามคุณหมอนะคะว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยสำหรับโรคที่ต้องถือว่าน่ากลัวนะคะก็คือมะเร็งเนี่ยนะคะผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งโดยทั่วไปนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะที่รักษาด้วยคาร์ทีเซลประสบความสำเร็จที่มีมากน้อยขนาดไหนคะท่านเชิญค่ะ
1: ก็สำหรับตัวมะเร็งที่เป็นพวกกลุ่มมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่เจอเยอะที่สุดนะคะในกลุ่มโรคเลือดก็ปีนึงก็มีคนไข้ใหม่ก็เป็นหลักพันนะคะในประเทศนะคะในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ก็เป็นหลักร้อยที่เป็นคนไข้ทั้งวินิจฉัยเองในโรงพยาบาลแล้วก็เราเป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อจากข้างนอกในเขต14จังหวัดภาคใต้ก็จะมีคนไข้จากต่างจังหวัดมาด้วยค่ะก็สำหรับการรักษามะเร็งที่เจอเยอะอย่างเช่นตัวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะที่เป็นการรักษามาตรฐานนะคะก็ส่วนใหญ่ประมาณ 50-60% ก็จะหายขาดด้วยการรักษามาตรฐานคือการใช้เคมีบำบัดแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีควบคู่กับยามุ่งเป้าค่ะส่วนไข้อีกครึ่งนึงก็จะเป็นไข้ที่ไม่ได้หายขาดอาจจะหายบางส่วนแล้วก็จำเป็นต้องรักษาเพิ่มเติมหรือว่าบางคนหายแล้วกลับเป็นซ้ำค่ะ
0: การรักษาโดยทั่วไปสำหรับผู้ป่วยกลุ่มมะเร็งนี้จะมีวิธีไหนบ้างนะคะคุณหมอคะ
1: ปกติการรักษามะเร็งก็จะมีหลากหลายแบบนะคะอาจจะไม่ใช่แค่โรคเลือดอย่างเดียวก็มีตั้งแต่ถ้าเป็นเฉพาะที่บางโรคเราก็สามารถที่จะผ่าตัดเพื่อรักษาได้นะคะอย่างเช่นมีเต้านมหรือว่ามีที่อื่นที่เป็นเฉพาะที่ผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การรักษาด้วยการฉายแสงเฉพาะที่ก็มีค่ะแล้วก็ถ้าเป็นการรักษาที่เป็นร้อยโรคหลายตำแหน่งก็จะเป็นการให้เคมีบำบัดค่ะร่วมกับปัจจุบันก็จะมียาลุ่มมุ่งเป้าไม่ว่าจะเป็นโรคเลือดหรือว่าเป็นมะเร็งชนิดก้อนก็จะเป็นยามุ่งเป้าชนิดต่างๆซึ่งออกฤทธิ์โดยตรงต่อตัวโรคเองค่ะก็จะทำให้จำเพาะต่อการรักษามากขึ้นมีโอกาสหายขาดได้มากขึ้นแล้วก็มีผลแทรกซ้อนน้อยกว่าการรักษาโดยรวมค่ะ
0: ค่ะแล้วการรักษาด้วยคาร์ทีเซลนี่เป็นหนึ่งในวิธีต่างๆที่คุณหมอเรียนมาไหมคะ
1: การรักษาด้วย
0: คนละแบบเลย
1: ค่ะจริงๆคนละแบบค่ะแต่ว่ามีคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับยามุ่งเป้ายามุ่งเป้าเนี่ยเพิ่งจะมีมาในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มโรคเลือดก็จะเป็นโรคแรกๆที่มียามุ่งเป้าเราเรียกว่าเป็นแอนติบอดีค่ะซึ่งปัจจุบันก็เข้าสู่การรักษามาตรฐานไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ใดก็สามารถเบิกจ่ายได้เพื่อทำให้การตอบสนองต่อโรคเนี่ยดีมากขึ้นการรักษาด้วยคาร์ทีเซลก็เป็นการมุ่งเป้าชนิดหนึ่ง

0: แต่แทนที่เราจะใช้เป็นตัวยาเป็นแอนติบอดีก็จะเป็นการใช้เซลล์คนไข้ในการที่จะมาปรับแต่งให้เซลล์ของเราเนี่ยสามารถจับแล้วก็ทำลายตัวเซลล์มะเร็งได้เองค่ะแล้วก็ข้อดีของการรักษาด้วยเซลล์บอมบัดเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยแอนติบอดีหรือยาเคมีก็คือว่าเรารักษาเพียงครั้งเดียวเหมือนการให้เลือดค่ะนั้นพอเราให้ไปแล้วตัวยาตัวเซลล์เนี่ยค่ะก็จะไปทำลายตัวเซลล์มะเร็งโดยตรงเมื่อเซลล์มะเร็งหมดตัวคาร์ติเซลก็จะยังคงอยู่ในตัวคนไข้นั้นเมื่อไหร่ที่มีโรคกลับขึ้นมาใหม่หรือว่ามีการกลับเป็นซ้ำคาร์ติเซลก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนแล้วก็ไปกำจัดตัวเซลล์มะเร็งได้เช่นกันค่ะดังนั้นการรักษาก็เลยทำให้ตอบสนองได้ดีขึ้นได้ยั่งยืนขึ้นค่ะ
1: คาร์ติเซลนี้แบบมีมานานหรือยังคะหรือว่าเป็นของยังใหม่อยู่หรือว่าอยู่กระบวนการขั้นตอนยังไงคะคุณหมอคะเราก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะ
0: ค่ะก็สำหรับตัวคาร์ติเซลที่มีการคิดค้นแล้วก็มีการใช้ทางคลินิกอะค่ะตั้งแต่ปี2011ก็เป็นคริสตศักราช2011นะคะที่อเมริกา
1: ต่างประเทศ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เริ่มพอมันสำเร็จในเคสแรกๆเนี่ยค่ะก็มีการศึกษาเป็นการศึกษาทางคลินิกแล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีเลยเพราะคนไข้ที่รักษาได้เซลล์บำบัดเนี่ยค่ะส่วนใหญ่มักจะไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐานที่เราได้กล่าวไปแล้วตอนแรกนั้นคนไข้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะหมดหวังในการที่จะมีชีวิตอยู่หรือว่าจะหายขาดจากโรคพอมีเซลล์บำบัดชนิดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนไข้ที่โอกาสรอดชีวิตน้อยกว่า 5% เนี่ยกลับขึ้นมาเป็นบางโรคเนี่ยตอบสนอง 100% เลยแล้วก็บางโรคก็ประมาณ 50-70% ก็คือเพิ่มขึ้นมาเกินเท่าตัวอย่างเงี้ยค่ะทำให้ยาเนี่ยก็ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกาในปี2017นั้นในเมืองไทยเนี่ยก็เริ่มมีการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมาสัก 4-5 ปีก่อนหน้านี้ค่ะที่เริ่มมีการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาตัวคาร์ติเซลเนี่ยขึ้นมาในประเทศค่ะเนื่องจากว่าเซลล์บำบัดมีคุณสมบัติที่ดีก็จริงแต่ว่าข้อเสียหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องราคาเนื่องจากว่าราคาการรักษาเนี่ยค่อนข้างแพงด้วยตัวเซลล์ที่เราต้องนำมาตัดแต่งแล้วก็กระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยค่ะใช้เงินค่อนข้างสูงอย่างต่างประเทศก็ถ้าเรานำเข้ามาเนี่ยจะใช้เงินประมาณ20ล้านต่อ1รายต่อ1ถุงในการรักษาถ้าหากว่าเราผลิตเองอย่างที่โรงพยาบาลมอก็ประมาณ2ล้านค่ะ
1: ค่ะคำว่าต่อหนึ่งถุงนี่หมายถึงว่าต่อครั้งก็คือครั้งเดียว
2: ครั้งเดียวใช่ค่ะใช
1: ่ค่ะค่ะแต่นี่ว่าราคาค่อนข้างต่างกันมากนะคะจากต่างประเทศกับเราสองล้าน
2: ก็ของต่างประเทศเนื่องจากว่าพอผลิตที่เขาใช่ไหมคะเวลาเราจะนำเข้ามาใช้ในประเทศเนี่ยมันก็ต้องใช้การเหมือนกับเรียกอะไรนะคะการเสียค่าสิทธิบัตรเสียค่าสิทธิบัตรการไลเซนซิ่งอะไรนี้ค่ะมันก็จะเป็นราคาค่อนข้างสูงเท่าที่ทางคณะแพทย์เราได้ข้อมูลกับทางอย.นะคะตอนนี้ที่จ่อขึ้นทะเบียนอยู่ก็จะมี1บริษัทยาที่กำลังจะนำเข้ามาก็อยู่ที่ราคาขายที่20ล้านนะคะฉะนั้นถ้ามองแล้วเนี่ยตอนที่อาจารย์จักราวดีกลับจากที่เรียนใหม่คือคณะแพทยศาสตร์เนี่ยเราก็ส่งอาจารย์จักราวดีไปเรียนระดับปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้เราก็ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่นางโงย่าที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้อาจารย์จักราวดีเนี่ยสามารถที่จะคิดค้นในเรื่องของตัวเซลล์บำบัดแบบนี้ได้พออาจารย์กลับมาที่เมืองไทยอาจารย์ก็ไม่ได้นิ่งเฉยนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมาเข้าทดลองในห้องแลบอะค่ะเพื่อที่จะคิดค้นตัวคาร์ติเซลของเราขึ้นมาเองเนื่องจากว่าถ้าจะให้อาจารย์รักษาคนไข้ด้วยการไปซื้อจากเมืองนอกเราก็ไม่ได้มีงบประมาณมากขนาดนั้นอะไรเนี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เกิดการคิดค้นเป็น PSU CD19 คาร์ติเซลขึ้นมาได้จริงๆมันก็มาจากที่เราอาจจะมีความขาดแคลน อยู่เหมือนกันที่เราไม่สามารถจะซื้อถ้าเราซื้อมาใช้ได้มันก็คงจบไปแล้วไม่ได้คิดอะไรใหม่ๆนะคะพอเป็นอย่างนั้นพอได้คิดค้นได้เนื่องจากทางคณะเองเนี่ยเราก็มีเขาเรียกนะกระบวนการในการวิจัยพอคิดค้นในห้องแลบได้ปุ๊บได้ผลที่ค่อนข้างดีอาจารย์จักราวดีก็ต่อเนื่องไปในการทดลองในสัตว์นะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปในการทดลองในมนุษย์นะคะในมนุษย์ก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบไปนะคะว่าได้ทำการอะไรนะใช้คาร์ติเซลในผู้ป่วยทั้งหมดตอนนี้รวมๆแล้วก็26รายค่ะ
1: อ๋อนะคะได้ยินรักษาในสัตว์ขออนุญาตขอความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะคุณหมอค่ะ
0: ก็ตามมาตรฐานตัวการศึกษาค่ะก็ก่อน

0: ที่เราจะเป็นในมนุษย์อาหารทุกอย่างยาอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องผ่านในสัตว์ใช่ค่ะเพราะว่าการรักษาก็ต้องดูทั้งข้อดีข้อเสียผลข้างเคียงต่างๆที่จะเกิดขึ้นเงี้ยค่ะซึ่งเราก็มีการศึกษาทดลองในหนูทดลองซึ่งเป็นการใช้หนูทดลองมาตรฐานหนูนี้เราก็ต้องนําเข้ามาเพราะว่าต้องเป็นหนูมาตรฐานจริงๆที่ใช้ในการทดลองเรื่องเซลล์บําบัดโดยเฉพาะค่ะมันจะไม่ใช่หนูที่แบบอยู่ตามบ้านเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นหนูที่ต้องซื้อเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าผู้ป่วย26รายนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของการเข้าสู่กระบวนการรักษาของผู้ป่วยพอจะเล่าเคสตัวอย่างนะคะหรือว่ากระบวนการขั้นตอนนะคะที่ผู้ป่วยมาทำแล้วประสบความสำเร็จรักษาแล้วหายขาดยังไงบ้างคะ
0: กระบวนการขอกล่าวเรื่องกระบวนการรักษาก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: จริงจะคล้ายๆกับการเตรียมคนไข้ทั่วไปเลยค่ะอาจจะมีต่างนิดหน่อยก็คือว่าพอเรามีคนไข้ที่เราจะรักษาเนี่ยค่ะเราก็ต้องประเมินเรื่องของความฟิตของคนไข้เรื่องผลเลือดอะไรต่างๆว่าเหมาะสมไหมนะคะแล้วก็คุยเรื่องของข้อดีข้อเสียของการรักษาการดูแลตนเองหลังจากรักษาเสร็จเพราะว่าคนไข้ก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรต่างๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเสี่ยงเรื่องความการติดเชื้อได้ง่ายค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำการเก็บเซลล์ของผู้ป่วยเซลล์ที่เราเก็บเนี่ยค่ะจะเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันนะคะหรือว่าเราเรียกว่าเป็นเซลล์ลิมโฟไซต์พอเก็บเสร็จปุ๊บเราก็จะไปผ่านการเข้าเครื่องเพื่อที่จะตัดแต่งใส่ตัวรับเนี่ยค่ะเข้าไปในเซลล์ของคนไข้เซลล์คนไข้ก็จะมีการแสดงออกของตัวรับหรือว่าตัวมุ่งเป้าเนี่ยค่ะที่จะไปจับตัวเซลล์มะเร็งแล้วเราก็เลี้ยงจนเซลล์มันมีจำนวนเพียงพอหลังจากนั้นเราก็ให้คนไข้นอนโรงพยาบาลแล้วก็มีการฉีดเซลล์เนี่ยค่ะกลับเข้าไปเหมือนกันให้เลือดเลยค่ะแล้วก็เฝ้าติดตามในช่วงที่เซลล์มันเข้าไปมันก็จะเข้าไปโดยตรงบริเวณที่มีเซลล์มะเร็งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในร่างกายแล้วก็กำจัดจนหมดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นคนไข้ก็จะนอนโรงพยาบาลประมาณ 11-14 วันก็คือไม่นานค่ะประมาณ2สัปดาห์แล้วก็กลับบ้านแล้วเราก็นัดติดตามเป็นระยะอย่างตอนนี้รายแรกก็2ปีครึ่งค่ะประมาณนี้ก็รักษามาหายมา2ปีครึ่งแล้วค่ะเพราะเราทำแต่ปีเดือนกุมภาปี67ค่ะที่เราเริ่มรักษาผู้ป่วยรายแรกค่ะแล้วก็อย่างคนไข้ที่คิดว่าเนื่องจากว่าเราก็ไม่เคยรักษาด้วยคาร์ทีเซลจริงๆที่เป็นแบบซื้อนะคะเพราะเราคงจะไม่มีใครจ่ายได้เนี่ยเราก็เห็นว่าเซลล์บำบัดเนี่ยทำให้คนไข้หายได้อย่างไรอย่างเช่นคนไข้ที่มีเซลล์มะเร็งเป็นก้อนในอกขนาด20เซนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราให้เคมีมา 3-4 สูตรก็ยังไม่หายนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาตามมาตรฐานเพื่อให้เขาหายขาดได้เราก็ใส่เซลล์บำบัดให้เขาประมาณ1เดือนแป๊บเดียวค่ะก้อนที่เคยเห็นเนี่ยก็คือยุบไปเกือบหมดแล้วก็หายขาดจากโรคแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตไปทำงานไปเรียนหนังสืออะไรอย่างอื่นได้หมดเลยค่ะก็เลยคิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูอัตราการตอบสนองผู้ป่วยทุกรายเนี่ยตอบสนองต่อการรักษาก็คือเป็น 100% เพียงแต่ว่ามีผู้ป่วยที่หายขาดจากโรคก็คือกลับเป็นปกติก็ประมาณ 85% ค่ะซึ่งถือว่าจากเทียบไม่มีโอกาสหายเลยเป็น 85% ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากแล้วก็ผู้ป่วยก็มีผลแทรกซ้อนค่อนข้างจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดแล้วก็ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดนั้นก็จะเป็นเคมีขนาดสูงซึ่งผลแทรกซ้อนก็จะค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยคิดว่าจริงๆเซลล์บำบัดเนี่ยก็เป็นการรักษาที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าอยู่ค่ะ
2: ก็ซึ่งข้อมูลตรงนี้ของอาจารย์จักราวดีจะมีความสำคัญมากเนื่องจากว่าของอาจารย์จักราวดีเนี่ยตอบสนอง 100% หายขาด 85% ซึ่งถ้าเราดูเทียบกับข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบนี้ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยของอาจารย์จักราวดีเนี่ยตัวเลขสูงกว่าของต่างประเทศนี่ประมาณ 50-60% ฉะนั้นตรงนี้เลยทำให้ทางคณะก็ต้องอยู่นิ่งไม่ได้ละเนื่องจากว่าเฮ้ยมันเป็นนวัตกรรมเป็นสิ่งที่อาจารย์ของเราเนี่ยคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ได้ผลดีกว่าของต่างประเทศด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ทางคณะก็ให้การสนับสนุนอาจารย์อย่างเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเซลล์ก็คือพอเราดูดเลือดคนไข้มาเอามาใส่ในเครื่องตัดแต่งพันธุกรรมทำให้มีจำนวนคาร์ทีมากยิ่งขึ้นเครื่องมือตัวนี้ก็ราคาก็ไม่น้อยนะคะเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศราคาก็หลักหลายสิบล้านและยังต้องมีเครื่องมืออีกหลายๆตัวที่มาร่วมกันในการที่จะใช้ในการดูแลผู้ป่วยในการผลิตแล้วก็ในการดูแลนะคะอันนี้ก็แต่เรามองแล้วว่าในการช่วยชีวิตคนไข้ได้เนี่ย ซื้อชีวิตคนไข้อะราคาเท่าไหร่มันก็คุ้มเพราะเครื่องมือเหล่านี้ถ้าเกิดว่าทางคณะแพทย์ลงทุนไปมันสามารถช่วยคนไข้ได้อีกมากมายนะคะณตอนนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือชุดนี้เนี่ยอยู่1ชุดงั้นในการทำงานของเครื่องมือชุดนี้ก็คืออาจารย์จากเราดีก็จะเอาเลือดใส่ในเครื่องด้วยกระบวนการที่อาจารย์ดูแลและอาจารย์คิดค้นเพิ่มเติมนี่ค่ะโดยปกติตามมาตรฐานเนี่ยเขาจะต้องเอาตัวเลือดเนี่ยใส่ในเครื่องอะไรนะประมาณสักกี่วันนะคะอาจารย์จากเราด
3: ีมาตรฐานก็คือประมาณ 8-12 วัน
2: ประมาณ 8-12 วันแต่ด้วยกระบวนการที่นอกเหนือจากอาจารย์คิดค้นตัวผลิตภัณฑ์ได้ละอาจารย์ยังมามองในเรื่องของกระบวนการด้วยว่าเราจะทำอย่างไรให้สามารถลดระยะเวลาของการอยู่ในเครื่องปรากฏว่าอาจารย์สามารถลดระยะเวลาของการเอาเซลล์ไปผลิตอยู่ในเครื่องเนี่ยได้ลงเหลือแค่7วันแปลว่าการที่เรามีเครื่องแค่เครื่องเดียวเนี่ยถ้าต้องเอาเซลล์อยู่ในเครื่อง14วันแปลว่าเดือนนึงเราทำได้แค่2คนอันนี้กลายเป็นเหลือ7วันแปลว่าเดือนหนึ่งหนึ่งเครื่องเราทำได้ถึง3คนก็จะทำให้สามารถขยายผลในการช่วยคนไข้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้สิ่งถัดไปที่ทางคณะแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยวางแผนไว้ก็คือว่าเราจะขยายจากตอนนี้ที่อาจารย์ทำหนึ่งเครื่องในห้องแลบแล้วก็ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะขยายผลเป็นสร้างโรงงานในการผลิตเพื่อที่จะขึ้นทะเบียน GMP กับทางอย.นะคะทางคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งถ้าเราขึ้นทะเบียนตรงนี้ได้เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะสามารถรับเลือดจากโรงพยาบาลที่อื่นนอกเหนือจากที่โรงพยาบาลมอ.โดยที่ไม่ต้องส่งคนไข้มาก็จะทำให้ขยายผลในการรักษาคนไข้มากยิ่งขึ้นแล้วก็โดยตัวโรงพยาบาลเนี่ยค่ะสามารถที่จะบรรจุเครื่องผลิตแบบที่อาจารย์จากเราดีเล่าให้ฟังเนี่ยได้ทั้งหมด3ชุดแปลว่าถ้าเราทำโรงพยาบาลแล้วถ้าเราทำโรงงานเสร็จแล้ว เราสามารถมีงบประมาณในการลงเครื่องในการผลิตได้จนเต็มศักยภาพของโรงงานที่เราวางแผนไว้เนี่ยเราจะสามารถ ผลิตแล้วก็ช่วยผู้ป่วยเนี่ยได้ปีหนึ่งมากกว่า100คนอันนี้ก็คือสิ่งที่คณะแพทย์มอเนี่ยเราวางแผนไว้ว่าใจเราก็อยากจะให้ผลงานที่ดีๆของนักวิจัยไทยเนี่ยได้ถูกขยายผลเอาไปใช้งานในวงกว้างทั้งหมดทั้งสิ้นมันคือการช่วยชีวิตคนให้ได้มากยิ่งขึ้นและอย่างที่ทุกท่านทราบก็คือโรคมะเร็งมันไม่รอเราก็ต้องเร็วด้วยในการตัดสินใจในการวางแผนประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะพูดถึงการรักษาด้วยคาร์ติเซลนะคะที่คุณหมอนรินีพูดเนี่ยนะคะก็คือการรักษาในต่างประเทศกับของไทยของเรานะคะไทยของเราก็รู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จมากกว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างอะคะ
3: ที่ก็ปัจจัย
1: เราดีกว่า
3: หลักๆน่าจะเป็นจากตัวการศึกษาเรื่องของตัวโครงสร้างที่เป็นคาที่เราคิดค้นนะคะเนื่องจากว่าเป็นตัวใหม่เลยแล้วเราก็มีการจดสิทธิบัตรซึ่งมีความแปลกใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเดิมที่บริษัทอื่นๆเขาก็เคยจดสิทธิบัตรมาค่ะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างเนี่ยเราก็เคยเปรียบเทียบกันตั้งแต่ในช่วงที่เราศึกษาในห้องปฏิบัติการในสัตว์ทดลองค่ะเปรียบเทียบกับคาร์ติเซลอื่นอยู่แล้วพอในคนก็เห็นผลเหมือนกันแต่เราอาจจะไม่ได้ฉีดคาร์ติเซลอื่นเทียบนะคะก็คือว่าตัวคาร์ติเซลของเราสามารถเพิ่มจำนวนได้ค่อนข้างเยอะนั่นเนี่ยเราผลิตแค่7วันมันก็เพียงพอสำหรับการที่เราจะฉีดให้กับคนไข้2ก็คือว่าพอมันฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถไปโตในผู้ป่วยได้อีกเวลาที่มันไปเจอเซลล์มะเร็งนั้นปริมาณเซลล์ก็เพิ่มขึ้นทวีคูณแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกำจัดเซลล์มะเร็งจนหมดสิ่งที่ส่งผลให้การหายขาดเนี่ยมันยาวนานมากขึ้นก็คือการที่มันยังคงอยู่ในตัวคนไข้ซึ่งเราก็มีการศึกษาในการเก็บติดตามเรื่องของผลเลือดของผู้ป่วยเป็นระยะอย่างที่บอกเคสแรกเนี่ยก็คือ2ปีครึ่งแล้วค่ะนั้นเนี่ยเราก็มีข้อมูลตรงนี้ว่าเราสามารถตรวจพบคาร์ติเซลได้ในเลือดคนไข้ยาวนานตั้งแต่เคสแรกจนถึงเคสสุดท้ายตลอดเวลาที่เราตรวจเช็คนั้นการใส่ไปครั้งเดียวเนี่ยก็เป็นการรักษาแบบยั่งยืนนั้นปกติคาร์ติเซลเนี่ยมันเป็นยานะคะแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็น living drug ภาษาไทยก็คือเป็นยาที่มีชีวิตค่ะนี่ก็จะเป็นคอนเซปต์การรักษาด้วยเซลล์บำบัดจริงๆก็คือถ้าถามว่าต่างกันยังไงก็คือน่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของเซลล์ที่เราคิดค้นขึ้นมาค่ะ
1: นี่คุณหมอจักรวดีพูดถึงเรื่องของการรักษาที่ผู้ป่วยมาเนี่ยมีทั้งรักษาแบบอื่นมาด้วยอะไรด้วยนั่นคือหมายความว่าผู้ป่วยที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ขั้นไหนแบบไหนยังไงก็ ็ได้ไหมคะหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรยังไงบ้างไหมคุณหมอคะ
3: ก็ตอนนี้สำหรับข้อบ่งชี้ที่เราใช้ในการรักษาคาร์ติเซลนะคะก็จะเป็นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะหรือลิวคีเมียค่ะที่เป็นชนิดลิมฟอยด์นะคะ B เซลล์อันที่สองก็คือเป็นผู้ป่วยต่อมน้ำเหลืองชนิด B เซลล์เช่นเดียวกันแล้วก็เรายังมีโรคที่ไม่ใช่มะเร็งด้วย

0: ที่เรารักษาได้ก็คือโรคแพ้ภูมิตนเองหรือว่าตัว SLE นะคะที่เราใช้รักษาเนื่องจากว่าเป็นโรคของการจัดการเรื่อง B เซลล์ทั้งหมดนะคะผู้ป่วยที่รักษาทั้ง3โรคเนี่ยถ้าจำให้ง่ายเลยก็คือว่าผู้ป่วยเนี่ยผ่านการรักษามาตรฐานแรกมาก่อนแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อการรักษานะคะหรือว่าดื้อต่อการรักษาทั้งหมดเงี้ยค่ะก็สามารถรักษาด้วยตัวเซลล์บำบัดชนิดนี้ได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วเรื่องผลข้างเคียงล่ะคะมีไหมคะ
0: ผล
1: ร
0: ัก
1: ษาด้วยวิธีนี้
0: ค่ะผลข้างเคียงหลักจะมี 2-3 อย่างอะค่ะอันแรกเลยก็คือหลังจากที่เราใส่เซลล์อย่างที่บอกว่าเซลล์มันก็จะไปเจอเซลล์มะเร็งใช่ไหมคะมันก็จะมีการหลั่งสารโปรตีนต่างๆเพื่อไปทำลายเซลล์นั้นช่วงที่มันถ้าเซลล์มะเร็งเราเยอะเราคะเซลล์คาทีก็โตเยอะด้วยก็มีการหลั่งสารโปรตีนเยอะบางทีก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันขึ้นมาเราเรียกว่าเป็นภาวะไซโตไคน์นะคะก็คือว่ามันจะมีไข้มีภาวะออกซิเจนต่ำนะคะหรือว่ามีภาวะการขยายของหลอดเลือดซึ่งเราก็จะต้องให้คนไข้เนี่ยนอนโรงพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็มีการติดตามเป็นระยะนะคะจนกว่าจะปลอดภัยในช่วงนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดภายใน1สัปดาห์หลังจากนั้นผลแทรกซ้อนที่2ที่เจอก็คือเรื่องของภาวะพิษต่อระบบประสาทซึ่งถามว่าชื่อมันจะดูน่ากลัวนิดนึงแต่ก็คือว่าเป็นเพราะว่าหลอดเลือดเราอะขยายจากการที่มีสารโปรตีนที่หลังดังนั้นเซลล์สารโปรตีนต่างๆบางทีมันก็รั่วเข้าไปในระบบประสาทคนไข้ก็อาจจะมีลายมือเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะจะมีนับเลขไม่คล่องบ้างซึ่งพวกนี้มันจะเป็นจำกัดก็คือส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิน 24-48 ชั่วโมงแล้วก็จะมีการมอนิเตอร์การติดตามของทางทีมพยาบาลแล้วก็คุณหมอนะคะแล้วก็จะมียาที่สามารถช่วยลดอาการพวกนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีเรียกอะไรนะมีความเสียหายถาวรกับเรื่องของระบบประสาทแต่อย่างใดก็คือพอพ้นช่วงภาวะอักเสบพวกนี้ไปก็คนไข้ก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วก็ผลแทรกซ้อนสุดท้ายอะค่ะที่เราจะต้องคุยกับคนไข้ตั้งแต่แรกก็คือเรื่องของภาวะภูมิคุ้มกันที่อาจจะต้องลดลงจากการที่เราไปจัดการ B เซลล์เนื่องจาก B เซลล์มีหน้าที่ในการผลิตภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานะคะเหมือนยามุ่งเป้าที่ใช้ทั่วไปเนื้อหาที่จัดการเรื่องของมะเร็งชนิด B เซลล์นั้นคนไข้ก็ต้องดูแลตัวเองระวังเรื่องการติดเชื้อเรื่องของอาหารการกินต่างๆเป็นอย่างดีแล้วก็หลังรักษาครบเราก็จะมีโปรแกรมของการฉีดวัคซีนให้เป็นระยะหลังจากรักษาค่ะเพื่อเพิ่มภูมิคนไข้กลับขึ้นมาใหม่ค่ะ
1: ค่ะพูดถึงความสำเร็จของการรักษาเนี่ยจะหายไม่หายจะสำเร็จไหมมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างคะคุณหมอคะ
0: ก็ตอนนี้ที่เห็นชัดเลยนะคะก็คือการที่เรารักษาด้วยเซลล์บำบัดค่อนข้างเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาที่ระยะท้ายนะคะเพราะว่าอย่างข้อมูลของที่เราทำมา20กว่ารายอะค่ะในคนไข้โรคต่อมน้ำเหลืองในคนไข้ที่ได้ยามาเกิน5ครั้งนะคะหมายถึงว่า5สูตรเนาะไม่ใช่5ครั้งคืออาจจะเป็นสูตร A สูตร B สูตร C อะไรอย่างเงี้ยค่ะสูตรนึงก็มีอีกหลายเข็มนะคะก็คือได้มาเป็นเหมือนกับหมดยาที่จะให้แล้วแล้วก็ค่อยมารักษาด้วยเซลล์หรือคนไข้ที่ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดมาแล้วกลับเป็นซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะคนไข้จะโดนยาเคมีบำบัดมาค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยเซลล์นอกจาก B เซลล์เนี่ยเวลาเราให้ยาเคมีพวกนี้ค่ะมันก็โดนเซลล์ธรรมดาของเราด้วยรวมทั้งเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เราจะเอามาผลิตคาร์ T เซลล์ก็คือตัว T เซลล์นั่นแหละที่โดนเคมีทำให้ความแข็งแรงความคุณสมบัติในการที่จะอยู่ได้ระยะยาวเนี่ยค่ะของเซลล์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเซลล์ก็เกิดการล้าแล้วก็ตายได้ง่ายนะคะทำให้ความยั่งยืนในการที่จะหายเนี่ยค่อนข้างสั้นคือตอบสนองก็จริงแต่จะกลับเป็นซ้ำหรือว่าโรคมันยังไม่ทันหมดค่ะก็เลยคิดว่าปัจจุบันเนี่ยก็พยายามให้การรักษาได้ในระยะเริ่มต้นเนี่ยมากขึ้นก็ทำให้การรักษาเนี่ยได้ประสิทธิผลมากขึ้นค่ะ
2: ดังนั้นก็ขออนุญาตเพิ่มเติมก็คือจากที่อาจารย์จักราวดีบอกไปตอนแรกว่าผู้ป่วยแบบไหนที่เหมาะสมในการรักษาก็คือได้เคมีบำบัดมา1ครั้งแล้วถ้าหายก็คือหายก็จบไปแต่ถ้าไม่หายแล้วกลับเป็นซ้ำแบบนี้ค่ะควรจะรีบในการปรึกษามาเนื่องจากว่าตัวเซลล์ที่ยังดีอยู่ที่จะมาใช้เป็นตัวต้นกำเนิดในการผลิตเนี่ยก็จะยังไม่ถูกทำลายมากไปนะคะดังนั้นเนี่ยพอณตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของความรู้ต่างๆที่อาจารย์จักราวดีสั่งสมมาในเรื่องของการเก็บเคสผู้ป่วย20กว่าเคสเนี่ยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยได้มีความร่วมมือกับหลายๆโรงพยาบาลที่เขาอยากจะมาร่วมมือกับเราในการขยายผลการใช้ตัว PSU CD19 CAR T cell ดังนั้นนอกเหนือจากเรื่องของความรู้ในเรื่องของตัวยาอันนี้มันถือเป็นยาอย่างหนึ่งนะคะแต่เป็นยาแบบ advance เขาเรียก ATMP ก็ยังต้องให้ความรู้ในเรื่องของบุคลากรด้วยแปลว่าโรงพยาบาลที่มาท ำความร่วมมือกับเราเนี่ยเขา

0: จะต้องส่งบุคลากรไม่ว่าจะเป็นแพทย์เภสัชหรือพยาบาลเนี่ยมาให้ทางอาจารย์จักราวดีเนี่ยช่วยแนะนำว่าถ้าเขาจะเซตติ้งการรักษาผู้ป่วย CD19 CAR T cell เนี่ยเขาจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างห้องต้องเตรียมอะไรบ้างตัวหมอตัวพยาบาลต้องมีความรู้อย่างไรบ้างนี่คือกรณีโรงพยาบาลที่จะพร้อมรับการรักษาผู้ป่วยที่รักษาด้วยคาร์ทีเซลแต่ว่าถ้าไม่มีแล้วผู้ป่วยบอกว่าโอ้อยากรักษากับอาจารย์จักราวดีจังเลยทำอย่างไรอันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำว่าให้ทางผู้ป่วยเนี่ยค่ะไปติดต่อกับหมอเจ้าของไข้หมอเจ้าของไข้ที่ตัวเองรักษาอยู่แล้วให้หมอเจ้าของไข้เนี่ยค่ะเป็นคนติดต่อกับอาจารย์จักราวดีเองว่าจริงๆแล้วตัวผู้ป่วยเนี่ยมีความเหมาะสมในการที่จะรักษาด้วยคาร์ทีเซลหรือไม่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนไข้อยู่ต่างจังหวัดบินมาอะไรมาแล้วก็ไม่ได้
1: ตรงมาหาคุณหมอ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะไม่สะดวกกันไปเนื่องจากว่าการที่ไปเจอหมอเจ้าของไข้ก่อนแล้วให้หมอเจ้าของไข้ปรึกษามาแล้วอาจจะเป็นการส่งต่อคนไข้มันก็จะได้ไปตามสิทธิ์ด้วยเพราะว่าคนไทยเราคนไข้ไทยเราจะมีสิทธิ์ในการรักษาอยู่แล้วถูกไหมคะไม่ว่าประกันสังคมสปสช.หรือ30บาทหรือว่าสิทธิ์ข้าราชการดังนั้นถ้ามาตามสิทธิ์เนี่ยก็จะทำให้คนไข้ได้ประโยชน์มากที่สุดไม่ต้องจ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ
2: ค่ะนะคะคือทราบว่านะคะหลังจากที่มีข่าวออกไปรู้สึกว่าก็จะมีญาติผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยหลายๆท่านก็แสดงความประสงค์นะคะอยากจะมารักษากับคุณหมอจักราวดีนะคะเดี๋ยวจะให้คุณหมอได้พูดถึงยกตัวอย่างเคสสักนิดนึงนะคะ20กว่าเคส
1: ค่ะ
2: 26
1: ค่ะ
2: ผู้ป่วยนะคะมีขอย้ำอีกสักรอบหายกี่ท่านแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะบางส่วนที่ไม่หายยังไงคะคุณหมอ
1: ก็ตอนนี้22รายนี่ก็คือหายขาดเป็นปกติค่ะก็คือใช้ชีวิตทำงานเรียนเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่วัยแล้วก็เรารักษาแต่เด็กก็คือ8ขวบจนถึง69ขวบเลยค่ะก็คือ
2: 8ขวบนี่คือเป็นผู้ป่วยที่อายุน้อยที่สุด
1: ใช่เป็นผู้ป่วยน้อยสุดที่เรารักษาตอนนี้ค่ะ8ก็คือเด็กเคสแรกเลยด้วยเป็นคนไข้คนแรกแล้วก็69เนี่ยก็คือเป็นไข้ที่สูงวัยสุดที่เรารักษาแต่จริงก็70บวกก็ได้ค่ะแต่ว่าขึ้นกับความฟิตแล้วก็โรคอีกทีนึงเราก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปพอข้อดีของเซลล์บำบัดก็ผลแทรกซ้อนน้อยก็เลยได้วัยค่อนข้างกว้างค่ะก็ถ้าในรายที่เรารักษาไม่หายเนี่ยมีจริงๆตอบสนองนะคะแต่กลับเป็นซ้ำเนี่ยก็คือ4รายค่ะก็ในหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาจริงๆ3รายเนี่ยเป็นโรคต่อมน้ำเหลืองทั้งหมดเลยแล้วก็ได้ยามาทั้งหมดเกิน5สูตรมี1รายที่ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดแล้วด้วยนั้นคิดว่าเป็นเรื่องของทีเซลล์ที่ไม่แข็งแรงแล้วก็ทำให้โรคมันกลับเป็นซ้ำค่ะก็มี1รายที่รักษาด้วยตัวยามุ่งเป้าอีกชนิดนึงซึ่งทราบว่าปัจจุบันเนี่ยหายขาดก็ยังติดตามอยู่ส่วนอีก2รายก็น่าเสียดายก็คือเสียชีวิตจากโรคนะคะส่วนผู้ป่วยลิวคีเมีย1รายที่กลับเป็นซ้ำอ่ะค่ะก็คือเนื่องจากว่าการกลับเป็นซ้ำของเขาเนี่ยตัวเซลล์มันไม่สามารถให้คาร์ทีเซลล์ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวรับกับรีเซปเตอร์ที่เราผลิตค่ะก็คือว่าเหมือนมันดื้อกับคาร์ทีเซลไปเลยอะค่ะก็เลยน้องก็เสียชีวิตเหมือนกันนี่ก็ในผู้ป่วย4รายส่วนที่เหลือก็ถือว่าหายขาดค่ะแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตปกติก็ยังแวะเวียนมาติดตามอาการเป็นระยะค่ะแล้วก็มีมาช่วยกิจการของโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะมีมาโปรโมทมาช่วยทำวิดีโอเพื่อเป็นทั้งแรงบันดาลใจเรื่องของการแชร์ประสบการณ์ในเวทีสุขภาพหรืออะไรต่างๆแล้วก็แนะนำให้กับผู้ป่วยรายอื่นๆว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะคำว่าหายขาดนี่เราจะต้องตามผลนานไหมคะหรือว่าเราต้องมีอาการบ่งชี้หรือ
1: ปกติตามมาตรฐานในการรักษาด้วยเซลล์บำบัดคือ1 เดือนเลยค่ะก็คือว่าเรารักษาที่2สัปดาห์ใช่ไหมคะแล้วก็ที่28วันก็คือประมาณเนี่ยค่ะเดือนหนึ่งเดือนถ้าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ทำเอ็กซเรย์เป็นPET CT สแกนก็จะเป็นตัวที่บอกได้เลยว่ามันยังมีตำแหน่งไหนของโรคที่ยังอยู่ในร่างกายของเราถ้าเป็นลิวคีเมียเราจะเจาะไขกระดูกเพื่อจะดูเซลล์ในไขกระดูกว่ามีมะเร็งอีกไหมแล้วก็เช็คระดับเล็กสุดเราเรียกว่าเป็น MRD ว่าไม่มีแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือถือว่าให้ขาดแล้วก็ไม่ได้ทำครั้งเดียวเพทสแกนแล้วก็ทำทุก6เดือนนะคะจนครบ2ปีนะคะถ้าเป็นตัวโบนแมโรหรือว่าตัวทำไขกระดูกเนี่ยค่ะก็คือคุณหมอเด็กหรือว่าคุณหมอผู้ใหญ่ที่ดูเรื่องลิวคีเมียก็จะตามเป็นระยะแต่อาจจะ6เดือน1ปีก็ขึ้นอยู่กับอาการของโรคด้วยค่ะ
2: ค่ะในส่วนของการขยายเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องผลิต
1: ค่ะ
2: นะคะตัวผลิตหรือว่าโรงงานผลิตนี่มันจะต้องใช้แบบ

0: อะไรยังไงทุนเยอะนะคะคุณหมอคะ
1: ค่ะก็
0: ต้อง
1: อย่าง
0: มีระดมทุนกันไหม
1: ค่ะอย่างที่ นำเรียนกับทุกท่านไปณตอนนี้เนี่ยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอของเราเนี่ยเรามีอยู่แค่1เครื่อง
0: ค่ะ
1: 1เซตอ่ะเอาเป็นว่าในหมู่เซตนี้ของอาจารย์แจ็คกี้คือมูลค่าเท่าไหร่นะคะที่จะต้องใช้ในการผลิตแล้วก็ดูแลคนไข้ตลอดช่วงของการได้คาร์ทีเซลเนี่ยทั้งเซตเลยทั้งห้องที่อยู่ตรงนั้นนะ
2: ประมาณ70ล
1: ้
2: าน
1: นี่คือ1เซตนี้ประมาณ70ล้านนะคะทีนี้เนี่ยในการวางแผนของเราเนี่ยถ้าเราจะสร้างโรงงานที่ให้ได้มาตรฐาน GMP ของทางคณะกรรมการอาหารและยาบวกกับการลงเครื่องเพิ่มเติมให้ครบที่จะช่วยผู้ป่วยได้มากขึ้นถึงปีละกว่า100รายเนี่ยเราน่าจะมีอีกประมาณเป็นหลักร้อยล้านอันนี้คือในเรื่องของเครื่องมือหรืออุปกรณ์นะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านคอยติดตามทางเรานะคะเดี๋ยวเราคงจะมีเกี่ยวกับเรื่องแคมเปญในเรื่องของการช่วยระดมทุนเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไข้ไปกับเรานะคะก็คือได้ร่วมบุญไปด้วยกัน
0: ค่ะติดตามช่องทางไหนบ้างคะคณะแพทย์ทางเพจหรือว่าทางไหนนะคะคุณ
1: ให้ติดตามทางเพจคณะแพทย์มาได้เรื่อยๆหรือมาติดตามทางช่อง9อสมทได้เลยค่ะเพราะว่าทางช่อง9อสมทก็จะช่วยเหลือในการขยายผลที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอยู่แล้วทีนี้ในอันนี้คือในฝั่งของอุปกรณ์ในฝั่งของผู้ป่วยเนี่ยค่ะ อย่าลืมว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมีค่ารักษาที่ถูกกว่าต่างประเทศถึง10เท่านะคะต่างประเทศคือ20ล้านแต่ของเราคือ2ล้านแต่มันก็คือ2ล้าน2ล้านที่ยังไม่ได้เข้าสู่กองทุนใดๆเลยนะคะดังนั้นกองทุนหมายถึงกองทุนเบิกจ่ายนะคะดังนั้นสิ่งที่คณะแพทย์มอวางแผนในการทำก็คือ1ทางอาจารย์จากราวดีจะต้องทำวิจัยเพิ่มเติมที่เราเรียกภาษาแพทย์ว่า clinical trial เพราะว่ามันจะมีแพทเทิร์นของการทำวิจัยเพื่อให้สามารถขึ้นทะเบียนได้เมื่อทำแพทเทิร์นของการวิจัยตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อได้ผลการรักษาที่นิ่งแล้วก็เป็นผลการรักษาที่ดีเหมาะสมสิ่งหนึ่งที่เราจะร่วมกันผลักดันกับทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็คือพยายามจะผลักดันให้เข้าสู่กองทุนที่สามารถเบิกจ่ายได้ถ้าสามารถผลักดันตรงนี้เข้าไปได้เมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าประชาชนก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมากังวลว่าจะเอา2ล้านมาจากไหนนะคะอันนี้คือเรื่องที่1ทั้งดังนั้นเนี่ยณตอนนี้สิ่งที่นักวิจัยคืออาจารย์จักรวรรดิต้องเหน็ดเหนื่อยก็คือว่าต้องพยายามหาทุนมาในการทำวิจัยด้วยเพื่อที่จะทำวิจัย clinical trial อย่างน้อยมันก็ต้องต้นทุน1เคสก็คือ2ล้านนั่นแหละในการทำวิจัยเราก็ต้องหาเงินทุนในการทำวิจัยตรงนี้คิดว่าน่าจะประมาณอีกสัก20กว่ารายดังนั้นคนไข้จะถูกแบ่งเป็น2ขาทันทีนะคะถ้าเราได้รับทุนวิจัยมาแปลว่าถ้าคนไข้มีคุณสมบัติในการเข้าโครงการวิจัยได้อันนี้ก็จะไม่มีปัญหาเราก็จะมาใช้งบประมาณของโครงการวิจัยแต่มันจะมีคนไข้ส่วนนึงที่ไม่ได้เข้าคุณสมบัติของการเข้าโครงการวิจัยคนไข้กลุ่มนี้ค่ะที่เราก็ยังคิดว่าเราก็คงอยากจะได้รับความช่วยเหลือจากทุกท่านในการร่วมบุญกันอีกเหมือนกันในการช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะฉะนั้นในตรงส่วนนี้ก็อาจจะอยากให้ทุกท่านช่วยติดตามเพจของทางคณะแพทย์หรือว่าทางช่อง9อสมทเพื่อจะดูว่าเดี๋ยวเราจะร่วมกันทำแคมเปญในการระดมทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยในการวางแผนสร้างโรงงานที่นำมาผลิตตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็บอกข่าวไว้ให้ที่นี่เป็นที่แรกเลยนะคะที่เราบอกข่าวไว้ค่ะ
0: ค่ะรักษาด้วยคาร์ทีเซลกับแบบเครือข่ายโรงพยาบาลอื่นมีด้วยไหมคะหรือว่าต้องที่หมออที่อื่นๆมีไหมคะคุณหมอคะ
1: ณตอนนี้นะคะที่เราทำความร่วมมือโดยการเขาเรียกอะไรนะทำความร่วมมือนี่แหละค่ะ
0: MOU
1: กันไว้เป็นพยายามจะแปลเป็นภาษาไทย ก็คือบันทึกความเข้าใจเราก็จะมีโรงพยาบาลในเครือของกรมการแพทย์ทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็คืออย่างที่ท่านทราบได้นำเรียนไปในตอนต้นแล้วว่าเมื่อเราทำความร่วมมือกับใครแล้วทางโรงพยาบาลนั้นจะรักษาผู้ป่วยด้วยคาร์ทีก็ต้องมีการส่งบุคลากรมาเพื่อให้ทางอาจารย์จักรวดีเนี่ยช่วยในการ เหมือน
2: สอน
1: อบรมอ่า

0: ว่ามันจะมีช่วงไหนที่จะเกิดผลข้างเคียงอะไรจะต้องใช้ยาอะไรจะต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ทำอย่างนี้กับกรมการแพทย์แล้วก็คิดว่าน่าจะมีเคสแรกในระยะเวลาอันใกล้อันนี้ที่จะมีการรักษาเกิดขึ้นในโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ค่ะ
1: ค่ะนะคะก็คงจะเป็นช่วงฝากนะคะทิ้งท้ายนะสำหรับคาร์ทีเซลนะคะไปที่คุณหมอจักรวดีนะคะสำหรับผู้สนใจทั่วไปนะคะประชาชนหรือว่าผู้ป่วยนะคะสนใจละสนใจแหละนะคะนะแต่คุณหมอปิดท้ายสักนิดหนึ่งนะคะฝากไว้ค่ะ
2: ก็จริงๆเนื่องจากว่าตอนที่กลับมาใหม่ๆอะค่ะก็มีคำถามว่าคาร์ทีเซลคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณหมอกลับไปจากญี่ปุ่น
2: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าญี่ปุ่นเขาก็ต้องการรักษาด้วยวิธีนี้เขา
2: ทำเป็นมาตรฐานเราก็สามารถเบิกจ่ายด้วยงบ government แบบรัฐบาลเลยค่ะแต่บ้านเราก็นะคะก็ไม่ได้เป็นประเทศร่ำรวยมากนะคะก็คงต้องผลิตเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มรู้จักคาร์ทีเซลมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่มีสกู๊ปของทางอสมทวันก่อนก็คือเหมือนไวรัลเลยค่ะก็คือทุกคนรู้จักหมดเลยตอนนี้สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้การรักษามาตรฐานของทางมะเร็งอะค่ะก็อย่างที่พูดไปตอนแรกนะคะว่ามีทั้งผ่าตัดฉายแสงเคมีบำบัดแล้วก็ยามุ่งเป้าอันนี้เป็นการรักษามาตรฐานลำดับแรกอยู่ซึ่งแต่ละโรคเนี่ยก็มีลำดับการรักษาไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาที่พอเราเห็นว่ามีคาร์ทีเซลขึ้นมาก็จะเข้าใจทางคนไข้เนื่องจากดูแลคนไข้เยอะเหมือนกันค่ะก็สิ่งที่มันจะเป็นความหวังใหม่ของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคืออยากจะให้ทางผู้ป่วยและญาติเนี่ยค่ะก็ปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้เป็นเบอร์หนึ่งก่อนเลยค่ะเพราะว่ากว่าจะติดต่อมาทางมออหรืออะไรบางทีมันนานก็จะไม่สบายใจเปล่าๆก็เลยคิดว่าปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ว่าหนึ่งโรคของเราเนี่ยเป็นโรคมะเร็งชนิดที่รักษาด้วยคาร์ทีเซลได้หรือเปล่านะคะสองถ้าเป็นโรคที่รักษาด้วยคาร์ทีเซลได้ระยะโรคของเราการรักษาของเรามันถึงจุดที่ต้องใช้หรือยังถ้าโรคของเราเนี่ยมันถึงจุดที่จะต้องใช้แล้วคุณหมอเจ้าของไข้นี่แหละค่ะที่จะเป็นคนติดต่อมาทางโรงพยาบาลมอพร้อมทั้งมีการนำส่งประวัติต่างๆคนไข้มาพร้อมทั้งสิทธิ์ส่งตัวค่ะเพื่อที่คนไข้จะได้ไม่ต้องลำบากจ่ายตังค์อีกแล้วเดินทางมาไม่เสียเปล่านะคะแล้วเราก็จะทำการพิจารณาแล้วก็รักษาคนไข้รายนั้นอันนี้น่าจะง่ายสุดมันจะตรงกับตัวที่เราพยายามจะให้น้องๆทุกคนที่โรงพยาบาลตอนนี้ช่วยกันตอบเพราะว่าบางทีเนี่ยบางมะเร็งเนี่ยมันยังไม่ได้มีคาร์ทีเซลรักษาแต่ว่าพอได้ยินข่าวก็จะเหมือนอยากจะมาตรวจอะไรเงี้ยค่ะก็กลัวจะไม่สบายใจติดต่อไม่ได้ติดต่อยากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปัจจุบันที่เราพยายามทำเนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์พูดไปก็คือเราพยายามจะทำให้มันยั่งยืนในการที่จะรักษาคนไข้ได้ต่อไปในอนาคตทั่วประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะนั้นก็สิ่งที่อยากจะขอช่วยตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของแคมเปญที่อาจารย์พูดไปในผู้ที่สามารถที่จะแบ่งปันให้กับการเหมือนการให้ชีวิตคนอื่นเนี่ยค่ะทั้งด้านการรักษาการสร้างโรงงานนะคะแล้วก็ในคนไข้ที่รักษาหายไปแล้วตอนนี้เขาก็พยายามช่วยเหลือทุกวิธีทางในการที่จะทำให้ทางเราเนี่ยสามารถที่จะเหมือนทำวิดีโอทำอะไรต่างๆเพื่อจะระดมทุนหรือว่าเป็นเหมือนวิทยาทานให้กับคนไข้อื่นที่จะมารักษาซึ่งนี้ก็ความรู้สึกในใจก็คือรู้สึกขอบคุณทุกๆคนทั้งคณะทั้งคนไข้แล้วก็คนอื่นๆค่ะที่มีคอมเมนต์มาทางเพจต่างๆก็ถึงจะอ่านเองด้วยส่วนหนึ่งบางทีไม่ได้อ่านก็มีคนแคปมาให้ก็ดีใจค่ะที่แบบมีคนไข้ญาติอะไรเงี้ยค่ะพูดถึงแม้จะไม่ได้รักษาด้วยคาร์ทีเซลก็พูดถึงว่ามีคนไข้หมอจักรวดีนะอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ
1: ผู้ป่วย20กว่ารายนะคะที่รักษาหายนี่อยู่ทั่วประเทศเลยไหมคะ
2: ก็มีค่ะมีทั่วประเทศก็มีทั้งเราก็มีทั้งเชียงใหม่ขอนแก่นค่ะที่รักษาก่อนหน้านี้เราก็มีบินมาจากกรุงเทพเหมือนกันค่ะสองคนค่ะ
1: กรณีเคสจังหวัดอื่นๆเลยแบบนี้นี่แสดงว่าก็คือส่งต่อมาตามขั้นตอนเหมือนกันหรือ
2: ขั้นตอนเลยค่ะแพทย์เจ้าของไข้ค่ะเพราะว่าจริงๆคาร์ทีเซลในหมู่แพทย์โรคเลือดเนี่ยรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าในคนทั่วไปก็อาจจะอะไรคือคาร์ทีเซลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่ทราบค่ะ
1: ฉะ
2: นั้นคุณหมอก็จะไวกว่าฉะนั้นคุณหมอก็จะปรึกษามีเคสมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งมาในช่วงแรกค่ะ
0: คือให้หมอกับหมอเขาคุยกันมันจะรู้เรื่องมากยิ่งกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะฝากกับทุกท่านไว้ก็คือว่าณตอนนี้ตามข้อมูลงานวิจัยที่อาจารย์จักราวดีพีก็คือว่า PSUCD19 คาร์ทีเซลก็จะรักษาอยู่3โรคก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็โรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE นะคะส่วนคนจะชอบถามมาโรคอื่นๆล่ะมะเร็งอื่นๆล่ะรักษาได้หรือไม่อันนี้ก็อยากจะนำเรียนทุกท่านว่าเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้นะคะใน

0: ั่งของงานวิจัยของเราเนี่ยเราก็จะยังมีงานวิจัยต่อเนื่องเพื่อจะดูว่าเราจะสามารถทำเซลล์บำบัดเนี่ยในโรคอื่นๆหรือโรคไหนได้บ้างเพราะว่าในคณะแพทยศาสตร์ของเรามีองคาพยพของการวิจัยเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำได้เลยนะคะฉะนั้นเรายังมีนักวิจัยอีกหลายๆท่านที่กำลังคิดค้นอยู่กำลังวางแผนในการวิจัยอยู่ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยติดตามผลงานของพวกเรานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคณะแพทย์ในต่างจังหวัดแต่ว่างานของเราเราก็พยายามที่จะทำให้เราสามารถดูแลประชาชนชาวไทยได้อย่างดีมากที่สุดก็อยากจะให้ติดตามช่องทางของเราทางเพจคณะแพทย์หรือใดๆนะเดี๋ยวถ้าเรามีงานวิจัยอะไรใหม่ๆเราก็จะเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะนะคะคงจะต้องฝากและปิดท้ายนะคะคุณผู้ฟังสำหรับทั้งสองท่านเลยนะคะต้องขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนรณีโกวิทวนาวงศ์นะคะรองคณบดีฝ่ายบริหารแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงจักรวดีจุลามณีด้วยนะคะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและรักษาด้วยเซลล์บำบัดนะคะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณแทนคุณผู้ฟังบ้างจริงๆเลยนะคะสอบถามกันเข้ามายังไงคงต้องไปตามขั้นตอนนะคะคุณผู้ฟังเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลไหนคุณหมอท่านไหนก็ส่งต่อค่อยเชื่อมโยงกันไปนะคะเอาละค่ะนะคะขออนุญาตนะคะส่งคุณหมอทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวยังไงอัปเดตต่อจากนี้นะคะต่อไปนะคะนะก็จะได้มานำเรียนคุณผู้ฟังนะคะจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณหมอนะคะมาพูดคุยกับเราอีกนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังก่อนนะคะในช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: M-Cord South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

หินใต้วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์หน้าติดตามรายการเดินดินทินใต้กับเครือข่ายอสมทภาคใต้กันต่อในจังหวัดอื่นๆวันนี้อสมทสงขลาและทีมงานขอบคุณทุกการติดตามดิฉันอุรักษ์ตันตรัตนพงศ์สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอปส.สกัดเฮโรอีนสู้กาแฟชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่สำนัก

0: การปปส.ได้เข้าตรวจสอบบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบหญิงผู้ต้องสงสัยนำพัสดุมาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงได้ขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงและถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงรายได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด 10,000 บาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้มีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้จึงเชื่อว่าอาจเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลเชิงลึกนอกจากนี้ยังสะดอนให้เห็นว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดออกไปยังต่างประเทศโดยอาศัยการอำพรางในสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้ระบบขนส่งพัสดุระหว่างประเทศเป็นช่องทางในการกระทำผิดช็อกทั้งรถทัวร์คนขับรถนอนดับปริศนาท้ายรถคาดโรคประจำตัวพันตำรวจโทพิสิทธิ์รักษาผลสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอำนาจเจริญได้รับแจ้งเหตุคนขับรถทัวร์นอนเสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์โดยสารมุกดาหารหัวหินจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลอำนาจเจริญเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถโดยสารจอดฝั่งขาเข้าตัวเมืองอำนาจเจริญพบร่างนายพิทักษ์อายุประมาณ50ปีเสียชีวิตอยู่ท้ายรถบริเวณจุดที่พักของคนขับรถที่ใช้นอนพักเวลาเปลี่ยนคนขับสอบถามนายวิรัตบุญทศคนขับรถทัวร์คนที่2ให้ข้อมูลว่ารถโดยสารนี้มีคนขับรถทั้งหมด3คนโดยผู้เสียชีวิตเป็นคนขับรถคนที่1โดยผู้เสียชีวิตขับรถมาจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนกระทั่งมาถึงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาบ่นว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวปวดท้องเหมือนจะขับรถไม่ไหวจึงได้เปลี่ยนให้คนขับรถคนที่3ขับแทนก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะไปนอนพักที่ท้ายรถจึงบอกว่าจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนแต่ผู้เสียชีวิตบอกว่าขอนอนพักเดี๋ยวคงจะดีขึ้นจนกระทั่งมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญและจอดรถให้ผู้โดยสารลงที่หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญและกำลังจะเปลี่ยนคนขับจึงได้เดินมาดูเพื่อสอบถามอาการแต่พบว่านอนเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตำรวจพร้อมแพทย์เวรตรวจสภาพศพไม่พบมีร่องรอยการทำร้ายร่างกายคาดว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามจะนำร่างไปชันสูตรอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแพนด้ายักษ์จีนฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีเมืองหลานแพนด้ายักษ์ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแห่งกรุงปักกิ่งได้ร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีที่สวนสัตว์ปักกิ่งในวันเสาร์โดยทางการสวนสัตว์ปักกิ่งได้เตรียมจัดเค้กวันเกิดและจัดงานเฉลิมฉลองให้อย่างอบอุ่นเมืองหลานได้รับฉายาว่าองค์ชาย3แห่งซีจื้อมู่เนื่องจากเป็นลูกตัวที่3ของแม่แพนด้าเหมิงและปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สวนสัตว์ปักกิ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับย่านซีจื้อมู่ในกรุงปักโดยมันมีความสามารถที่หลากหลายทั้งการปีนป่ายการขุดดินการทำท่าซิทอัพรวมไปถึงการแบ่งอาหารให้นกและเคยสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางจากวีรกรรมหลบหนีออกมาจากส่วนจัดแสดงอย่างอาถรรพ์จนทำให้มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนา
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรือง

0: ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับเจอกันครับวันเสาร์ที่4เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับในเวลา14:16 น.นะครับอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา16:00 น.ครับ9 สถานี10 คลื่นความถี่นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์เราออกอากาศพร้อมกันครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 MHz อสมทจังหวัดยะลาครับ FM 102.5 MHz อสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz อสมทจังหวัดชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 MHz อสมทจังหวัดจันทบุรี FM 95.25 MHz อสมทจังหวัดสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทจังหวัดสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 MHz นะครับเราเจอกันเป็นประจำนะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 น.นะไปจนถึง 4:00 น.เย็นครับติดตามกันได้นะครับปกติจะมาพร้อมกัน2คนนะครับดีเจช้างณัฐพรการิการนะก็จะมาพร้อมกับคุณเกียร์ Black Cat นะครับแต่วันนี้นะคุณเกียร์ก็ติดภารกิจนะฮะไม่สามารถที่จะมานั่งจัดรายการกันได้นะครับก็เป็นดีเจช้างครับที่นั่งจัดรายการกันอยู่ในห้องส่งและก็ส่งตรงไปยังเครื่องรับวิทยุของคุณผู้ฟังนะที่กำลังติดตามแล้วก็รับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับท่านสามารถที่จะแนะนำนะครับเรื่องราวของบทเพลงนะครับกันเข้ามาได้ครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่075-419-225ครับ075-419-225นะครับตลอด2ชั่วโมงตรงนี้นอกจากเรื่องราวของบทเพลงแล้วนะครับเราก็ยังคงมีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะที่อยากจะมาแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรนั้นนะครับได้รู้จักนะครับแล้วก็ได้นำไปใช้กันนะเพราะนี่คือตัวช่วยตัวจริงสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับผมกำลังพูดถึงปุ๋ย Black Cat นะฮะซึ่งเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเราได้รวบรวมเอาไว้ทั้งหมดครบจบในสูตรเดียวเลยนะครับ1ชุดเนี่ยจะมีสินค้า2 ชนิดก็คือชนิดน้ำ1ลิตรนะครับบวกกับชนิดผงอีก1ขวดนะครับผสมน้ำได้ทั้งหมด 2,000 ลิตรด้วยกันนะครับยกเว้นว่าในกรณีที่คุณฟังเอาไปฟื้นฟูนะคือสภาพต้นมันโซมมากเป็นเรียวไม้กวาดไม่มีใบมีแต่ก้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผสมแบบเข้มข้นนะครับ 1,000 ลิตรครับต่อชุดนะก็ราคา 1,980 บาทเท่านั้นเองนะใช้แล้วคุ้มแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังซื้อ6ชุดนะฮะเราแถมให้คุณฟรี1ชุดนะครับสำหรับปุ๋ย Black Cat ซื้อ10ชุดนะเราแถมให้คุณอีก2ชุดไปเลยเท่ากับว่าได้ไป12ชุดนะครับคุ้มมากและที่สำคัญครับถ้าเกิดว่ามีพื้นที่เยอะๆต้องใช้ในปริมาณมากๆซื้อยกลังไปเลยได้ราคาส่งครับ1ลังนะมีทั้งหมด24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทเท่านั้นเองนะครับ 37,920 บาทคุณจะประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณนะไปถึงลังละ 9,600 บาทครับคุณผู้ฟังนะครับนั่นคือในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับเมื่อเอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปใช้งานแล้วย้ำนะว่าปุ๋ย Black Cat เนี่ยเป็นปุ๋ยทางน้ำคุณผู้ฟังเอาไปผสมน้ำครับแล้วก็ฉีดพ่นนะใช้งานง่ายมากแล้วก็ไม่ได้เป็นเคมีที่เป็นอันตรายนะครับต่อคุณผู้ฟังกันด้วยไม่มีสีไม่มีกลิ่นกันเลยแหละสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับก็จะเป็นในส่วนของชนิดน้ำครับเมื่อคุณเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้แล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงได้เลยนะฮะถึง 40% นะครับปุ๋ยทางดินนะลดไปได้เลยถึง 40% ครับคุณผู้ฟังครับนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับตัวอื่นนะจะเป็นในส่วนของงอโมลสาหร่ายสารจับใบจิ๊บดึงยอดธาตุรองธาตุเสริมตัวอื่นคุณผู้ฟังไม่จำเป็นนะต้องเพิ่มนะครับในส่วนของใดๆทั้งสิ้นแล้วนะจ๊ะใครที่สนใจกันอยากจะได้กันนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะก็ติดต่อกันมาได้นะที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของบริษัทนะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับนอกจากนั้นแล้วอีก1ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทนะฮะคือบริษัทของเราเนี่ยจะมีแค่2

ผลิตภัณฑ์เท่านั้นเลยนะครับนอกจากปุ๋ย Black Cat แล้วซึ่งเป็นธาตุรองธาตุเสริมเราก็มีในส่วนของยาราซึ่งเป็นยาราที่เราทำจากสมุนไพรครับนั่นหมายความว่าคุณเอาไปใช้แล้วเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะทั้งคนทั้งพืชนะครับในส่วนของยารา Black Cat 1ครับทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนเนี่ยมากมายหลายชนิดเลยครับคุณผู้ฟังนะฮะ1ขวด1ลิตรเอาไปผสมน้ำนะครับในส่วนของยาราแบล็คแคทวันนะเอาไปผสมน้ำได้ทั้งหมดเนี่ย 1,000 ลิตรนะครับในราคา1ลิตรนะฮะราคา 1,540 บาทถ้าซื้อยกลังก็ได้ราคาส่งครับ1ลังก็จะมีทั้งหมด12ขวด12ลิตรนะครับในราคา 17,520 บาทครับนั่นคือในส่วนของยาราแบล็คแคทวันครับสั่งซื้อและเอาไปใช้คู่กันรับรองว่าเห็นผลแน่นอนนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับนอกจากเห็นผลแล้วยังจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปช่วยลดต้นทุนในระยะยาวให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยเป็นลดเรื่องราวของโรคพืชเรื่องราวของแมลงต่างๆนะที่จะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของคุณกันนะด้วยนะครับด้วยปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับคุณผู้ฟังอันนี้ฝากไว้เลยนะติดต่อคุณเกียร์Black Cat นะครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939วันนี้วันที่4กรกฎาคมนะครับก็ตรงกับวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยะราชนารีทรงพระเจริญครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยะราชนารีประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กนะครับในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระนามจุฬาภรณ์นะครับหมายถึงการอัญเชิญพระนามจุฬาในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นคำต้นพระนามของพระองค์ครับเนื่องด้วยในวันประสูตินั้นนะครับเป็นวันมหาปิติของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาครับคุณผู้ฟังครับทรงมีพระธิดา2พระองค์นะครับก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่ออนาประชาราษฎร์ให้มีความสุขอยู่ดีกินดีและร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศไม่ว่าจะในแขนงใดด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็ทรงมีพระปณิธานนะครับในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศโดยทรงแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศครับในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทำให้เป็นที่ประจักษ์ของชาวโลกครับทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมนะครับถวายเหรียญทองอัลเบิร์ตไอสไตน์จากยูเนสโกในปีพุทธศักราช2530นะครับทรงก่อตั้งมูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นก่อนพัฒนาเป็นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ต่อมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยทั้งทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการทางการแพทย์และการเงินแก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ครับทำให้ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์ผอ.สว.นะครับและได้เสด็จไปทรงร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิผอ.สว.ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยทุกภูมิภาคของประเทศไทยทรงมีพระเมตตาแผ่ถึงบรรดาสัตว์ป่วยอนาถาทรงรับเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานทั้งยังมีพระดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์ขึ้นในภูมิภาคต่างๆของประเทศด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของพระองค์นะครับยังได้ฉายชัดนะครับทรงดนตรีครับทรงขับร้องเพลงทรงนิพนธ์เพลงทรงวาดภาพและทรงออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายทรงเชี่ยวชาญเปียโนและกีตาร์พุทธศักราช2543ขณะเสด็จไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลจีนได้บรรเลงกู่เจิ้งถวายครับทำให้ทรงประทับใจและมุ่งมั่นศึกษาฝึกซ้อมอย่างจริงจังนะครับจนถึงระดับสูงสุดโดยทรงมีพระดำริให้จัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์2แผ่นดินกระชับสัมพันธไมตรีไทยกับจีนด้วยทรงออกแบบเครื่องประดับผนวกกับงานการกุศลครับเช่นโครงการ
ถักร้อยสร้อยรักนะครับแล้วก็โครงการดร.น้ำจิตนะครับนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ

ธิจุฬาภรณ์ทั้งยังทรงจัดนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองด้วยนะด้านการศาสนาก็ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและพุทธศาสนานุปถัมภ์นะครับประถมภพนะครับเอาพระทัยใส่ในพระพุทธศาสนาทั้งยังทรงมีเป็นประธานของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือว่าหลวงตามหาบัวนะครับญาณสัมปันโนนวัตตาบ้านตาดด้วยนะครับเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเข้าเฝ้ารับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมพระราชทานพระสุพรรณนบันและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1นะครับก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีวันที่4กรกฎาคมในวันนี้ด้วยครับคุณผู้ฟังครับทักทายกันนะครับสำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะผ่านทางไลฟ์สดกันอยู่ด้วยนะครับเราทำการถ่ายทอดสดนะรายการกันอยู่นะที่ Facebook ครับ DJ ช้างตกมันนะครับ Facebook DJ ช้างตกมันแล้วก็ปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถร่วมพูดร่วมคุยกับ DJ ช้างได้นะครับสวัสดีคุณศักชัยนะจากสมุยด้วยนะครับป้าพึ่งนะสวัสดีครับคุณหยดน้ำบนใบบัวฟังจากกรุงเทพฝนตกนะอ๋อลงดอกนะลงดอกก็คือตกปล่อยๆนะแต่เช้านะเพลงนี้เพราะแล้วก็เศร้าด้วยนะเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีคุณเมตตาเทพชูด้วยนะฮะสวัสดีดีเจวันนี้ดีหน่อยเห็นแสงแดดครับแล้วก็สวัสดีคุณปริศราโกมินด้วยขอเพลงเด็กมูกล่อนะฮะแล้วก็พี่วรรณโชคบุตรครุฑนะขอเพลงหัวใจเผลอครับแล้วก็คุณสมยศนะคุณพินิษออดแก้วครับลุงดำบางขันนะสวัสดีครับสวัสดีคุณอัมพลนะมณีเสวตครับสวัสดีคุณตูมตามดาวติ๊กต็อกด้วยนะครับแล้วก็พี่ศรีวิไลรัตนพันธ์นะฟังวิทยุอยู่ค่ะเพิ่งเสร็จภารกิจเข้ามาทักช้าแต่ดีกว่าไม่มาใช่ไหมคะนะฮะพี่ศรีวิไลขอบคุณมากครับคุณสุภกิจนะฮะคงพระบาทครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยจากพี่ศรีวิไลนะครับคุณนงยาวนะครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็คุณปิยพงษ์นะน้องเจมส์นะครับสวัสดีพี่ดีเจช้างกันมาด้วยนะครับแล้วก็พี่ชายที่แสนดีจงจิตขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาทักทายกันนะฮะอย่าลืมนะครับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันแนะนำบทเพลงกันมาได้จะฟังกันอยู่ที่สถานีใดก็ตามนะครับสามารถขอเพลงมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์075-419-225ครับ075-419-225น้ำเพลงจากพี่บ่าววีนะครับชื่อเพลงว่าเด็กมูกล่อแนะนำและขอกันมาจากพี่รัฐนะครับจากนครศรีธรรมราชครับ

งานเพลงที่มีชื่อว่าเด็กมูกล่อนะครับบทเพลงจากพี่บ่าววีเนาะเพลงนี้นะครับแล้วก็พี่รัตนะที่แนะนำกันเข้ามาสวัสดีน้องฟานด้วยนะครับนะบอกว่ารักนะนี่ถ้าไม่ส่งมานี่สมบัติที่เขียนมรดกไว้ให้เนี่ยก็น่าจะไม่ได้อะไรนะฮะอันนี้ผู้น้องนี่อาจจะได้บ้างแต่ว่าผู้พี่นี่เงียบหงายก็น่าจะไม่ได้อะไรแล้วนะครับคุณจุรีนะสวัสดีค่ะคุณมนทิชัยนะครับเซฟช้างนะครับแล้วก็ป้าพึ่งบอกว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญนะน้องตีพรมแก้วนะครับสวัสดีพี่ช้างสุดหล่อด้วยนะครับสวัสดีครับนะแล้วก็รักช้างด้วยนะจากคุณมนทิชัยนะครับผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะครับสวัสดีค่ะดีเจช้างสวัสดีครับหนังบีนะพระพรทิพย์ตะลุงลูกทุ่งนะสวัสดีค่ะน้องดีเจช้างแล้วก็แฟนรายการทุกคนค่ะสวัสดีด้วยครับแล้วก็พี่ชายที่แสนดีจงจิตนะสวัสดีครับนะก็ทักทายกันมาหลายข้อความกันเลยฝากกดไลค์แล้วก็ช่วยกดแชร์กันด้วยก็แล้วกันนะฮะแล้วก็แนะนำบทเพลงมาได้นะพี่ทิพย์นะฮะ บอกว่าขอเพลงพอใช้ไม่พอโชว์นะของน้องนิวพงศกรใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็สวัสดีเพื่อนกุ้งด้วยนะครับนวรัตน์คงมนนะครับนะสวัสดีดีเจเพื่อนนะฝนตกเด้ปรานีนะปรานีนี่คือปราไหนปรานีคือปราไหนสวัสดีคุณพี่นนทิวัฒน์นนทพักด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีคุณนนทิวัฒน์นะฮะวันก่อนนี้ไปปรึกษากันเรื่องราวของการจะปั่นจักรยานนะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็น่าจะมีการงดในส่วนของกิจกรรมปั่นนะแต่ว่ากิจกรรมอื่นก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฟ้าฝนสภาพอากาศไม่ค่อยดีช่วงนี้นะแต่ว่างานวิ่งของคุณนนทิวัฒน์นะที่จัดที่ปากพนังนะก็ปิดรับสมัครกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีงานวิ่งกันในช่วงของเดือนสิงหาคมที่ประตูระบายน้ำอุทกวิพัฒน์ประสิทธิ์กันด้วยนะครับคุณเบสนะครับขอบคุณน้องเบสมากเลยนะครับพี่ดีเจช้างครับผมขอเพลงขอให้เธอมีสุขนะของพี่หนึ่งมีเคแบนครับนะขอบคุณครับนะขอบคุณมากเลยน้องเบสณัฐพลนะครับ14นาฬิกากับ34นาทีครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะฮะเรื่องราวจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับปุ๋ย Black Cat นะครับยารา Black Cat 1ฝากคุณผู้ฟังกันไว้เลยนะใครสนใจวันนี้ต้องการทำเกษตรนะฮะแบบไร้เคมีนะครับอาจจะไม่ 100% ละครับแต่ว่ามันจะไปช่วยลดในเรื่องราวของการใช้เคมีลงได้เยอะมากเพราะว่าในส่วนของปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1เราเน้นในเรื่องราวของการทำให้สภาพต้นเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1เนี่ยเขาก็จะไปช่วยในเรื่องราวของการป้องกันเรื่องราวของเชื้อรานะทุกชนิดนะที่จะเกิดขึ้นในส่วนของท่านนะเมื่อต้นสมบูรณ์แข็งแรงและเราป้องกันโดยที่ไม่ให้มันเกิดโรคขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับเรื่องราวของโรคเรื่องราวของแมลงต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นในส่วนของคุณเนี่ยน้อยนะฮะลดลงนะเมื่อเรื่องราวของโรคต่างๆลดลงการใช้ยาเคมีนะที่จะเอาไปรักษาเนี่ยมันก็จะลดลงตามด้วยครับมันก็เลยทำให้สวนของเรานะครับปลอดจากเรื่องราวของเคมีที่เป็นอันตรายนะครับนั่นเองนะเพราะว่าเคมีบางตัวเนี่ยนะคุณผู้ฟังเอาไปรักษาโรคของพืชก็จริงแต่ตรงกันข้ามมันก็ทำลายสุขภาพของคนนะฮะได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากทำสวนให้ปลอดภัยนะแนะนำเลยครับ2ตัวครับเอาอยู่แน่นอนปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1ส่วนปุ๋ยทางดินคุณใช้สูตรใดก็ได้ที่

ใช้อยู่แล้วนั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณสามารถที่จะลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงได้ถึง 40% นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าต้นทุนของคุณลดลงแน่นอนลดเรื่องราวของค่ายาลดเรื่องราวของค่าปุ๋ยทางดินนะฮะนี่นะต้นทุนลดแน่นอนครับแล้วก็เรื่องราวของจุกจุกจิกจิกปัญหาเล็กปัญหาน้อยนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็จะลดลงไปครับคุณผู้ฟังฮะนี่ถ้าคุณใช้ปุ๋ย Black Cat ของเราอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายสวนครับนะหลายแปลงครับที่ได้ใช้กันมาต่อเนื่องกันเป็น10ปีนะฮะต่อเนื่องกันมานะตอนแรกทุกคนก็บอกว่าปุ๋ย Black Cat เนี่ยราคาแพงนะ 1,980 บาทแต่คนที่บอกว่าราคาแพงนะเขาบอกว่าคนที่บอกว่าปุ๋ย Black Cat แพงเนี่ยคือคนที่ยังไม่มีโอกาสใช้เท่านั้นแหละแต่คนที่มีโอกาสได้เอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปใช้แล้วนะเห็นผลแล้วเนี่ยมานั่งคำนวณมาคิดแล้วถึงต้นทุนในการทำผลผลิต1ปีของคุณแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไปช่วยลดต้นทุนของคุณลงเยอะมากๆก็เลยบอกว่าปุ๋ย Black Cat เนี่ยนะก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับคุณผู้ฟังครับอ่ะนะฮะนั่นคือเรื่องราวนะของปุ๋ย Black Cat นะฮะแล้วก็ยารา Black Cat 1ครับฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะครับพี่หมูเคียนซานะครับสวัสดีทักทายกันด้วยเนาะขอเพลงคืนฝนพรำนะกันเข้ามาครับของคุณหญิงทิติการครับแล้วก็มีเพลงพ่อจ๋าดำใช่ไหมครับที่แนะนำกันมาจากคุณอนุสรนะครับก็แนะนำกันมาได้นะวันนี้เรามีน้องๆนะ2ท่านด้วยกันนะช่วยกันรับสายโทรศัพท์กันอยู่ที่สถานีครับ0754192255ครับ0754192255ใครต้นโทรมใบไม่เขียวผลไม่ดกลูกไม่สวยโทรหาคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับ0634596939ครับ0634596939แนวเพลงจากพี่เอสันติภาพครับเพลงนี้ชื่อว่าพ่อจ๋าดำครับ

พ่อจ๋าดำนะครับบทเพลงจากพี่เอสันติภาพนะครับสำหรับบทเพลงนี้นะฮะก็เป็นบทเพลงที่แนะนำกันเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะจะได้ฟังครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันใครที่เพิ่งเปิดวิทยุนะมาฟังนะวันนี้คุณเกียร์หายไปไหนนะครับคุณเกียร์ติดภารกิจนะฮะสำหรับวันนี้นะไม่สามารถที่จะมานั่งจัดรายการในห้องส่งกับดีเจช้างได้แต่ก็ฝากความคิดถึงนะฮะมาสำหรับแฟนๆรายการทุกคนครับโดยเฉพาะลูกค้าครอบครัวปุ๋ย Black Cat ของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของโปรโมชั่นนะฮะทริปท่องเที่ยวนะกับปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะฮะซึ่งเราจะเดินทางกันในปีหน้านะก็คือปี2570เนี่ยก็จะไปกันที่ประเทศจีนนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันวันนี้นะกติกาคือง่ายมากเลยนะฮะให้เวลาคุณนะไปจนถึงสิ้นปีนี้นะครับในการที่จะสะสมนะครับในการที่จะร่วมโปรโมชั่นกับทริปท่องเที่ยวของเราแต่เราก็จะรับเพียง70ท่านแรกเท่านั้นเนี่ยนะฮะคือมีที่นั่งแค่70ท่านเท่านั้นจริงๆเพราะไปกันเยอะก็จะดูแลกันไม่หวาดไม่หวั่นดูแลกันไม่ไหวอ่ะนะครับก็จะรับเฉพาะ70ท่านแรกนะครับคือซื้อปุ๋ย Black Cat นะครบ4ลังบวกกับยาราแบล็คแคทวัน5ลังรับ1ที่นั่งนะฮะดูแลคุณกันทั้งหมดตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมินะไปกลับนะแล้วก็อยู่ที่โน่นเราดูแลหมดอาหารโรงแรมทั้งหมดนะบริษัทดูแลให้คุณหมดเลยค่าเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมินะไปยังประเทศจีนไปกลับอันนี้บริษัทจัดให้นะแต่ระหว่างการเดินทางจากบ้านไปสุวรรณภูมิเนี่ยอันนี้คุณต้องดูแลตัวเองนะซื้อปุ๋ย Black Cat นะครบ4ลังบวกกับยารา Black Cat 1 5ลังรับ1ที่นั่งครับในการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศจีนกันนะฮะสะสมกันได้จนถึงสิ้นปีนี้นะคุณผู้ฟังนะใครสนใจสอบถามกันได้เลยนะที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939ปุ๋ย Black Cat นะฮะใช้ดีใช้จริงนะใช้ดีบอกต่อให้ด้วยก็แล้วกันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้4-5-6ครั้งแล้วนะครับไม่ดีไม่เห็นผลนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเส้นทางที่ดีขึ้นนะฮะอันนี้เนี่ยบริษัทก็กล้าการันตีนะในคุณภาพนะของปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยินดีรับผิดชอบโดยการคืนเงินนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรกันเลยนะครับใช้ไม่ยากครับแค่ผสมน้ำแล้วฉีดใช้ได้ทุกพืชฉีดทุก 7-10 วันตัวเดียวจบจริงทุกระยะนะสำหรับปุ๋ย Black Cat ครับคุณผู้ฟังครับต้นเหลืองโสมก้านทูบเรียวไม้กวาดน้ำเยิ้มยกแปลงนะฮะลองกันมาหลายยี่ห้อแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หายก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับมาลองเอาปุ๋ย Black Cat กับยาราบ Black Cat 1นะไปใช้ลองดูครับนะรับรองแนวว่าช่วยนะครับในการฟื้นต้นให้ไวกระตุ้นการแตกใบอ่อนต้นกลับเขียวสมบูรณ์ได้ใบใหญ่ใบเขียวครับเพียงขอให้คุณใช้ต่อเนื่องนะครับใช้ต่อเนื่องฉีดพ่นทุก 7-10 วันครั้งเท่านั้นเลยนะฮะอันนี้สำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับคุณผู้ฟังครับ1980บาท

0: ดนะฮะถ้าเกิดว่าต้นโทมใบเหลืองอะไรเงี้ยครับคุณก็ต้องผสมแบบเข้มข้นนะคือ1ชุดเนี่ยผสมไปเลยครับกับน้ำ 1,000 ลิตรนะฮะฉีดพ่นสัก 4-5 ครั้งนะลองดูความเปลี่ยนแปลงครับถ้าใช้แล้วไม่ดีไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราคืนเงินเพราะฉะนั้นนะฮะถ้ามีต้นมันเยอะคุณก็ซื้อเป็นโปรโมชั่นไปจะคุ้มกว่าซื้อชุดละ 1,980 บาทครับคนซื้อนะ6แถม1ชุดซื้อ10ก็แถม2ชุดไปเลยนะโทรหาคุณเกียร์เลยครับ0634596939ครับ0634596939หรือจะซื้อยกลังไปเลยนะครับ1ลัง24ชุดนะครับในราคา 37,920 บาทจากราคาปกติ 47,520 บาทคุณประหยัดไปถึง 9,600 บาทเลยนะครับงานเพลงจากน้องนิวพงศกรครับชื่อเพลงว่าพอใช้ไม่พอโชว์จะนำกันมาจากพี่ทิพย์นะครับเพลงนี
1: ้ใส่เสื้อแถมปุย
0: สวัสดีคุณกำมลด้วยนะครับสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชปากพนังแดดจ้าตอนนี
1: ้
0: คุณบำเพ็ญสองแก้วคุณแม่สุนารีสวัสดีด้วยนะครับรับชมอยู่นะข้างวัดไอ้ไข่ฮะอำเภอสีชนนะคุณเคกันตะพงขอเพลงอย่าใจกระจอกของหนูเล็กครับ
1: ไม่มีรอกน้ำใจ
0: คุณอันใจใช่ไหมครับ
1: คบคน
0: รักรักดีเจขอบคุณครับน้องเบลค่ะพี่ดีเจโอ้ขอบคุณครับน้องเบลเด็กมุกล่อเปิดไปแล้วอ่ะ

พอใช้ไม่พอโชว์นะครับบทเพลงจากน้องนิวพงศกรครับขอบคุณนะที่แนะนำบทเพลงกันเข้ามาด้วยนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เราเจอกัน2ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึง4โมงครับซึ่งก็ออกอากาศพร้อมกันนะฮะ9สถานีนะฮะ10คลื่นความถี่นะครับทั่วประเทศเลยนะครับที่สามารถฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ได้ฟังกันอยู่ที่จังหวัดใดกันบ้างครับตอนนี้โทรศัพท์มาขอเพลงกันได้นะครับที่เบอร์โทร0754192225ครับ0754192225พี่เล็กใช่ไหมครับขอเพลงคนเก็บฟืนนะครับของคาราบาวนะครับกันเพิ่มเติมมาด้วยนะครับทางโทรศัพท์นะครับคุณอภินันท์ขอเพลงเด็กมูกล่อของพี่เบาวีเปิดไปแล้วนะครับเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็สู่ไอติมวอมินิปากพนังเนี่ยขอเพลงคืนที่ดาวเต็มฟ้านะครับให้กับลูกสาวหน่อยค่ะดีเจช้างเนี่ยช่วงเช้าตื่นไม่ทันใช่ไหมเนี่ย เวลาที่ดีเจช้างจัดรายการตอนเช้า8โมงถึง10โมงนี่คือตื่นกันไม่ทันใช่ไหมเนี่ยแฟนรายการอย่างสู่ไอติมวอมินิปากพนังเนี่ยนะเมื่อก่อนนี่ทักกันทุกวันนะตอนบ่ายแต่ว่าตอนเช้านี่หายเงียบไปเลยนะฮะป้าพึ่งนะปุ๋ยแบล็คแคทใช้ดีจริงค่ะหลานป้าที่บ้านอยู่ที่ห้วยยอดทุเรียนตัดครั้งแรกลูกสวยมากค่ะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทใช้ดีจริงค่ะนะครับแชร์ให้รอบ2แล้วนะครับคุณชายอุนะขอเพลงมดในแก้วน้ำถ้าเปิดเนี่ยเย็นนี้จะพาดีเจช้างไปเลี้ยงที่ไหนบอกมาก่อน คุณชายอุถ้าเปิดจัดรายการเสร็จเนี่ย 4-5 โมงเนี่ยนะขอเพลงข้ามันลูกทุ่งด้วยนะจากคุณเคกันตะพงนะคุณสมเด็จเกื้อกูลนะครับสวัสดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับ14:53 นครับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะเราพบกันเจอกันนะทางสถานีวิทยุอสมทนะครับเรื่องราวของฟุตบอลโลกกันหน่อยครับฟ้าขาวอาร์เจนตินานะครับหืดจับนะก่อนเฉือนชนะเคปเวิร์ดนะครับ3-2ครับช่วงต่อเวลาพิเศษผ่านเข้ารอบไปพบกับอียิปต์นะครับที่ดวลจุดโทษเอาชนะออสเตรเลีย4-2ศึกฟุตบอลโลก2026ครับนายราฟาเอลมาเรโน่กรอสซี่ผู้อำนวยการใหญ่นะทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA นะครับเผยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ IAEA ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านนะแม้จะมีการยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อขอเข้าตรวจสอบพื้นที่จริงแล้วก็ตามนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของเจ้าหน้าที่นะฝ่ายปกครองครับค้นกุฏิวัดแห่งหนึ่งนะในตำบลหนองโพนงามอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับพบถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรวจปัสสาวะพระ6รูปพบสารเสพติด3รูปจับศึกทันทีนะครับเมืองหลานครับเมืองหลานคือใครครับเมืองหลานเป็นแพนด้าครับแพนด้ายักษ์ซูเปอร์สตาร์แห่งกรุงปักกิ่งนะฮะร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีที่สวนสัตว์ปักกิ่งในวันเสาร์ครับโดยสวนสัตว์เตรียมเค้กวันเกิดและจัดงานฉลองให้อย่างอบอุ่นนะครับสำหรับเมืองหลานนะก็มีความสามารถหลากหลายนะครับทั้งปีนป่ายขุดดินทำท่าชิดซิทอัพนะฮะรวมถึงแบ่งอาหารให้กับนกแล้วก็เคยสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางจากวีรกรรมปีนหนีจากกรงนะจนทำให้มีแฟนคลับเนี่ยติดตามกันเป็นจำนวนมากเลยครับคุณผู้ฟังครับนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวของข่าวคราวเนาะที่เอามาอัปเดตกันนะอีกสักหนึ่งเรื่องครับโรงรับจำนำนะรัฐฟรีดอกเบี้ยเดือนนี้นะลดภาระเกษตรกรช่วงเพาะปลูกรัฐบาลพร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทยครับสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มนะครับไม่จำกัดวงเงินตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะหวังเป็นการลดภาระค่าครองชีพในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรกันด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ทางปปส.เองเขาก็มีการเร่งล่าตัวแอดมินผู้ประสานงานนะครับหลังรวบชายสวมฮูดน้ำเงินนะส่งพัสดุยาเสพติดให้กับแอร์สาวชี้มีตัวการใหญ่2คนครับคุมส่งยาไปออสเตรเลียไต้หวันขณะที่ DSI รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษครับ 14:55 นอุ้ยสวัสดีน้องเตอัคราด้วยนะฮะนี่คิดถึงเหมือนกันนะครับทักทายกันมาเนาะเนี่ยคนที่ไม่เคยทักไม่ได้คุยกันนานๆ นะครับช่วงนี้ก็ได้กลับมาคุยกันกลับมาทักกันแสดงความรักความห่วงใยกันให้กำลังใจกันก็ขอบพระคุณด้วยกันแล้วกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้แต่ละคนก็แยกย้ายกันไปนะทำหน้าที่แยกย้ายกันไปทำงานเนาะก็ไม่ค่อยได้เจอกันอุ้ยฟ้าร้องเพลงครับเพลงคืนฝนพรำนะครับเสียงร้องจากคุณหญิงทิติการ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา15นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลรัสเซียอ้างกองทัพยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาของยูเครนได้แล้วรัสเซียแถลงวันศุกร์ว่ากองกำลังของตนสามารถยึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของภูมิภาคโดเนสในยูเครนได้สำเร็จการประกาศความสำเร็จดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกันของคณะผู้บัญชาการระดับสูงของรัสเซียกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งการประชุมชุดนี้จัดขึ้นที่ศูนย์บัญชาการที่ไม่เปิดเผยยึดที่ตั้งสำหรับการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนเมืองกอสเตียนตินิฟกาถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญในแนวป้องปราการทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่รัฐบาลรัสเซียต้องการครอบครองมาอย่างยาวนานเมื่อเดือนที่แล้วนายปูตินเคยระบุว่ารัสเซียใกล้จะยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จโดยเมืองแห่งนี้เคยมีประชากรเกิดสงครามเกือบ70,000 คนแต่ปัจจุบันเหลือเพียง

0: 2,000 คนเท่านั้นการเข้ายึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาจะช่วยให้กองกำลังรัสเซียมีฐานที่มั่นสำคัญในการเคลื่อนพลไปทางเหนือตามแนวป้อมปราการซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเป้าหมายหลักในแคมเปญทางทหารของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวไว้ว่ารัสเซียจะต้องควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของภูมิภาคโดเนตให้ได้ก่อนที่สงครามจะยุติลงขณะที่ยูเครนยังคงยึดครองพื้นที่ประมาณ1/5ของภูมิภาคนี้หลังจากผ่านพ้นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและกระบวนการทุจริตทะเบียนต่างด้าวปิดฉากแรงงานเงาอธิบดีกรมการปกครองสั่งออกจากราชการไว้ก่อนและสอบวินัยร้ายแรงนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นายวิทยานิติธรรมรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจับกุมนายหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นการจับกุมและคดีทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวชาวเมียนมาเมื่อวันที่24กันยายน2567ตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนคือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐอำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีในช่วงปี2564ถึง2565เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐในหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายและดำเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนแล้วและตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปอนุสรณ์สถานเขารัชมอร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังอนุสรณ์แห่งชาติภูเขารัชมอร์ภูเขาหินแกรนิตที่คีสโตนรัฐเซาท์ดาโกตาที่มีประติมากรรมแกะสลักใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ4คนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาทรัมป์ใช้เครื่องบินจัมโบ้เจ็ตลำหรูที่กาตาร์มอบให้เป็นของขวัญเพื่อใช้เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ไปจนครบวาระดำรงตำแหน่งการเยือนเขาลัชมอร์เป็นบทโหมโรงก่อนเข้าสู่การเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีในคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นไฮไลท์ของงานมีการกล่าวปราศรัยต่อหน้าฝูงชนของนายทรัมป์และการแสดงพลุดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อป

0: มาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

มดีคนมีสุขถ้าหากเราไม่สนุกใช้พลังงานท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network FM 104.5 MHz อสมทนครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

คลื่นความถี่ทั่วประเทศนะครับเราเจอกันเป็นประจำในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับ 14:00 น.ถึงเวลา 16:00 น.ดีเจช้างนั่งจัดกันอยู่นะที่สตูดิโอครับของสถานีวิทยุอสมทจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ฟังนะขอบคุณกันสำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังนะครับที่ทักทายกันเข้ามาแนะนำถามถึงงานเพลงกันเข้ามานะครับทางโทรศัพท์นี้ก็เบอร์โทรนะครับ075-419-225นะครับ075-419-225นะครับส่วนทางไลฟ์สดนะก็ดูกันสดๆนะฮะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของFacebook นะครับปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook DJ ช้างตกมันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็แอดเป็นเพื่อนนะกดติดตามนะครับ DJ ช้างกันด้วยก็แล้วกันนะครับในส่วนของ Facebook นะครับ DJ ช้างตกมันครับส่วนทางวิทยุก็บอกเบอร์โทรไปแล้วเนาะว่าเบอร์อะไรนะ075-419-225ครับคุณผู้ฟังครับนะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก็ประชาสัมพันธ์กันไปสำหรับเรื่องราวดีๆนะจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรานะที่ดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์ Black Cat เอามาเน้นย้ำเพราะอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีโอกาสเปิดใจครับแล้วก็เอาไปใช้กันเพราะมันจะมีผลดีเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของผลผลิตนะฮะเรื่องราวของต้นทุนนะที่มันจะลดลงครับแล้วก็เรื่องราวของสุขภาพนะของพี่น้องเกษตรกรกันด้วยครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat นะเป็นปุ๋ยน้ำนะครับรวมนะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมทุกชนิดรวมไว้จบครบนะครับในชุดเดียวครับนะซึ่งสามารถใช้ได้ตลอดนะทั้งฤดูกาลนะตั้งแต่เริ่มปลูกนะไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตฟื้นฟูนะทำลูกทำดอกกระทุ้งเปิดตาดอกนี่ได้เลยปุ๋ย Black Cat ใช้ได้เลยครับคุณผู้ฟังครับส่วนยารา Black Cat 1ก็ป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดนะครับมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงกันได้ด้วยนะครับแล้วก็เราทำจากสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนใช้แล้วปลอดภัยครับคุณผู้ฟังครับนะฮะนั่นคือผู้ให้การสนับสนุนรายการกันตรงนี้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยต้องการจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับคุณสามารถติดต่อมาที่โดยตรงเลยนะที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับงานเพลงที่คุณอุนะฮะขอมานะครับอยู่คนเดียวเหรอครับวันนี้เหงาเนาะให้ฟังมดในแก้วน้ำงานเพลงจากอาจารย์ไข่มารีวันน่าครับ15:00 น.กับ19:00 น.

ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคท1นะครับยังคงนั่งอยู่ด้วยกันกับดีเจช้างนะครับบางคนอาจจะยืนครับ บางคนอาจจะเดินอยู่นะบางคนก็ทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังรายการไปด้วยอยู่ในสวนบ้างอะไรบ้างหรือบางคนก็นอนฟังกันอยู่นะฮะจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามแต่ขอให้มีความสุขนะกับการรับฟังรายการนี้ก็แล้วกันนะครับ15 น.16 น.ครับ9 สถานี10

มดแก้วน้ำนะครับบทเพลงเพราะๆนะครับความหมายดีๆนะครับจากอาจารย์ไข่มาริวาน่านะครับจะได้ฟังเรียบร้อยนะสำหรับบทเพลงที่แนะนำกันมาสวัสดีคุณสมเด็จเกื้อกูลด้วยนะครับคุณธัญพัฒน์นะสวัสดีคณะช้างดีเจคนสวยเลยฮะอุ๊ยทำไมเห็นดีเจผมยาวหรือไงวันนี้เลยบอกว่าเป็นดีเจคนสวยนะครับแล้วก็คุณแม่จินตนาทรัพย์สินด้วยนะครับสวัสดีนะฮะคุณสาวเฮิร์บโกปันแต่ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็สวัสดีนะป้าพึ่งหมอผ้าใส่เสื้อสวยค่ะนะแล้วก็ยังนั่งให้กำลังใจกันอยู่นะคะขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีคุณอาร์มด้วยนะคุณอาร์มขอเพลงได้ไหมนะขอได้ครับแต่ว่าจะเปิดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะบางทีเวลาหมดอะไรเงี้ยครับมันก็เปิดไม่ทันเหมือนกันนะนะบางทีก็หาไม่เจอบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนะพี่รัตไปไหนฮะหนีไปตลาดนาชุมแล้วนะครับหนีไปตลาดนาชุมแล้วเหรอฮะตอนนี้ไปซื้ออะไรเอ่ยนะตลาดนัดนาชุมนะลุงเอกครับเจ้าของตลาดนะแบบแม่ค้าก็ไปขายกันได้ทุกวันไม่มีวันหยุดคนซื้อก็ไปซื้อกันได้ทุกวันนะก็ไม่มีวันหยุดนะเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับนี่นะก็แวะกันไปได้เนาะตลาดนัดนาชุมครับสี่แยกเบญจมะนะลุงเอกครับเจ้าของตลาดนะครับแล้วก็สวัสดีเพจนครเพจสวัสดีนครศรีธรรมราชด้วยนะฮะอันนี้ขายลิโพหรือว่าไง เห็นชูนิ้วมา2นิ้วนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณแอดมินนะเพจสวัสดีนครศรีธรรมราชด้วยนะครับ15นาฬิกากับ26นาทีครับคุณผู้ฟังครับบอกกล่าวกันนะสำหรับในส่วนของฝรั่งหงเป่าสื่อนะฮะนี่คือปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยนะฮะแม้ว่าเราจะพูดคุยกันกับการใช้งานกับสวนทุเรียนนะครับกันอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าใช้งานเยอะสำหรับสวนทุเรียนนะแต่ปุ๋ย

แคทเนี่ยไม่ได้ใช้ได้เฉพาะในสวนทุเรียนนะเพียงอย่างเดียวนะเราสามารถที่จะใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะทุกชนิดพืชนะถ้าเป็นพืชเนี่ยคุณสามารถเอาปุ๋ยแบล็คแคทเอายาราแบล็คแคทวันเนี่ยนะไปใช้ได้หมดเลยครับอย่างในส่วนของฝรั่งผงเป่าสือนะฮะนี่ก็สามารถเอาปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยไปใช้งานได้นะอย่างสวนของป้าสาวลุงดำนะครับอยู่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็เอาปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยไปใช้นะก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นพันธุ์นะของหงเป่าสือฝรั่งหงเป่าสือเนี่ยคือลูกมันจะไม่ดกลูกมันจะไม่เยอะนะมันก็ออกจะประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นะฮะพอเอาปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยไปฉีดพ่นนะปรากฏว่าดกมากนะตอนนี้ขายกันไม่ทันเลยทีเดียวนะขายกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รสชาติก็อร่อยด้วยนะครับนี่นะสวนฝรั่งของป้าสาวลุงดำอยู่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะใครเรียกว่าป้าสาวเนี่ยต้องจัดการแอดมินหน่อยแล้วล่ะพี่สาวพี่ดำใช่ไหมนะครับต้นหลังจากที่เอาปุ๋ยแบล็คแคทไปใช้ที่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้ก็คือต้นเนี่ยสมบูรณ์นะครับติดดกนะผิวสวยน้ำหนักดีรสชาติหวานอร่อยเลยนะใครสนใจติดต่อพี่สาวบัวคงได้เลยนะในส่วนของฝรั่งหงเป่าสือนะอยู่ที่อำเภอปากพนังครับคุณผู้ฟังฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับนี่ติดต่อกันไปได้สำหรับใครที่ต้องการจะสั่งซื้อนะครับนะทุเรียนนะทุเรียนนะครับใช้แล้วนะอย่างสวนทุเรียนภูเขาไฟแม่โสภานะครับอยู่ที่อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษครับหลังจากที่เอาปุ๋ยแบล็คแคทไปใช้ซึ่งตอนนี้ก็มีการตัดเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะสิ่งที่ได้จากการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะครับในส่วนของสวนทุเรียนภูเขาไฟของแม่โสภาที่อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็คือว่าดกครับทรงสวยเปลือกบางนี่เปลือกบางแล้วพอเปลือกบางแล้วเป็นไงเนื้อเยอะนะฮะเมล็ดเล็กเนื้อเล็กนะรสชาติหวานฉ่ำครับเนื้อครีมมี่นะฮะจริงๆเลยนะฮะนี่นะซึ่งเขาบอกว่าส่วนของแม่โสภาเนี่ยคือขายกันแบบว่าไม่ทันจริงๆเพราะลูกค้าจะแย่งกันนะถ้าเป็นส่วนนี้เพราะรู้ว่าผลผลิตหรือว่ารสชาติของทุเรียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับส่วนครูจีนะซึ่งดีเจช้างก็ได้ชิมด้วยเหมือนกันนะอย่างส่วนทุเรียนครูจีเป็นส่วนทุเรียนภูเขาไฟครับอยู่ที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษดีเจช้างก็สั่งมา5ลูกเขาแถมมา1ลูกครับได้มาทั้งหมด6ลูกด้วยกันนะฮะแต่ช่วงนี้ก็ดีใจเมื่อวานกลับไปที่บ้านเชียนใหญ่เพราะว่าก่อนหน้านี้กินทุเรียนเยอะก็มีก็เป็นห่วงตัวเองว่าจะอ้วนขึ้นนะแต่กลับบ้านเนี่ยเขาทักว่าผอมลงสวัสดีอิตาแบงค์ด้วยจ้าอิตาแบงค์นี่คือชื่อเขานะนะสวัสดีด้วยครับน้องแบงค์นะครับหายป่วยแล้วใช่ไหมจ้าหายป่วยแล้วเนาะสุขภาพแข็งแรงงานเยอะๆนะครับเอางานน้อยๆแล้วกันเงินเยอะๆดีกว่าถ้างานเยอะมันเหนื่อยเอางานน้อยๆแต่ได้เงินเยอะแล้วกันนะครับส่วนทุเรียนภูเขาไฟของครูจีครับอยู่ที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษนะครับตัดลูกไป 1,500 กิโลนะ AB ทั้งหมดนะฮะนี่นะก็ใช้กันมาต่อเนื่องนะสำหรับส่วนนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันเนี่ยแบบ 100% เลยนะครับก็มีพวกยาเคมีบ้างนะเห็นว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมดทั้งเพนทั้งเพเนี่ยนะก็คือใช้ยาแมลงใช่ไหมประมาณสักแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับที่เหลือนี่ก็เป็นปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันเนี่ยเรามีส่วนในการไปป้องกันนะครับบางทีพอถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องยังอาจจะต้องโฉบหน่อยหน่อยนิดๆ นะสำหรับเรื่องราวของยานะเคมีกันหน่อยนะครับก็เห็นว่าฤดูกาลที่ผ่านมาที่สวนเขาก็เยอะต้นเขาก็มากแต่ก็ใช้ไปแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนั่นก็เป็นสวนของครูจีนะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับสวนของรองใจรองนรินนะฮะอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะฮะนี่นะก็ส่งมาให้ที่คุณเกียร์นะฮะได้ดูแหละนะครับว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับทุเรียนนะครับจากอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะก็ทรงสวยนะทรงสวยครับหนามสวยเปลือกบางเนื้อเยอะนะแล้วก็เม็ดเนี่ยเล็กครับรสชาติหวานแล้วก็ละมุนมากนะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนของรองใจกับรองนรินจากอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเปลือกบางหมดเลยคุณผู้ฟังนะเปลือกบางจริงอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยที่ผมเห็นอย่างชัดๆเลยนะเห็นกับตาตัวเองอ่ะก็คือการที่เราไปที่อำเภอชัยยาใช่ไหมครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือดีช้างเนี่ยไปจัดงานแหละนะฮะแล้วก็ในงานก็จะมีทุเรียนนะซึ่งเป็นทุเรียนที่เป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมาด้วยนะครับแล้วก็เราก็ไปเยี่ยมสวนทุเรียนนะของพ่ออารมณ์แม่พรน้องน้ำน้องแตงนะครับที่ที่ตนอะไรนะ

น้ำตกโตนงาช้างใช่ไหมโตนเรือบินโตนเรือบินนะฮะที่โตนเรือบินนะครับแล้วพอดีไปถึงก็โชคดีอ่ะมันก็แบบคนมันวาสนาดีอ่ะเนาะมันก็มีทุเรียนหล่นพอดีพอดีเลยนะที่บ้านของแม่พรพ่ออารมณ์นะฮะก็เอามาผ่าทั้งสองลูกเลยแล้วก็มาปอกทั้งสองลูกทั้งที่เราเอาไปจากในงานนะครับกับที่สวนของคุณแม่แม่พรพ่ออารมณ์นะก็ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นนะอย่างแรกเลยคือเปลือกของแม่พรนี่คือเป็นปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยบางมากเปลือกบางนะในขณะที่ไม่ได้ใช้นี่คือเปลือกค่อนข้างหนานะเปลือกค่อนข้างหนาเลยแหละนะครับแล้วก็เนื้อของแม่พรนี่เนื้อจะเยอะเพราะเปลือกบางไงเนื้อมันก็จะเยอะเมล็ดก็จะเล็กนะครับแล้วก็รสชาติก็แบบหวานอร่อยมากแบบเนื้อนี่คิมมี่สุดๆเลยนะครับเป็นการทานทุเรียนที่อร่อยมากนะฮะเนี่ยยังอร่อยอยู่เลยตอนนี้อร่อยไม่รู้ลืมมาบอกอย่างนี้เลยแล้วกัน อร่อยไม่รู้ลืมนะสวัสดีโรงสีชาด้วยนะขอบพระคุณมากครับฉันรักเธอเสมอนะฮะนะขอบคุณมากเลยนะครับนะขอบคุณมากนะครับแล้วก็ยังมีนะครับในส่วนของอีกทุเรียนหนึ่งอ่ะที่มันไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทอ่ะนะมันก็เปลือกหนารสชาติก็หวานไหมก็หวานแหละแต่ว่าความหวานความละมุนความเป็นคิมมี่เนี่ยมันก็แตกต่างกันเนื้อมันไม่เหมือนกันนะรสชาติแตกต่างกันครับแล้วก็เมล็ดก็จะใหญ่กว่าส่วนที่ได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทครับคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นวันนี้แนะนำเลยนะพี่น้องชาวสวนทุเรียนหรือว่าจะเป็นพืชอะไรก็ตามครับเอาปุ๋ยแบล็คแคทไปใช้นะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะเสียเงินเปล่าเพราะบริษัทเขากล้าการันตีครับว่าเมื่อคุณเอาไปใช้แล้วมันไม่เห็นผลมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยนะปุ๋ยแบล็คแคทเรายินดีคืนเงินครับคุณผู้ฟังฮะนี่สนใจติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0634596939ครับ0634596939นะติดต่อไปได้เลยนะครับงานเพลงของคุณไทยธนาวุฒิครับแนะนำกันเอาไว้นะครับสำหรับบทเพลงนี้ชื่อเพลงว่าข้ามันลูกทุ่งครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะจากอุดรธานีด้วยนะครับแนะนำเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอมานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทยอยจัดให้ฟังกันแล้วกัน

ในช่วงเวลาของรายการนะครับขอบพระคุณด้วยก็แล้วกันนะครับที่ให้เกียรติเลือกสรรบทเพลงเพราะๆนะครับกันเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงของอากาศแปรปรวนนะครับจะบอกว่าแค่คุณมีน้ำนะครับฉีดพ่นปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาราบ Black Cat 1นะครับนะฉีดพ่นนะก็สามารถที่จะพาให้เราเนี่ยรอดได้นะครับในทุกๆสถานการณ์ได้ด้วยนะเพียงตามคำแนะนำนะฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อที่จะเป็นการลดนะความเครียดของต้นนะเพื่อรักษาต้นครับไม่ให้โทรมนะครับนะฮะอย่างสวนนะทุเรียนของพี่สมชายนะครับอยู่ที่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ2ปีที่แล้วเนี่ยจากต้นโทรมป่วยเหลืองทั้งแปลงครับก็กลับมาฟื้นนะครับแล้วก็ทำผลผลิตได้นะครับด้วยปุ๋ย Black Cat นะครับปีนี้ก็พาผ่านแล้งจัด2เดือนเต็มนะครับไม่มีน้ำเลยนะแต่ต้นก็ไม่มีโทรมนะเพราะว่าฉีดพ่นนะปุ๋ย Black Cat นะครับร่วมกับยารา Black Cat 1กันอย่างต่อเนื่องนะตอนนี้โรงครัวพร้อมใบใหญ่ใบเขียวใบหนามันวาวนะอาหารเต็มมากนะผลผลิตบนต้นก็สวยสมบูรณ์มากนะครับหนามเขียวหนามหยีภูเต็มน้ำหนักดีครับส่วนทุเรียนพี่สมชายอยู่ที่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับใช้ปุ๋ย Black Cat ตัวเดียวจบครับคุณผู้ฟังครับไม่ต้องผสมฮอร์โมนตัวอื่นเพิ่มให้สิ้นเปลืองนะครับไม่ต้องผสมสารจับใบครับลดขั้นตอนการผสมจากเดิม 2-3 ชั่วโมงกว่าจะได้ฉีดน้ำมัวแต่ผสมกันอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะครับครบจบนะครับในสูตรเดียวเลยนะครับให้การทำทุเรียนง่ายขึ้นใช้ได้ทุกระยะไม่ยุ่งยากโดยใครที่บอกว่าเป็นเกษตรกรสวนทุเรียนมือใหม่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการใช้นะครับในส่วนของสูตรต่างๆเพราะงั้นง่ายเลยครับวันนี้นะฮะแค่เอาปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1แล้วก็ปุ๋ยทางดินได้แค่นี้เลยนะครับก็สามารถทำสวนได้แล้วนะครับแล้วก็ฟังรายการนี้นะมีปัญหามีอะไรที่อยากจะสอบถามนะปรึกษาก็สามารถโทรหาคุณเกียร์ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939นะสวัสดีคุณศรีวันศรีสุวรรณจากทุ่งสงด้วยนะครับสวัสดีดีเจช้างนะพี่ธวัชชามทองนะเพลงเพราะชอบมากครับแล้วก็คุณมนัสฉิมพรีนะก็สวัสดีด้วยนะครับขอบคุณมากที่ทักทายกันเข้ามาครับคุณผู้ฟังอ่ะนี่คือปุ๋ย Black Cat ย้ำกันอีกทีนะฮะ1ชุด 1,980 บาทซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ครับ1ลัง24ชุดนะฮะ 37,920 บาทครับส่วนยารา Black Cat 1 1ขวด1ลิตรผสมน้ำ 1,000 ลิตรราคา 1,540 บาทซื้อ1ลังนะ12ขวด12ลิตร 1,750 บาท 1,700 เดี๋ยวนะ17,520 บาทนะฮะ 17,520 บาทครับในส่วนของยาราแบล็คแคทวัน1ลัง12ลิตร12ขวดนะครับมีขอเพลงสาวเพชรบุรีนะของน้องต้นข้าวสุปรียามาด้วยนะครับสาวเพชรบุรีนะแต่ว่าขอมาจากสาวที่ไหนฮะสาวสุราษฎร์ธานี อาจจะเป็นคนเพชรบุรีแล้วมาทำงานอยู่สุราษฎร์ธานีหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแนะนำเพลงของน้องต้นข้าวกันมานะครับเพลงนี้เนี่ยต้นฉบับก็เป็นแม่พึ่งใช่ไหมครับราชินีลูกทุ่งเนาะพุ่มพวงดวงจันทร์นะที่เป็นคนขับร้องไว้นะครับจากร้านนวดนะครับเรือนมะลินะครับสุราษฎร์ธานีครับกับเพลงนี้ครับสาวเพชรบุรี

สาวเพชรบุรีของต้นข้าวสุปรียานะครับแนะนำกันมาจากร้านนวดเรือนมะลินะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปสุราษฎร์ธานีนี่ต้องแวะไปนวดบ้างแล้วแหละนะที่ร้านนวดเรือนมะลินะฮะเนี่ยแม้พูดถึงร้านนวดแล้วนึกถึงแบบกลิ่นอะไรหอมๆนะที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านนวดอะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ฟังขอบคุณมากนะครับที่แนะนำเพลงกันมาแหมพอขอเพลงของแม่พึ่งมาเนี่ยก็อยากฟังเสียงของแม่พึ่งด้วยฟังเพลงนี้ของแม่พึ่งครับพุ่มพวงดวงจันทร์สักเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าโลกของพึ่งครับ

ได้ฟังเสียงร้องนะครับของแม่พึ่งนะครับวันนี้ก็น่าจะทำให้หลายคนก็คิดถึงเนาะราชินีลูกพุ่งลูกทุ่งนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์ครับซึ่งเป็นราชินีลูกทุ่งที่จากไปแล้วนะครับแต่ไม่เคยหายไปจากแฟนเพลงเลยนะครับผลงานเพลงของแม่พึ่งก็ยังคงได้รับความนิยมนะยังมีคนขอนะยังมีดีเจเปิดนะครับกันอยู่ตลอดเนาะแล้วก็เพลงของแม่พึ่งก็เป็นบทเพลงที่มีศิลปินรุ่นหลังๆก็ยังเอามาร้องเอามาใช้ในการประกวดนะครับกันอยู่ตลอดเลยมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าแม่พึ่งยังไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยไม่ได้จากไปจากแฟนเพลงเลยนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือราชินีลูกทุ่งครับพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับกับเพลงโลกของพึ่งนั่นเองนะครับ 15:54 นครับวันนี้เราเดินทางกันมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วล่ะนะสำหรับในช่วงเวลาของรายการนะครับช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับคุณฟังสามารถที่จะติดตามนะครับรายการนี้นะได้เป็นประจำนะครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับทางสถานีวิทยุอสมทครับ9สถานี10คลื่นความถี่นะครับปกติเราจะมากัน2คนนะครับดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับแต่วันนี้เนี่ยคุณเกียร์ก็ติดภารกิจนะฮะก็เป็นดีเจช้างแล้วครับมาพบกับคุณผู้ฟังนะเพียงคนเดียวนะแต่ก็ยังมีเรื่องราวนะจากผู้การสนับสนุนรายการนั่นก็คือปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับเอามาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรนะฮะได้เอาไปใช้กันด้วยนะครับถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลใช้แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะไปในทางที่ดีขึ้นนะปุ๋ยแบล็คแคทนะครับเรายินดีคืนเงินนะครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ยแบล็คแคทเรายินดีคืนเงินนะเพราะฉะนั้นใครสนใจวันนี้ก็ต่อคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0634596939ครับ0634596939ครับส่งท้ายกันกับบทเพลงจากวงสิงห์สยามครับเป็นวงดนตรีแนวเรกเก้นะครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพลงนี้ชื่อว่านครศรีธรรมราชครับและพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ 14:00 น. ถึง 16:00 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลแคทออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ2569เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนส่งสิ่งของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยการออกประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมซึ่งมีการกำหนดแนวทางยกระดับมาตรการกำกับดูแลสมาชิกลูกเรือและป้องกันการใช้สถานะลูกเรือในทางที่ไม่เหมาะสมพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพักละธรรมซัดกฎหมายฮัดล้าสมัยต้นตอ

0: พุทธยาดกว่า150ชีวิตถูกลอยแพเร่งดันแก้พรบปิดช่องกงทัวร์เถื่อนคุ้มครองผู้แสวงบุญเต็มรูปแบบนายนัทพุทธินอุมารองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่พี่น้องพุทธยาดจำนวนมากต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซ้ำแล้วซ้ำเล่าพรรคกล้าธรรมได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัตต่อรัฐสภาตั้งแต่28พฤษภาคมถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่เสนอแก้ไขกฎหมายหรือพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัตต์2524ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งล้าสมัยไม่เพียงพอในการปกป้องประชาชนฉบับนี้อย่างเป็นรูปธรรมสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่คือการปรับบทบาทของกฎหมายเน้นการส่งเสริมไปสู่การกำกับดูแลและคุ้มครองผู้แสวงบุญเพื่อมาตรการตรวจสอบบริษัทผู้ให้กิจการบริการฮัตกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ที่กระทำความผิดถึงเวลาที่รัฐสภาต้องเร่งบรรจุร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาโดยเร็วรายการล่วงลึกหลอกลวงทางช่อง9 Imcot HD คว้ารางวัลเวที Star Media International Award 2026รายการล่วงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 Mcot HD คว้ารางวัล Star Media International Award 2026สาขาพิธีกรและรายการที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาตินำโดยนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรนางสาวพิชยศิลป์นายวัฒน์นางสาวพรศรีสิริเพิ่มพูนและนายอานนท์เจียวหลีทีมงานผู้ผลิตรายการนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล่วงลึกหลอกลวงกล่าวว่ารายการล่วงลึกหลอกลวงจะเป็นสื่อที่ตีแผ่กลโกงและภายในรูปแบบต่างๆของแก๊งมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อรูปแบบของคดีที่มีความซับซ้อนสร้างความเสียหายในวงกว้างสำหรับรายการล่วงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางช่อง9 Mcot HD
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: สุดท้ายนะครับผมช่วงของการจ่อคิวฮิตครับซึ่งเมื่อกี้เปิดไป2ผลงานเพลงยังไม่ใช่จ่อคิวฮิตนะครับผม
1: ครับผม
0: วินาศกรรมหัวใจแล้วก็น้องเมย์คนใหม
1: ่สองเพลงนะครับเริ่มต้นชั่วโมงนี้ครับคริสคร
0: ับผมซึ่งแน่นอนชั่วโมงนี้เราก็จะเป็นการจ่อคิวฮิตครับผมมาพร้อมกับ5ผลงานเพลงที่มาเข้าคลื่นเพลงใหม่ครับ
1: ฟังก่อนใครบนโลกใบนี้ครับ
0: ใช่ครับงั้นไม่รอช้าเลยเพลงแรกวันนี้เป็นผลงานเพลงใหม่จากพี่ไมค์พี่รมพรครับสังกัดแกมมี่โกชื่อว่าทิมใจไว้เมืองลาวฟังเลย

0: ทิมใจไว้เมืองลาวครับไหมพิรมพรสังกัดแกมมี่โกคำร้องทำนองได้สุรชัยวงคำพระครับแล้วก็เรียบเรียงโดยธานินมั่นสนครับผม
1: ครับผม
0: นะฮะใหม่จากพี่ไม้นะครับ
1: นะครับนี่คือเพลงที่1 นะครับโอ้นานๆจะเห็นพี่ไม้ร้องสไตล์นี้อีกทีนึงนะครับนะนานๆเลยนะ
0: ม้วนๆหน่อย
1: ครับผมแล้วก็เพลงที่2ครับคริสครับเป็นงานจาก TT Rex นะฮะจำบ่เป็นนะสังกัดอิสระจ้ะ

0: นะครับขออนุญาตครับรู้สึกว่าไฟล์เพลงจะมีปัญหาเดี๋ยวขออนุญาตลองดึงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจำบอกเป็นเดี๋ยวนะ6-10เข้ามาลงยังเดี๋ยวนะผมดูเลย
1: เ
0: นี่
1: ยไฟล์เพลงต่อไป
0: เดี๋ยวลองดูจากพี่ยุ้ยมานาศักดิ์ก่อนก็ได้ครับ
1: เดี๋ยวเราไปเพลงนี้เดี๋ยวเพลง
0: เจ้า
1: จำบอกเป็นเดี๋ยวเรามาจัดการ
0: เจ้าข่อยเหรอ
1: เจ้าข่อย
0: เจ้าข่อย
1: ยุ้ยมานาศักดิ์นะครับ

0: ันนี้ชื่อว่าเจ้าข่อยนะครับผมของยุ้ยมานะศักดิ์สังกัด Friend Music คำร้องทำนองได้ยุ้ยมานะศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The Jesse ครับ
1: ครับผมนะฮะเจ้าข่อยเจ้าข่อยนี่แปลว่าอะไรครับ
0: ผมครับ
1: เจ้าข่อยศัพท์เทคนิคใช่ไหม
0: เจ้าข่อย
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยกำลัง
1: หาเพลงอยู่ไม่เป็นไร
0: งงกับเพลงอย
1: ู่นะครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: รอบนี้ได้แล้ว
1: จำบอกเป็นพอดีไฟล์เพลงกับที่เรากดมันแปลกๆครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะก็เลยเราก็เลยงงว่าเมื่อกี้มันเปิดไม่ได้
0: แต่ตอนนี้มันเปิดได้เหมือนจะ
1: ลองดูไหมลองดูลองฟังจำบอกเป็นดูนะครับผม
0: จำบอกเป็นนะครับของทีเล็ก

0: มาแล้วนะครับนี่คือจำบ่เป็นนะครับคริสแปลหน่อยครับผม
1: จำบ่เป็นก็คือจำไม่เป็นนั่นแหละ
0: จำไม่เป็นนะฮะอ้าว TTREX นะโอ้นี่ MV นี่ทรงเกาหลีมากเลยนะครับแบบโอ้โหใส่สูทแบบแล้วนางเอกก็แบบเกาหลีเกาหลีนะครับนะชำชำไปญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่ไม่มันดูโลเคชั่นมัน
0: ใช่ใช่ใช่นะครับแหมไม่ธรรมดานะครับเพลงนี้นะฮะจำบ่เป็นนะครับจาก TTREX นะฮะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: โอเคเพลงต่อมาครับผมเป็นเพลงของหมูหนึ่งครับลืมเม็ด
0: ครับ

0: ลืมเม็ดครับผมของหมูหนึ่งครับผมสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้พี่หมูหนึ่งอมรเทพแล้วก็เรียบเรียงโดยสุวัตวงนากรครับผม
1: ครับ
0: น่าจะเป็นศิลปินใหม่หมูหนึ่ง
1: นะฮะอ่ะแล้วก็มาเพลงที่5นะครับบุญฮักบ่ถึงนะฮะจากพี่กบสุพจน์นะสังกัด A Play Music นะจ๊ะ

0: บุญฮักบ่ถึงของกบสุพจน์นะครับสังกัด A-Play Music คำร้องทำนองโดยยอดรักทับทิมแสนเรียบเรียงโดยตูนน้อยสว่างอุบลครับ
1: ครับผม
0: โอ้เอ็มเพลง
1: MV นี่แบบทำดีนะโอ้แบบซึ้งเลยนะครับเศร้าฉ่ำนะครับผมนะเดี๋ยวผมมาทวนอีกรอบนึงครับ
0: คริ
1: สครับผมมีทิมใจไว้เมืองลาวพี่ไม้นะครับจำบอกเป็น TT Rex นะมีเจ้าข่อยพี่ยุ้ยมานะสักเมื่อกี้เขาแปลว่าอะไรนะเจ้าข่อย
0: เจ้าข่อยก็คือคุณกับฉันนั่นแหละเจ้ากับข่อย
1: แบบว่ามีกันและกันใช่ไหม
0: พอมีเจ้าข่อยต่อกันอย่างนี้ก็เลยไม่รู
1: ้เราก็เลยงง
0: มันคือเจ้าก็คือคุณข่อยก็คือฉัน
1: นะครับอันนี้ขอบคุณชาวคณะที่เข้ามาช่วยแปลให้เราด้วยครับผม
0: ครับผมแล้วก็มีลืมเม็ดของหมูหนึ่งนะครับแล้วก็บุญฮักบ่ถึงของกบสุพจน์ครับผม
1: ครับผมนะฮะก็เป็น5เพลงที่ได้ฟังก่อนใครนะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมฮะคริสครับ
0: ครับผม
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดเ
4: อาซะตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: งานเพลงหวานๆซึ้งๆอีก2ผลงานเพลงติดฝนความคิดถึงของเวสป้าแล้วก็รักคนโทรมาจังเลยของพีเสด็จนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงด้วยครับผมนี่ก็จบไปแล้วเรียบร้อยจ่อคิวหินชั่วโมงที่4ของเรายังไงก็เจอกับผมคริสสมคริสได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าครับ
1: ครับผมแล้วก็เจอผมหมีสมหมีนะครับมาเดี๋ยวเสาร์ไหนก็รู้เองนะครับ
0: ครับผมครับผมยินดีมาเจอครับ
1: โอ้ยินดีมากครับผม
0: เจอกันครั้งหน้าแล้วก็เจอกันครั้งหน้าสำหรับทุกคนด้วยครับผมเด
1: ี๋
0: ยวเราทิ้งท้ายไว้อีกสัก2ผลงานเพลงนะครับก่อนที่จะลาจากกันไปช่วงหน้าเป็นของ
1: อาจารย์ประโยงอาจารย์ประโยงนะครับ
0: ครับผมโอเคครับ
1: นะก็มีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้แล้วก็คลื่นจากแพรชนานะครับ
0: ครับผม
1: ลาเจอกันครับผมสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 17:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลเจ็ดรูปที่วัดน้ำขุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลราชธานี7รูปที่มรณภาพจากเหตุเด็กวัย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ที่วัดน้ำขุ่นอุบลราชธานีด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี2รายยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร7รายและกลับบ้านได้แล้ว3รายมหาดไทยสั่ง21จังหวัดชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวมาเลเซียดำเนินมาตรการเข้มยกระดับความมั่นคงชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่มีมติมอบให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงชายแดนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาไทยสปป.ลาวและไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่

0: มยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปเดนมาร์กผุดแคมเปญติวเข้มนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานปลอดภัยสภาความมั่นคงสภาความปลอดภัยทางถนนแห่งเดนมาร์กเดินหน้าแคมเปญรณรงค์ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เพื่อมุ่งเน้นการสอนทักษะและมารยาทการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้มาเยือนต่างชาติทางนี้เพื่อเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือความเข้าใจผิดกับคนท้องถิ่นรูปแบบของแคมเปญประกอบไปด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเช่นการให้สัญญาณมือเมื่อต้องการเลี้ยวการปั่นชิดขวาบนทางจักรยานและการไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นอกจากนี้ทีมงานยังลงพื้นที่แจกไปรษณียบัตรอธิบายกฎระเบียบพร้อมพูดคุยให้ความรู้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรงในขณะที่พวกเขากำลังติดต่อเช่าจักรยานในตัวเมืองโดยในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้จะมีการติดตั้งป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อขยายการรับรู้ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02258888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: ติริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการจาก LTM FM9

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตอย่างไรจะเป็นพิเศษอย่างไรจะเพราะแค่ไหนนั้นให้ท่านผู้ฟังติดตามของเราจนจบรายการนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ.2569ก็ขอให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกประการนะครับต้องการสิ่งไหนขอให้สิ่งนั้นเป็นของท่านทุกท่านทุกคนทั้งหญิงและชายนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542นะครับเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบดพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554แล้วก็นวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ2536ร่วมกันแต่งเพลงนี้นะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงแล้วก็ครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554กับคุณศรีสุภางอินไซรับผิดชอบสโมสรนักเพลงนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับท่านผู้ฟังเราจะเริ่มในแบบไทยสากลก่อนนะครับชื่อเพลงว่าผิดทางรักนะครับเนรัญชราศิลปินแห่งชาติ2562เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยมนูนเทพประธานนะครับเพลงที่2ความรักไม่รู้จบนะครับสาโรจน์เสมทรัพย์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชะอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจิตราวดีจิตตะเกษมนะครับทั้ง2เพลงนั้นจะเพราะมากๆนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับความไพเราะทั้ง2เพลงขอเชิญครับ

จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเริ่มด้วยเพลงแววเสียงซึ่งนะครับไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุพผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน

ขับร้องโดยเรียมดาราน้อยนะครับเพลงที่สองหนาวลมที่เรนูนะครับสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสอนเครีศรีประจวบขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ขอเชิญรับฟังครับ

เอาละครับให้ท่านฟังต่อไปในแบบไทยสากล นะครับท่านผู้ฟังจะเริ่มด้วยเพลงบัญชารักนะครับอสิสถาพรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัชดาพรรักษนาเวศนะครับเพลงที่สองแม่สายนะครับศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพิมพ์ปฏิพานพึ่งธรรมจิตศิลปินแห่งชาติ2560เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยศรีสุดาเริงใจนะครับเพลงนี้จะมีเครื่องดนตรีพิเศษเขาเรียกว่าโซปราโนนะครับซึ่งคนจะเป่าโซปราโนในเพลงนี้เขาชื่อว่าวิชัยอึ้งอัมพรท่านฟังให้ดีนะครับท่านเป่าได้ไพเราะเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังอ่ะขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: นับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ูตรใหม
1: ่พาวซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พาวซ่า
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์
5: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
6: ต่อไปก็ให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งแบบเพราะๆเลยนะครับจะเริ่มด้วยเพลงคนสวยใจดำนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยระพินภูไทยนะครับเพลงที่สองสาวผักไห่นะครับชา

ตรีศรีชนเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมบัตินักพิณพาทย์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับและขับร้องโดยชาตรีศรีชนนะครับสำหรับเพลงนี้มีเครื่องดนตรีพิเศษที่สมบัตินักพิณพาทย์เป่าไว้ได้เพราะมากนะครับนั่นก็คือเสียงโอโบเขาจะเป่าเป็นเสียงเหมือนเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งนะครับเพราะมากท่านลองฟังดูนะครับขอเชิญท่านรับฟังลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปให้ท่านฟังในแบบไทยสากลนะครับเริ่มด้วยเพลงรักสุดหัวใจนะครับประยูรเวชประสิทธิ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสมชาติชนะโชตนะครับเพลงที่สองคนรักหายนะครับเทวันธัญญาพรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชะอุ่มสานเสนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอานัทพุทธมาศขอเชิญท่านฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากลครับ

0: ที่โชคชะตา
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะโอ้มาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการถวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่หาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
2: ์ครับ
1: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ

สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชน

0: เอวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดังหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย
1: ์ครับก่อนอื่นต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
0: ค
1: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือฮุนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของฮุนเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรีน
0: ะ
1: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮะอย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณอ้อมสั่งการไปนามในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นๆนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเองเพราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมา

กันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าฮุนเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชา

0: ก็มาเจอกับฮุนเซนฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภานะก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่าเนี่ยนะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้คุณเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สิงหมุนีด้วยนะครับมันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับ3อำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะฮะเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมคุณเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเยี่ยงนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
1: นะ
0: ครับเปิดรับก็คือว่าคือสีจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรต้องมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมาครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับกัมพูชาใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
1: อาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราไปตีรวมไม่ได้คุณผู้ชมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับตอนนั้นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนี
1: ้
0: คือในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้ง3ประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยไหนได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็น

0: ็นอธิปไตยนะฮะเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยน่ะจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาจึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าโกลเด้นดราก้อนนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห่วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห่วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่ศรีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วอย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไหมเราไม่ให้เพราะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได
1: ้
0: แต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุดเหมือนกันคุณอ้อม
1: เราก็มีเหรอคะอาจารย
0: ์เยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
1: ะ
0: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
1: ใช
0: ่อาวุธยุทโธปกรณ์F-16คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF-16จากอเมริกานะครับกิฟเฟนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
1: ้
0: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนยงปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีนเห็นไหมครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าฮุนเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนารมณ์นะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่ฮุนเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
1: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
0: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอด
1: ค่ะ
0: นะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นค่ายมีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ถ้าใน

0: ธานีท่านทองลุนศรีสุริศไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: คร
0: ับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
1: มีภาษากายเป็นภาษาทางการทูตด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายครั้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนี่คือใกล้ชิดแบบสุดยอดก็ต้อง
1: ดูจากการกอดก็ได้เนาะ
0: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับก็ครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในแหลกซ้ายเดินซ้ายนะครับก็จะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนานๆ นะครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
0: ต้อง
1: ปกติจะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะฮะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแล้วไปดูใน Facebook ได
1: ้
0: ครับสีหน้าค่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
1: ม
0: เช็คแฮนด์แป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าท่าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
1: ดูหน่อยมีในภาพข่าวอยู
0: ่มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่ฮุนเซนนั่งฟังแบบหน้าจ๋อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื
1: ้ออ
0: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
1: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่าเบิ่งจริงๆ
0: เย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการสวมกอด
1: ท่านหวังอีก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างก
0: ัน ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเราก็รำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
1: มันบ้านแรงมากอ
0: ่
1: ะ
0: จริงๆเอ้าก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งๆที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้วในคือถ้าฮุนเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งไปนานแล้วคุณอ้
1: อ
0: มนะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีฮุนเซนได้เพราะฮุนเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายฮุนเซนเนี่ยเดี๋ยวฮุนเซนก็ไปยิงกระบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
1: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตอะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
0: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
1: เออ
0: แล้วก็คือปราบในที่ผ่านมามันการละครไง
1: ค่ะ
0: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราจึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วคำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL-03ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะ
1: ก
0: ัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีทั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงนะครับเพราะว่าคนที่กุมรหัสอยู่ก็คือจีน
1: อาจารย์ไม่เห็นฮุนมาเน็ตเลยอยู่ไหมคะวันนั้น
0: ฮุนมานิตไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับฮุนเซนคือฮุนมานิตกับฮุนมานีลูกชายสองคนแล้วก็มีเตียปันไปนะฮะแล้วก็เตียเซก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์นี่แหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพ

0: าพสูงแล้ว
1: คร
0: ับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระช่องอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอหลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละ นะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องปรับต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนั้นนะถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
1: ้
0: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่นั่นแหละมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณอมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานนะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิดปรับ $1,000 ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารเนี้ยให้คนจีนมาเช่าอยู่100 คนหมดนะ100 คนหรือ 1,000 คนแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนก็ปรับคนละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การตลาดอย่างเดียว
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดนึงตอนนี้พักสักครู่ค่ะก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
6: M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
7: สักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องปราบสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
8: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัศน์ตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห่วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดน

0: นัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะสาขาสันติภาพทั้งที่มันไปถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวและที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งทีวีช่อง Free Asia ให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคองเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุนทีวีช่อง Free Asia เดิมทีเดียวเขาเรียกว่า Radio Free Asia อันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บมันก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการต่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลิงในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมสารกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแรกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ยังภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันคือมันค้ำเนี่ยมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
1: พี่วิชัยบอกว่าผมมาคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
0: จริงจริงมันทั้งโลกนี่แหละ
1: คบยาก
0: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอนนะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได
1: ้
0: นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้ก็นั่นแหละก็คือเขาไล่จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างของตัวเองนั่นแหละครับตอนนี้ก็ต้องใช้เวลานะฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับ
1: อ
0: ันนี้แหละสำคัญที่สุด
1: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ1เส้นทาง
0: แน่นอนแล้วตัวอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองวางมือนะครับจากอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกนะครับ ก็ทำโปรเจกต์อะไรล่ะคลองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นคลองที่เวียดนามทั้งประเทศคัดค้านเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าคลองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดคลองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้วแต่พอมันไปเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คลองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือ แต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้นเวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ 70,000 ล้านดอลลาร
1: ์
0: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะยุนหนานคุณหนิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางนึงก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้2เส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณอ้อม8,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราถึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโช
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุนลังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับก็107ล้านคนกับ17ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณอ้อมนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดีลกับไทยเขาก็ดีลอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให้หย
1: ุ
0: ดเอียงเอิร์ดอะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก
1: ็
0: เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่ว่านั้น
1: ค่ะก็อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย์
0: ก็แน่นอนแหละอะไรจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
1: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู่
0: ต้องให้เป็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อย่าไปงอแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงอแงกับเขา
1: ค่ะ
0: ครับเราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่งอน
1: เราไม่เคยงอนใครนะอาจารย์
0: ไม่ใช่หนุ่มสาวที่นั่งจีบกันแล้วไม่พอใจกันก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
1: ับ เราไม่เคยงอนนะ
0: เร
1: ื่
0: องของผลประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้ง
1: ค่ะ
0: หรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
1: ค่ะอาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเมทแอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่เนาะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฝิ่นใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
0: เฮโรอีน
1: นี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฝิ่นนะคะอาจารย์ค่ะ
0: คือจริงๆปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไ ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายของเราเพราะว่า

0: คนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
1: ยงติดยาเออไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
0: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
1: ค่ะ
0: คือโอเคถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้วจับเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นไหมครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% นี่ก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลีบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลีบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตทุกวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
1: อ๋ออาจารย์เราติดทางที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย์
7: คือพม่าครับอันดับสองลาว
6: ฮะอันดับสองลาว
7: ใช่คร
6: ับ
7: อ
6: ันนี้ในโลกเหรออาจารย
7: ์ของโลกเลยครับ
6: โอ้ค่ะ
7: ก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลิบันไม่ให้ปลูก
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ใช่ปลูกตาลิบันจริงจริงนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกวันนี
6: ้
7: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้น
6: ค่ะ
7: นะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมากก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุหรือสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีนยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
6: มัน
7: ก
6: ็เลย
7: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่แหละแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัด
6: ค
7: ่
6: ะ
7: สกัดแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน
6: ค
7: ่ะ 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้ว มันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้า
6: ค่ะ
7: นะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับพวกเนี้ยมันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยฮะคล้ายแบบฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพง ะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้นะแต่ส่วนใหญ่มันพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือขบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละแต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนมันหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละฮะหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะฮะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฟินไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดไอ้พวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกแหละก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้านก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองคอกกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
6: ม
7: นะฮะ อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง
6: ค่ะ
7: นะครับแล้วก็มีกองพล5กองพลนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได
6: ้
7: ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้
6: อง
7: จุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้าเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้มันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละหนึ่งฤดูกาลนะครับแต่ทุกวัน

0: ี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากนะฮะนั่นก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณอ้อมส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือไอ้พวกสารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ดนะครับมันยังเป็นผลึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไงก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณทอมมันถึงเรียกว่ายาบ้าแต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้นะฮะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลก็แล้วแต่นะโดยปกติ1กิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว่าผลิตเนี่ยก็คือ99
1: ยี่ห้อ99
0: ยี่ห้อ99นะครับก็นะของวะแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆเนี่ยฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
1: ์
0: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตกัวก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฝิ่นใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัฐฉานนะครับอันสถานะที่2คือทางผ่านฮะก็คือเป็นพื้นที่ที่เอาเวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังขาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยางผ่านลาวไปก่อนจากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับลาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: โดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่ามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าทางนี้เซฟนะขบวนที่2เนี่ยนะฮะขบวนที่2เนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ฮะก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะขบวนที่3ก็ตามไปอันนี้รถใหญ่ ในที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื
1: ่อ
0: ที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็นร้อยล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10ตัน20ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดอ่ะเผาเท่าไหร่ล่ะ50ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50ตันก็คือ 50,000 กิโลนะครับ50,000กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมาก
1: ค
0: ่ะ เพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
1: โอ้โหชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
0: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
1: ้
0: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมานี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่ากระบวนการช้าพวกนี
1: ้
0: มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันถึงมีปาร์ตี้ยาอะไร
1: ที่มีที่ให้กระจายไง
0: ก็นั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่48ค่ะ
0: ครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะอาจารย
1: ์ครับก็เรามาต่อว่าด้วยพม่าน
0: ะคะ
1: จะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้
1: มันเป็นเพราะอะไรนะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็มีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียนะอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะก็ขี่ม้ามาฮะมาถึงเขตพายุตั้งแต่ปีพ.ศ.1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะกว่าจะยึดเขตของพายุได้เขตของพายุที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรผู้กรรมที่ยิ่งใหญ่นะฮะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1392ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะฮะไปที่ภูกรรมนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล้นลงมาทางใต้พอมันล้นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละครับหลังจากที่เกลื่อนพยูได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ทอดเวลามาทั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับแล้วต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูนี้ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็ถือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของเสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมะละแมงนะครับเห็นมลิทธวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มากขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนลาวมาอยู่แถวมลิทธวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับ ก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุด ในพม่าก็ว่าได้นะฮะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับ ยกมือนึงนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะ แต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามเป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผู้กรรมนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆ ถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างผู้กรรมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ย มาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขันยกกีตาทัพมายึดเอาผู้กำนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ. 1830นี่คือยุคของผู้กำที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้กำยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กำอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย
0: ์
1: กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นตรงลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเว้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุบไลขันมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยง ลุกเข้าไปในเขตของไทใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยิงไทใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเบรกก่อนค่ะอาจารย
1: ์เย็นครับ
2: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามาราศีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหาช

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store

0: Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย์

ก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้กำนะก็ไปตีคืนมาตีคืนมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกุ๊บไลขันสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมานะกองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกลับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเองก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังมะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ.1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ๆใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล็บเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบูเรงนองนะครับก็บูเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพี้ยงพ้ำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห้วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นพระเขาเรียกอะไรแหละพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐนีเป็นพี่สาวของพระนเรศนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพแล้วสวยๆก็คงสวยจริงไงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แก่งแย่งกันนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วและหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุกิสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านว่าโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ย ก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอา

0: ประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี้ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัตช์ไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได้
1: ค่ะ
0: อังกฤษพออังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแล่มมานะฮะก็ข้ามไอ้มหาสมุทรอินเดียตรงอ่าวเบงกอลนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบุเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับก่อนเปิดศึกครั้งที่สองกับอยุธยาแล้วนะครับในห้วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่สองที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบองคองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากหงสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนนะแล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆนะครับ
1: พระธาตุมุเตาค่ะ
0: มุเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นนะนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวะรัตนอังวะเราก็เคยพาท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักนะที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให
1: ้
0: สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวะก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพะยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
1: ่
0: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพยานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้การนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอนรทานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรทา นะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตีนะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นี่คือความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอลองพญาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่3ที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออลองพญาและอลองพญาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยานะแต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่2นั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงๆอลองพญาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแล้วเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันนะพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ไอ้พี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยพี่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูก ลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับเพราะว่าสารมันก็คืออย่างนั้น นะครับแต่นี่คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปจะพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆนะฮะก็อลองพญานี่ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมนะบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้องรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชานะฮะก่อนที่จะมีพระนเรศวร์ด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณอมนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาลากาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมารึกนะครับเกาะมารึกเนี่ยแหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาก่อนนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัตช์ดัตช์ก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกเนี่ยแหละเล็กๆแต่มันมีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจล่าอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมอ่ะพอไปไกลน่ะก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยามนะครับ แล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศ

0: นะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาอย่างนี้
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
2: Tonight Thailand

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สนับสนุนโดย Counter Service ฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งกฎหมายสวัสดีค่ะสวัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ. 2569สวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กระปูโลเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเป็นที่รู้จักกันทั่วหน้าถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอย่างด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรที่มีการจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการทั้งหมดก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทั้งภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยาม

ทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันมาระดมองค์ความรู้นวัตกรรมแม้แต่กำลังร่างกายแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะก็เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้องค์กรนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่น้อยกว่ามาช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่มากกว่าหรือผู้ที่แข็งแรงกว่าก็มาช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่าโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงและยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกก็เป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์การการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าพวกเขาขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองเท่านั้นขณะที่พื้นที่ติดกันกลับได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันแล้วต่อจากนั้นในช่วงบ่ายก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นส่งผลให้เหตุการณ์ต่างๆที่วุ่นวายสงบลงอย่างปฏิหาริย์ทำให้จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนได้เป็นการจัดตั้งเป็นมูลนิธิตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแล้วทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยทุกพื้นที่โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารอีกทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสภากาชาติไทยตลอดจนองค์กรมูลนิธิกองทุนอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากในทันทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่เกี่ยวข้องกับด้านการพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงพระองค์ทรงสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และการพยาบาลมาโดยตลอดพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ
อย่างเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและทารกที่เกิดในทัณฑสถานหญิงหรือมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการก่อตั้งอาคารผู้ป่วยเด็กอาคารพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษาวิจัยและการให้การช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติและได้รับแต่งตั้งจากสหประชาชาติให้เป็นทูตสันทวะไมตรีด้านต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและด้วยพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อสุขภาพของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องพระเกียรติคุณได้ปรากฏทั้งประเทศไทยและต่างประเทศทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างทางด้านกฎหมายพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญพระเกียรติคุณรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปีด้วยพระปรีชาสามารถในปีพุทธศักราช2549ยังเป็นอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดในปีพุทธศักราช2550หรือป

็นอัยการประจำกองอัยการจังหวัดผู้ช่วยรองอัยการจังหวัดอุดรธานีรองอัยการจังหวัดพัทยารองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกทั้งยังทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยนอกจากพระองค์จะเป็นอัยการสูงสุดยังทรงเป็นเอกอัครราชทูตนักบริหารระดับสูงประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและทรงเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียพระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงรับโครงการนี้เอาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานคณะกรรมการส่วนในด้านการทหารพระองค์ทรงมีบทบาทและหน้าที่ในด้านการทหารทรงเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับและปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติซึ่งบทบาทการทหารของพระองค์ส่งสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติอีกด้วยพระองค์ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้มีพระยศทางทหารทรงเป็นพลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2561พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านการทหารโดยพลโทโจนาธานพีบรากาผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกของสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งธรรมพิเศษแด่พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อให้สมพระเกียรติถึงการที่พระองค์ได้เป็นควีนเบรดกิติมศักดิ์เมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2565พระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกทหารเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นทรงฝึกวิชาโดดร่มแบบสตาติกไลน์ณสนามกระโดดร่มท่าเดือโรงเรียนสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรี

อดระยะเวลาของการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยดาวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดบรคติยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดบรคติยาราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ในปีนี้มีพระชนมายุ69พรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกษรศิรคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภะอรัตอารัธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกกันดอกไม้และของขวัญพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยจากนั้นเสด็จออกหน้าพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยโคส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งคู่และโคที่กรมปศุสัตว์ถวายจำนวนหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปแล้วทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่โศกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโชโอนปลาโพงและปลาเทโพเพื่อให้เจริญเติบโตพันธุ์ขยายตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะวันนี้มาด้วย2บทเพลงลูกทุ่งนะคะสาวนาสั่งแฟนค่ะคือเอามาได้อะคนอื่นนะแต่อย่าให้สวยเกินกว่าฉันนะนี่เป็นคำขอร้องเป็นคำขอร้องจากสาวสวยพุ่มพวงนะคะคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนหน้านั้นอีสาวท่านซิสเตอร์ค่ะคุณอ้อยทิพย์ปัญญาธรนะครับเพลงของคุณอ้อยทิพย์บทเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พ่อของดิฉันเนี่ยนะคะชื่นชมอย่างมากมีเทปคัสเซ็ตใส่ไว้ประจำจนดิฉันเนี่ยร้องได้แต่เด็กเลยนะคะคุณกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันได้ทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยส่วนผู้เชี่ยวชาญชำนาญยิ่งในเรื่องของกฎหมายนั่นคืออาจารย์ทนายวินัยวงเมฆมีหน้าที่ค่ะอธิบายความในเรื่องของกฎหมายและอดทนกับคำถามที่แสนจะซื่อใสบริสุทธิ์ของดิฉันอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งที่อยู่ณที่แห่งหนึ่งและระหว่างที่สัญจรไปมานะครับอยู่ในยานพาหนะนะครับก็ตั้งสติตั้งใจนะครับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับถ้าขับรถอยู่ก็นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับถ้านั่งเครื่องอยู่คงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นกัปตันนะครับก็ระวังนะครับว่าแอร์ติดตามไปด้วยจะไม่รู้ตัวนะครับ
0: แอร์จะหิ้วแป้งหรือเปล่านะคะเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอึกกระทึกคึกโครมจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะแอร์โฮสเตสสายการบินของไทยนะคะก็ถูกจับคดีรอบขนเฮโรอีนที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ลามปามาอีกเยอะเลยมีการขนของไปยุโรปแล้วก็มีการขนกัญชานะคะไปอินโดนีเซียล่าสุดนะคะหนุ่มมงอุ้ยพี่ตำรวจที่ทำงานเร็วนะคะเวลาทำงานได้นะคะจันขาหนุ่มมงค่ะสารภาพเปิดปากเลยนะคะบอกว่ารับแป้งมาจากพะเยาแล้วก็ส่งแป้งให้กับสาวแอร์คนนั้นที่เป็นสาวพะเยามันจะอะไรพะเยาขนาดนั้นนะคะตำรวจพะเยานี่ไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นแป้งที่รับส่งกันง่ายดายขนาดนั้นค่ะอาจารย์คะแบบนี้หนุ่มมงสารภาพแล้วก็บอกขอโทษแอร์ด้วยพูดแบบนี้นะคะแต่พูดไม่ชัดอาจารย์พูดแบบพูดแบบเมื่อกี้เพราะเขาเป็นมงนะคะสาวแอร์คนนี้ยังคงมีผิดไหมคะ
1: ก็เรื่องความผิดลักษณะเนี่ยคุณแหม่มก็มีช่องทางต่อสู้ก็พอสมควรนะครับมีช่องทางอยู่นะครับเพราะว่าคดีลักษณะเนี้ยเขาอาจจะอยู่ในฐานะในทางภาษากฎหมายก็เรียกว่า innocent agent นะครับก็คือเป็นตัวแทนผู้บริสุทธิ์นะครับคือเป็นก็เรียกเป็นเครื่องมือของบุคคลที่กระทำผิดที่แท้จริงถ้าเขาไม่รู้นะ หมายถึงว่าเขา innocent จริงๆอ่ะ คือเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องราวว่าในกระเป๋าช้างนะครับมียาเสพติดอยู่หรือไม่คือเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องกรรมเป็นตัวชี้เจตนา

0: นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าของเนี่ยถูกซุกซ่อนอำพรางปิดบังนะครับดังนั้นศาลหรือวรรณสอบสวนเวลาสืบสวนต้องค้นหาพฤติกรรมต่างๆคดีนี้ถ้าเป็นความผิดนะครับเกิดขึ้นในบ้านเราทุกคดีนะครับจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาไม่มีทางที่ตำรวจได้การจะสั่งไม่ฟ้องนะครับถ้าของอยู่ในความครอบครองเนี่ยนะครับเขาฟ้องไว้ก่อนนะครับส่วนว่าการกระทำของเขาเป็นความผิดหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่ว่าสำหรับคดีนี้เนื่องจากว่าตัวน้องแอร์เนี่ยนะครับไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งก็มีระบบอาจจะแตกต่างบ้านเรานิดหนึ่งคือมันมีอาจจะมีการไต่สวนในเบื้องต้นก่อนว่าเขาเหมือนกับไม่ได้ดำเนินคดีเขาเลย 100% เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยถ้าเฮโรอีนยาบ้าเนี่ยอยู่ในความครอบครองเนี่ยคุณต้องไปดีแคลในชั้นศาลนะครับไม่สามารถที่จะบรรลุรอดในชั้นสอบสวนในชั้นอัยการได้นะครับซึ่งจริงๆมีหลายคดีผมเองก็เคยว่าความคดีลักษณะนี้นะครับที่แสดงถึงการกระทำว่ารู้หรือไม่รู้เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างมีคดีนะครับอยู่คดีหนึ่งนะครับปรากฏว่าผู้ชายขับรถนะครับผู้ชายขับรถมียาเสพติดเนี่ยอยู่ในรถส่วนผู้หญิงเนี่ยนั่งคนข้างคนขับนะครับและเจอด่านตำรวจ เรียกกรรมบัญชีเจตนานะครับมีหลายคดีแต่ ผมก็ดูจากแนวรักษาฎีกามาช่วยดีแล้วก็เราก็สอบปากคำก่อนปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยคล้ายๆจะเป็นเหมือนจะเป็นนักร้องอ่ะนะครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยไปรับมาเพื่อจะไปอาจจะไปร้องเพลงไปอะไรก็แต่ผู้ชายเนี่ยครอบครองยาติดแล้วก็เอายาเสพติดไว้ในรถเนี่ยไม่รู้จะไปส่งไม่ไปส่งปั๊บไปเจอด่านนะครับปรากฏว่าถึงด่านปั๊บเนี่ยกรรมจะชี้เจตนาว่าผู้หญิงคนนี้รู้หรือไม่รู้ว่าในรถคันนี้มียาเสพติดถ้ารู้เนี่ยแสดงมาด้วยกันครอบครองด้วยกันก็ร่วมกระทำผิดด้วยกันตอนเจอด่านผู้ชายลงจากรถวิ่งเลยอันนี้กรรมชี้นะอันนี้ผู้ชายรู้แน่แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยพอรถมาขอตรวจเขาก็ลงจากรถแล้วก็ยืนให้เขาตรวจค้นไม่มีพฤติการว่าจะหลบหนีหรือบ่งชี้ว่ารู้ว่าในรถเนี่ยมียาเสพติดนะครับเพราะว่าคนกระทำความผิดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็มีพฤติการลุกลี้ลุกลนนะครับแล้วก็หรือพฤติการจะหลบหนีแต่ถ้าไม่มีไอ้คดีนี้ศาลเชื่อว่าจำเลยนะครับไม่น่าคือจำเลยไม่รู้ยังสงสัยอยู่ว่าจำเลยไม่รู้ว่าในรถเนี้ยมียาเสพติดนะครับก็ยกฟ้องไปนะครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่ารู้หรือไม่รู้และมีตัวอย่างหลายอันนะครับที่มาเจอด่านทางหลวงนะครับอีกคนหนึ่งลงจากรถแล้วลุกลี้ลุกลนอีกคนลงแล้วเฉยๆบอกติดรถมาจะไปนู่นไปนี่ขอติดรถก็มานะครับแต่บางเรื่องบางราวบางกรรมสาฎีกาศาลก็วิจัยว่ายาเสพติดเนี่ยโทษสูงนะครับโทษสูงหากไม่รู้ด้วยกันเนี่ยไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ทำผิดเท็จจริงจะยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งร่วมนั่งรถมาด้วยเพราะอาจจะล่วงรู้ถึงยาเสพติดล่วงรู้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยอีกแนวหนึ่งก็มองกันว่าแม้จะไม่แสดงอาการนะก็เป็นความผิดได้เหมือนกันนะครับสำหรับแอร์เนี่ยนะครับก็มันก็มีพฤติการอะไรที่บ่งชี้หรือเปล่าต้องดูนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเรื่องที่เขาประกาศรับฝากกระเป๋าเนี่ยนะครับและคิดค่าตอบแทนแต่ว่าเนื่องจากมีกติกาที่ห้ามแต่ผมเข้าใจว่ามีกติกาห้ามจริงแต่ว่าแอร์ส่วนใหญ่เขาทำกันคือแพทย์จะห้ามแต่ก็คือเขาเรียกว่าหลบเลี่ยงกติกานะครับก็เพื่อผลประโยชน์นะครับไปมาเนี่ยได้เที่ยวละ 8,000 9,000 10,000 นึงเนี่ยนะครับมันก็คุ้มแค่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องแล้วก็ไปส่งต่อนะครับแต่ว่าการที่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องส่งต่อเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้ถ้าเกิดว่าในนั้นมียาเสพติดนะครับมีของผิดกฎหมายนะครับอันนี้ต้องดูพฤติกรรมอ่ะ1วุฒิภาวะการศึกษานะครับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการเป็นแอร์ไปมาเนี่ยกี่รอบกี่ครั้งแล้วเนี่ย
1: 15ค่ะ
0: 15ครั้งที่รับสารเนี่ย

0: ซึ่งคดีเนี้ยเหมือนทางฝ่ายรัฐไทยเนี่ยนะครับเจ้าที่เราเนี่ยก็พยายามจะสอบหาข้อที่จริงเนี่ยนะครับเหมือนกับส่งให้กับออสเตรเลียว่าน้องแอร์เนี่ย
1: ค่ะ
0: น่าจะมีส่วนรู้ไม่รู้คือเขาสอบสวนทั้งผิดและบริสุทธิ์นะหาทั้งสองด้าน แต่ถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นบ้านเรานะครับคุณแม่
1: ค่ะ
0: หาด้านเดียว ผมสังเกตได้เลยว่าหาได้เดียวว่าเขาผิดหรือไม่จะไม่หาว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่นะจะไม่แสวงหาพยานฐานในทำนองว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์นะบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราแต่บังเอิญเรื่องนี้ไปเกิดออสเตรเลียแล้วในไทยก็มีกระแสตาม เขาพยายามสอบสวนทั้งสองด้านหาพยานทั้งสองด้านว่ารู้ไม่รู้รู้ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดที่บ้านเราโดนจับที่โดนเมืองโดนจับที่สุวรรณภูมิเนี่ยรับรองเสร็จทุกรายไม่มีจะสอบสวนหาข้อมูลว่าเขารู้ไม่รู้เขาสันนิษฐานว่ารู้ไว้ก่อนนะครับอันนี้คือความชัดเจนแต่ว่าหลักการต่อสู้คดีก็จะมีว่าหลักของกฎหมาย innocent agent เนี่ยผมก็ สมัยที่เรียนนิติบัณฑิตก็ศึกษาหาข้อมูลว่ามันคือนัยยะตรงนี้มันคืออะไรก็เป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยเขาไม่รู้นะจะเรียกว่าใช้กระทำผิดไม่ได้ แต่ใช้เขาเป็นเครื่องมือนะครับในอดีตเนี่ยมันเคยมีตัวอย่างอย่างที่บอกว่าเด็กอายุ7ขวบ8ขวบเนี่ย ซึ่งยังไม่รู้อยู่เนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการส่งยาเสพติดเพราะถ้าเด็กถูกจับเด็กไม่ผิดนะครับเพราะอายุมันต่ำกว่านะครับหรือถ้าสูงหน่อยผิดแต่สามไม่ลงโทษอย่างกรณีขับรถชนพระอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ถ้าเด็กโดนจับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ตัวการใหญ่ก็รอดปลอดภัยนะครับก็โดยใช้เด็กพอใช้เด็กเด็กไม่รู้เนอีโนยเนก็เด็กนั้นจะเป็นเครื่องมือของผู้ทำความผิดก็ถือก็เป็นคนถือว่าผู้กระทำเป็นผู้กระทำเองเรียกว่ากระทำโดยทางอ้อมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นแนวทางเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและมีหลักกฎหมายอยู่ลักษณะนี้นะครับที่เป็นรายการที่ติดตามฟังรายการนะครับว่ามันมีกรณีลักษณะนี้อยู่นะครับมีรักษาฎีกาทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งยกฟ้องอยู่ก็เยอะเหมือนกันที่ลงโทษเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าเรื่องนี้มันจะจบว่าทางออสเตรเลียเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะปล่อยตัวน้องหรือเปล่าเพราะผมเข้าใจว่าเขาไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะครับหาข้อมูลว่าบริสุทธิ์หรือผิดถ้าผิดก็จะเป็นกระบวนการอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าบริสุทธิ์ก็อาจจะปล่อยตัวเลยนะครับอันนี้ก็ต้องตามดูแต่ว่าการที่ปปส.ไทยเนี่ยนะครับสอบสวนหาข้อมูลเนี่ยทั้งสองด้านมันก็เป็นประโยชน์กับน้องแอร์นะครับยิ่งผู้ชายที่เขาเรียกอะไรอ่ะนำของมาส่งเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีการติดต่ออะไรลึกกว่านั้นหรือเปล่าถ้าติดต่อตามปกติเหมือนกับคนรับจ้างทั่วไปเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อาจจะรอดได้นะครับรอดได้เพราะว่ามีอยู่คดีก่อนหน้านี้ผมที่ทำอยู่ก็คือไอ้ที่ผมอธิบายฟังว่านำเข้าไอ้อะไรอ่ะใบมะรุมมาตลอดนะครับแต่ครั้งสุดท้ายกลายเป็นใบคัดนะครับโดยคนที่เป็นเอเจนต์เนี่ยเป็นตัวแทนนะครับนำเข้าสินค้านำเข้าส่งออกสินค้าเนี่ยนะครับโดยเมื่อก่อนสิ่งถูกกฎหมายทุกอย่างแต่ว่ามีอยู่ครั้งนั้นนะครับปรากฏว่ามีสิ่งไม่ถูกต้องตามหมายหรือสิ่งมีสารเสพติดนะครับวัตถุออกฤทธิ์เนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าใบคัดมาแต่สารเนี่ยมาเนี่ยใบมะรุมแต่ว่ามันมีคัดอยู่ด้วยทำให้เกิดสงสัยและจนเจ้าที่ตรวจสอบพบว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชต้องห้ามเป็นพืชที่มีวัตถุออกฤทธิ์นะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายแต่ศาลเชื่อว่าพฤติการเนี่ยจำเลยเนี่ยไม่น่าจะรู้ว่านะครับอันเนี้ยเป็นสารเสพติดเพราะเจ้าที่ทั่วไปยังไม่รู้เลยจำเลยก็ไม่ควรจะรู้นะครับก็ยกฟ้องไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะนั้นได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เทคนิคนะครับเทคนิคที่จะสอจะแสดงเจตนาให้ศาลเห็นว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองกรรมจะชี้เจตนานะพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะเจตนาเห็นว่ารู้ไม่รู้ของเขาดีหน่อยว่าพอคือเขามีสอบถามว่ามีกระเป๋าไปฝากมาบ้างหรือไม่เขาแสดงตัวทันทีนะครับ

0: ไม่มีพฤติกรรมจะสงสัยเพราะปกติคนการทำผิดกฎหมายและรู้ว่ามีสารเสพติดเนี่ยมันน่าจะรักษาหลบเลี่ยงอ่ะแต่นี้เขารักษาเปิดเผยนะครับไอ้เปิดเผยนี้อาจจะเขาเรียกใจดีสู้เสือก็ได้หรือว่าพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าเขาขนโดยไม่รู้ว่ามีสารเสพติดเพราะธรรมชาติของคนการทำผิดเนี่ยมันต้องมีพฤติกรรมไปอีกทางหนึ่งอีกฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เราจะติดตามดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วน้องเขาพ้นจากคดีความนี้หรือไม่ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเมื่ออาจารย์พูดเช่นนี้ว่ากรรมส่อเจตนาเนี่ยนะคะมันก็เกิดคำถามว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ยังจะเล่นของสูงแล้วแบบนี้น้องก็รู้อยู่ดีแล้วก็ผิดกฎของสายการบินแต่ยินดีจะเสี่ยงเพื่อเงินนะคะอันนี้คือคำถามข้อหนึ่งนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นอย่างผมบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาตั้งก็สังเกตจุดหนึ่งไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะอันนี้เป็นผู้มีวุฒิการศึกษามีประสบการณ์มีการงานมาเนี่ยนะครับไม่ควรจะเสี่ยงแต่เนื่องจากว่าพอตรวจสอบเนี่ยไอ้ค่าตอบแทนมันก็ไม่ได้สูงมันเป็นราคาปกติใช่ไหมซึ่งคนอื่นก็ทำไม่ใช่เขาทำคนเดียวนะจริงๆอ่ะเพียงแต่ว่าพอมีเรื่องก็ไปเสียกันคนอื่นก็ทำคือมันผิดระเบียบจริงแต่ก็มันก็หลบกันได้และอย่างน้อยก็ได้ค่าตอบแทนเที่ยวละ 8,000 9,000 นะแล้วก็มันก็อาจจะเห็นว่าคนอื่นทำก็ทำตามกันไปโดยไม่ได้ฉุกคิดว่ามันอาจจะมีของผิดกฎหมายอยู่ซึ่งจริงถ้าเฉลียวใจหน่อยนะครับตรวจสอบก่อนให้ก่อนเนี่ยคือถ้าตรวจสอบแล้วอย่างละเอียดเนี่ยมันอาจจะเจอหรือพบสิ่งผิดปกติบ่งชี้สมมติว่ากระเป๋าช้างซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยมันไม่น่าจะมีของหนักขนาดนั้นนะครับถ้าจับแล้วหนักก็ต้องระแวดระวังต้องสังเกตต้องแกะแต่พอไม่นั่นเลยเนี่ยมันต้องดูว่ามันมีกระบวนการคนอื่นสกรีนให้หรือเปล่าบางทีแฟนอยู่แฟนดูให้ก็คิดว่าไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นก็อยู่ที่ว่าพอเขาขึ้นคิดว่าแฟนดูให้ดีแล้วก็เชื่อแฟนอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีคนรักอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าคนรักดูส่งให้เนี่ยก็อาศัยก็เรียกอะไรอ่ะอยู่ด้วยกันไว้วางใจกันเนี่ยไอ้นุกอาจจะเลินเล่อไม่นั้นผู้หญิงก็ไปเชื่อผู้ชายว่าเออทุกอย่างเรียบร้อยก็ไม่ตรวจดูด้วยตัวเองนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นช็อตๆที่ก็ต้องสู้คือสำคัญที่สุดเนี่ยก่อนนำของขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับระหว่างจากคอนโดไปเครื่องเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรที่ให้สงสัยไหมว่าแวะดูแวะอะไรเนี่ยลักษณะเนี่ยแต่ถ้าเป็นตามปกติเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดก็มีสูงพอสมควรถ้าเขาใช้ผู้ชายเนี่ยที่ว่าเป็นคนรักเขาเนี่ยเป็นตัวตัดตอนคือเป็นคนจักรีนดูเขาเชื่อและผู้ชายก็ไม่ดูอะไรมากคิดว่ามีปัญหาก็เอาแล้วใส่กระเป๋าแพ็กใส่กระเป๋าใบใหญ่ไปอันนี้ผมเข้าใจว่าไม่ได้ถือเป็นกระเป๋าแยกไปนะน่าจะเอาไปใส่ในกระเป๋าใบใหญ่อีกใบหนึ่งนะครับไอ้กระเป๋าช้างเนี่ยไอ้ถุงเป็นถุงผ้าลักษณะเนี่ยไม่น่าจะหิ้วถือไปมันน่าจะอยู่เก็บเข้าไปในกระเป๋าล้อเลื่อนล้อลากเนี่ยอีกกระเป๋าหนึ่งน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับพอไปถึงก็เปิดแล้วก็เอาไปให้เขามารับนะครับอันนี้เพราะกฎหมายระบบกล่าวหาก็สันนิษฐานในขบวนสุดอยู่นะครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้มีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ถึงความกระตือรือร้นน่ะของหน่วยงานน่ะนะในประเทศไทยตั้งแต่นายกลงเลยนะโอ้โหมันกระตือรือร้นขนาดนี้แหม่มก็แก่แล้วไม่รู้อายุจะเลยไหมแหม่มก็เห็นความกระตือรือร้นคนไทยก็เห็นอาจารย์ก็คงจะเห็นด้วยต่อไปนี้ถ้าสมมติว่าอายุแหม่มผ่านนะอาจารย์แหม่มความสูงแหม่มได้นะแล้วแม่ต้องเดินแบบคนเลิศเชิดหญิงอ่ะแบบอะไรอ่ะ อาจารย์เคยเห็นเขาเดินกันใช่ไหมคะเป็นแถวเป็นแนวอ่ะเวลาเขาเดินกันนะแบบมองคนแบบด้วยหางตาแบบเนี้ยต่อไปนี้เราที่เป็นกัปตันเป็นแอร์เป็นสจ๊วตเราเป็นคนของพวกนี้แล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราก็อ้างแบบแอร์ผู้หญิงพะเยาคนนี้แล้วก็รัฐไทยหน่วยงานราชการไทยก็ทุ่มเทสรรพกำลังเข้ามาช่วยเราเราก็มีหนทางสู้อะแบบนี้ได้ไหมคะ
0: ก็อย่างที่บอกอะจริงๆน
1: ะ
0: มันควรมีมาตรฐานเดียวกันโดยหลักการควรเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการสืบสวน

0: อบสวนแสวงหาพยานหลักฐานจริงๆเนี่ยกฎหมายเขียนว่า ต้องรวบรวมทั้งที่พิสูจน์ว่าผิดและบริสุทธิ์เนี่ยเข้าสู่สำนวนไม่เอาด้านเดียวอย่างผมบอกว่าถ้าเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยและคนทั่วไปเนี่ยโดนทุกคดีนะครับไปพิสูจน์เอาจะชั้นไปต่อสู้ไปพิสูจน์จะชั้นศาลนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าทำแบบนี้ทุกคดีเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันก็ต้องถือว่าถูกต้องนะคือทำแบบนี้ถูกต้องคือต้องแสวงหาทั้งสองด้านน
1: ะ
0: ครับในด้านบริสุทธิ์ก็ต้องหาพยานหลักฐานให้เขาด้วยไม่ใช่จับทันละไปให้จำเลยไปหาในชั้นศาลมันหาไม่ทันหาไม่ได้อะมันยากแต่ถ้าอำนาจรัฐเข้าไปหาข้อมูลอย่างเนี้ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่ากระบวนการเนี่ยน้องเนี่ยคือน้องแอร์เนี่ยก็เบาลงนะในเรื่องพยานหลักฐานว่าทางนี้หาไปซัพพอร์ตให้อ่ะนะครับแต่เป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะคือต้องหาถ้าเขาบริสุทธิ์ต้องหาส่วนเขาบริสุทธิ์ด้วยไม่จะผลักให้เขาว่าผิดอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าในสื่อก็มันมีทั้งสองด้านนะครับความเห็นนักกฎหมายก็เป็นได้ทั้งสองด้านอย่างผมบอกนะครับว่าหลักการวิจัยช่างหนักพยานของศาลเนี่ยเขาดูที่พฤติการต่างๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีหลักฐานว่าเขาจับต้องยาเสพติดมาก่อนนะครับเขาไม่เห็นยาติดมาก่อนฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยศาลต้องหาพฤติการของจำเลยรู้หรือไม่รู้กรรมจะชี้เจตนานะครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะงั้นกลับมาเมืองไทยค่ะสมมติว่าหลุดคดีทางออสเตรเลียโดยที่มีอำนาจรัฐของประเทศไทยเนี่ยช่วยหาข้อมูลอย่างดีแล้วก็ส่งไปสนับสนุนปรากฏว่าเขารอดทางโน้นพอกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิถามอาจารย์นะแอร์สาวคนนี้ค่ะจะเดินรัดเชิดหญิงข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงหรือว่าต้องมุดเข้าไปอยู่ในตารางก่อนยังไงหรือไม่คะ
0: คือจริงๆโดยหลักกฎหมายนะครับถ้าผ่านการคือจำเลยนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวหมายความว่าถ้าศาลพิพากษาแล้วเนี่ยครับว่าไม่ผิดเนี่ยจริงๆหลักการเนี่ยไม่ควรจะพิพากษาเขาที่ประเทศไทยก่อนอีกนะครับในวันนั้นผมนั่งฟังคดีที่ศาลฎีกาตัดสินนะครับศาลไทยเนี่ยไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนะครับเพราะว่าศาลตัดสินมาแล้วคดีหนึ่งที่ต่างประเทศแล้วพอกลับไปไทยเขาถูกฟ้องในการกระทำเดียวกันนะครับซึ่งศาลชั้นต้นบอกว่าเป็นการฟ้องซ้ำหรือว่ามีการรักษาเศรษฐกิจในความผิดซึ่งได้ศาลได้ชี้ไปแล้วนะที่ต่างประเทศมาฟ้องเขาอีกที่เมืองไทยเนี่ยศาลชั้นต้นบอกไม่ได้มันซ้ำตามวิอาญาประมวลอาญาแต่ศาลฎีกาไม่ได้ยอมรับตรงนี้นะคุณแม่นะครับไม่ยอมรับอำนาจตัดเหมือนคดีที่อะไรเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีท่านหนึ่งเกี่ยวเรื่องออสเตรเลียเหมือนกันน่ะรัฐนูนก็ไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของต่างประเทศนะครับเอามาก็เรียกว่าอธิปไตยทางยุติธรรมเนี่ยมันจะมีเหนือรัฐไทยไม่ได้ถ้าของต่างประเทศในความหมายเป็นอย่างนั้นของเราก็ต้องมีอิสระเราต่างหากไม่จำเป็นต้องถือตามนั้นนะครับแต่ถ้าเขาถูกพิพากษามาแล้วบางทีถ้ากลับมาประเทศไทยเนี่ยก็มาดูโทษกันว่าถ้าถือว่าผิดที่ต่างประเทศนะแล้วโทษได้รับมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยบางทีกฎหมายก็มาพิจารณาเรื่องโทษที่เมืองไทยต่อนะครับว่ารับมามากน้อยเพียงใดนะครับบางทีหากตบลบกันอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่ากรณีที่มีการบางทีมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันแลกกันเนี่ยนะครับนี้พอกลับมาปรากฏว่าโทษตามกฎหมายไทยเนี่ยอาจจะเหลือลึกจำคุกเกินไปแล้วเขาก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลต่างประเทศเนี่ยมีแล้วกับศาลฎีกานั้นแล้วฎีกาเนี่ยผมว่าเพิ่งตัดสินเมื่อปีนี้นะครับชี้ขาดไปเมื่อสักไม่เกินเดือนผมนั่งฟังอยู่ผมว่าดีกับศาลฎีกานี้มีเป็นแนวเป็นแถวได้ โดยเอาเรื่องการพักโทษนะครับที่ต่างประเทศกับของไทยเนี่ยมาวิจัยเหมือนกันนะแต่ว่าคดีนั้นศาลฎีกาวิจัยว่าฝ่ายจำเลยไม่สืบไม่ชัดว่าการพักโทษที่ต่างประเทศกับพักโทษตามพระราชบัญญัติไอ้กรมราชทัณฑ์ของเราที่บ้านเราเนี่ยมันแมทกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับศาลไม่ค่อยยอมรับตรงนั้นนะครับก็กลับเป็นว่าเหมือนยังไม่รับโทษ

0: ที่รับโทษมายังไม่เพียงพอต้องมารับโทษใหม่ที่ประเทศไทยนะครับ
1: ก็
0: อันนี้ก็เป็นแนวทางอยู่ให้เห็นว่าอาธิปไตยทางด้านยุติธรรมทางศาลยุติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกว่าเขาอะมันต้องเท่าเทียมกันเราไม่จำเป็นต้องยอมรับตามแนวนั้นนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเบรกนี้นะคะอาจารย์ต้องพักด้วยบทเพลงที่ดังเมื่อปีพ.ศ. 2547โอ้โหตอนนั้นดังมากเพราะว่าเป็นไทยล็อกบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยถ้าอยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีเล่นของสูง Big Ad เพื่อจบเบรกนี้ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 2ล้านลูกมาตรการรับซื้อเร่งด่วนเดิม10ล้านลูกจึงไม่เพียงพอกระทรวงพาณิชย์จึงดันลงชุมชนเป็นตัวช่วยสำคัญให้ชุมชนบริหารจัดการคัดคุณภาพและกำหนดราคาที่เป็นธรรมเองโดยเตรียมขยายผลจากราชบุรีไปยังสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมพร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำแผนแม่บทระบบลงให้ยั่งยืนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจงมาตรการเชิงรุกปรับนอมินีส่งผลกลุ่มเสี่ยงลด 65%นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามปัญหาตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่านอมินีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมาอย่างยาวนานในสังคมไทยหากดูจากสถิตินิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีปี2541มีจำนวน523รายปี2551จำนวน2041รายปี2561จำนวน5143รายปี2568จำนวน 11,746 รายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมียอดสะสม 119,297 รายอย่างไรก็ตามระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงลดลง 65% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาการที่รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญและจริงจังต่อการป้องกันและปราบปรามนอมินีส่งผลให้การจัดตั้งบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงอย่างต่อเนื่องกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมลงนาม MOU กับ23หน่วยงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางนอกจากนี้ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆช่วยตรวจสอบเช่นกรมสรรพากรกรมที่ดินชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมยังลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประเภทธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีที่เน้นตรวจสอบได้แก่สำนักงานบัญชีสำนักงานกฎหมายวิลล่าธุรกิจก่อสร้างธุรกิจต่างด้าวในหน้าธุรกิจค้าเหล็กธุรกิจท่องเที่ยวนำเที่ยวโคเวิร์กิ้งสเปซโรงงานอุตสาหกรรมลงมะพร้าวและธุรกิจร้านอาหารจีนจ่อรับรอง12อาชีพใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกิดใหม่เติบโตจีนวางแผนรับรองอาชีพใหม่12อาชีพซึ่งรวมถึงวิศวกรฝาแฝดดิจิทัลช่างเทคนิคหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพและนักวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาสะท้อนรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าประกาศล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนระบุว่าจีนจะเพิ่มสาขาวิชาชีพใหม่อีกหลายสาขาภายใต้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมได้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกการบินระดับต่ำนักพัฒนา AI เอเจนต์ผู้ตรวจสอบยานยนต์พลังงานใหม่และนักออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแผนการรับรองอาชีพใหม่นี้สะท้อนความพยายามของจีนในการปรับแรงงานให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายและภาคบริการที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแหล่งจ้างงานใหม่โดยนับตั้งแต่ปี2019กระทรวงได้ประกาศรับ

0: รองอาชีพใหม่มาแล้ว7ชุดทำให้ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ที่ได้รับการรับรองรวม110อาชีพและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ณผู้ฟังรักคุณผู้ฟังหลงอย่าหลงไปที่อื่นไปใช้ได้นะคะหลงอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆโอเคค่ะก่อนหน้านั้นรักเธอท้องฟ้าคุณฟ้ายันสยามไม่มีในยักษ์กับข่าวล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะรักเธอท้องฟ้า คนที่บินบ่อยๆจะรู้นะคะอันคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆกับดิฉันแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ผู้ใสซื่อบริสุทธิ์ดุจน้ำในคลองดำๆตอนนี้เรากำลังจะมีผู้ว่ากทมนะคนใหม่ซึ่งเป็นคนเดิมต้องพูดแบบนี้นะคะดิฉันก็จะทำหน้าที่ถามให้สิ้นข้อสงสัยและเกี่ยวเนื่องนะคะกับข่าวเด็กพิเศษเนี่ยนะคะขับรถกระบะซิ่งชนพระนะคะมรณภาพไป10รูปนะคะถามถึงความรับผิดชอบนะคะว่าเอ๊ะจะยังไงนะคะเพราะว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วยังคงเป็นเด็กเนื่องจากว่าเด็กอายุ11สอยพระเนี่ยนะคะมรณภาพไปถึง10รูปจะยังไงอาจารย์ทนายวินัยจะตอบในข้อกฎหมายและอาจารย์นะคะก็ไม่ตายอยู่ในสายแล้วอาจารย์คะ
1: ครับ

0: แต่ว่าม
1: รณะ
0: มรณภาพนะครับไม่ตายก็คือก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสร้างความกดดัน
1: โอ้
0: มันเป็นเรื่องสุดขั้วไปสองทางเลยนะครับเพราะว่าทางหนึ่งก็เป็นเด็กนะครับอีกด้านหนึ่งฝ่ายเสียหายก็เป็นพระนะครับก็เป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยตามมาในสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับว่อนกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าพอเด็กกระทำความผิดเนี่ยนะครับและเป็นเด็กพิเศษด้วยน
1: ะ
0: ครับซึ่งพิเศษไม่ยังไม่เท่าไหร่นะครับอายุเขาน้อยด้วยนะครับในทางประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเด็กไม่เกิน12กระทำความผิดนะครับไม่ต้องรับโทษเรื่องนี้ก็คือเด็กเนี่ยนะครับคือผมว่าเขาสามารถที่จะขับขี่รถนะครับเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาเนี่ยได้นะครับอย่างเขาเรียกขึ้นถนนได้แบบไม่เขาเรียกอะไรตกข้างทางขึ้นข้างทางกลางทางแสดงว่า มีเคยขับขี่รถนะเคยขับรถคันนี้มาก่อนหน้านี้นะครับระดับหนึ่งแล้วถ้าวิเคราะห์นะครับถ้าวิเคราะห์โดยเพราะปกติเนี่ยไอเกียร์กระปุกมันขับยากนะมันต้องเหยียบคลัตช์ด้วยอะไรด้วย
1: เดี๋ยวถามอาจารย์สักนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์นะคะท่านเกียร์กระปุกไหมคะ
0: ท่านครับคือผมเนี่ยตอนเราอยู่มัธยมต้นๆ นะครับอาจจะ1ถึง3เนี่ยที่บ้านมีรถตอนนั้นจำได้รถยี่ห้อดัตสันนะคุณไม่ใช่ดิสสันนะครับเกียร์กระปุกไม่มีแอร์นะครับหัวอะไรก็รุ่นช้างเหยียบตัวออกป้อมๆอ่ะนะครับเราก็ขับขี่ได้นะตอนนั้นอายุก็น่าจะ13 14นะครับก็เรียกขับได้วิ่งรถ2แถวแต่ว่ามีทางบ้านเราเรียกมีนายหัวเราห้อยท้ายแต่พอเผลอนะครับนายหัวอยู่เราก็ขับได้นะครับอันนี้ถือว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถือว่าตอนนั้นน่ะเรายังเป็นผู้เยาว์นะครับและไปขับขี่รถเนี่ยถ้าเกิดไปเฉี่ยวชนเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยถ้าอายุไม่เกินจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในทางแพ่งเท่ารับผิดชอบอะนะครับแต่ทางอาญาเนี่ยคือผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ว่าผู้ที่ต้องรับผิดเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยเนื่องจากเด็กเนี่ยถึงแม้จะผิดเนี่ยครับแต่ว่าบังคับรับผิดชอบทางแพ่งทางบังคับอะไรก็ไม่ได้เขาเด็กอะทรัพย์สินก็ไม่มีอะจะยึดทรัพย์อะไรก็ไม่มีนะครับดังนั้นกฎหมายเลยเขียนนะครับไอ้ผู้ที่มีหน้าที่นะครับดูแลเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแต่ว่าโดยหลักกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มต้นจากเด็กเนี่ยนะครับใช้เขาเรียกว่าผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลเนี่ยหรือทรัพย์สินที่เกิดอันตรายได้โดยสภาพกฎหมายชนิดฐานเนี่ยจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะและทรัพย์นั้นเว้นแต่ความเสียหายเกิดจากเหตุวิสัยหรือเพราะความผิดของผู้เสียหายเองนะครับอันนี้ก็มีกระว่าความผิดของผู้เสียหายเองหรือจากเหตุสุดวิสัยนะครับแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีนะครับดังนั้นเมื่อเกิดจากรถกฎหมายสันนิษฐานว่าคุณขับขี่มาไปชนคนเดินถนนเนี่ยต้องสันนิษฐานว่าคุณผิดนะครับพอสันนิษฐานผิดต้องแก้ตัวมีหน้าที่ต้องแก้ตัวว่าไม่ผิดเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซึ่งถ้าตามข้อที่จริงที่ออกมาทางสื่อเนี่ยชัดเจนว่าเด็กควบคุมยานพาหนะแล้วไปชนเด็กเนี่ยนะครับในทางแพ่งเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่เด็กไม่มีทรัพย์สินนะครับกฎหมายเลยบัญญัติว่าบิดามารดานะครับอันนี้กรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังมีความไร้ความสามารถอยู่นะครับบอกบิดามารดาผู้เยาว์หรือผู้อนุบาลของผู้วิกลจริตต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์หรือวิกลจริตในผลละเมิดที่ผู้เยาว์หรือวิกลจริตได้กระทําเว้นแต่นะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลจะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับในกรณีนี้เนี่ยบิดามารดาตามบทบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายมารดาชอบอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาคดีนี้ผมไม่มั่น

0: ใจว่าบิดามารดาเขาเนี่ยสมรสกันหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าบิดานะครับไม่สมรสกับมารดาก็จะเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ไม่ต้องรับผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวนะครับไม่ต้องผิดบทบัญญัติดังกล่าวไอ้กรณีนี้ถ้าเด็กทำผิดเนี่ยนะครับบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายต้องรับผิดชอบทำนิฐานรับผิดชอบเว้นแต่บิดามารดาหรือผู้บาจะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วนะครับทีนี้ถ้าบิดาเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราไปว่าเขาตามมาตรานี้ไม่ได้แต่ก็มีบทบัญญัติในอีกมาตราหนึ่งนะครับเรียกมาตรา430ไอ้ที่ผมพูดก่อนหน้านี้คือ429นะครับเขาบอกว่าครูบาอาจารย์อันนี้ครูอาจารย์ที่ดูแลเด็กนะครับนายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลคือไอสถานรับเลี้ยงดูเด็กเนี่ยรวมถึงผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนะครับอยู่เป็นนิดหรือชั่วครั้งชั่วคราวอยู่เป็นนิดก็เป็นประจำหรือครั้งคราวเนี่ยนะครับเขาบอกต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทําในระหว่างที่อยู่ในความดูแลนะครับต้องอยู่ในความดูแลนะครับไม่ว่าดูแลประจำหรือชั่วครั้งชั่วคราวแต่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในความดูแลของเขานะครับนะครับแต่ว่าอันนี้กฎหมายให้ฝ่ายที่เสียหายเนี่ยเป็นฝ่ายพิสูจน์นะครับว่าบุคคลพวกนี้ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันนี้ก็จะยากกับผู้เสียหายอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: พอเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับครูบาอาจารย์นายจ้างรับจ้างดูแลเด็กหรือว่าคนได้ความสามารถวิกลจริตอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราจะฟ้องเขาเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดามารดาผู้อนุบาลนะที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันเนี้ยฝ่ายผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์นะครับฝ่ายบิดามารดาผู้อนุบาลจะต้องพิสูจน์นะต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะนะครับให้พ้นจากความผิดคือพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วแต่จะฟ้องพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายแต่ดูแลเด็กคนนี้ขณะเกิดเหตุเนี่ยเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรมันจะกลับข้างกันนะครับอันนี้ข้อกฎหมายนะครับไว้รู้ว่าถ้าเป็นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะฟ้องไม่ได้เพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นบิดาที่ชอบเพียงแต่ว่าเด็กมาชนก็พอแล้วนะครับเขาต้องพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรและถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณก็ต้องรับผิดชอบนะครับอย่างมีตัวอย่างที่ศาลตัดสินนะครับเรื่องรถเรื่องราเนี่ยนะครับแม้จะเขาเรียกดูแลเหมือนจะดีแล้วนะครับแต่ถ้าไปเกิดเหตุเนี่ยบางทีก็มีกุญแจนะครับซ่อนไว้ไม่ดีแล้วเด็กรู้เด็กเห็นแหล่งที่เก็บเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช้ความระวังตามสมควรนะครับมันมีตัวอย่างนะครับถ้าเป็นเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวอย่างให้หน่อยหนึ่งนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะคราวนี้ค่ะเด็กเนี่ยมีตากับยายอยู่ด้วยกันด้วยอะค่ะแล้วก็ดูแลเด็กด้วยบางครั้งเนี่ยเด็กก็ไปกับยายเวลายายขับรถคันนี้นะคะไปขายของแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นภาพ AI หรือไม่ AI ก็ไม่แน่ใจนะคะดูแล้วดูอีกสองแล้วสองอีกค่ะเป็นภาพรถคันนี้นะคะมีเด็กเนี่ยแหละเป็นคนขับอย่างแบบยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยอะค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็น AI หรือเปล่าเพราะตอนนี้มันก็ไว้ใจไม่ได้นะคะอาจารย์ค่ะ
0: ครับคือถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: คือพออยู่นอกดูแลอยู่นอกความดูแลของพ่อเนี่ยของแม่แล้วยายไปดูแลระหว่างนั้นเนี่ยก็เหมือนรับดูแลนะเพราะพ่อไม่อยู่เนี่ยรับดูแลคนไร้ความสามารถนี้ก็เป็นผู้เยาว์ก็ถือไร้ความสามารถชั่วครั้งชั่วคราวอะนะครับไม่ได้เป็นนิดชั่วครั้งชั่วคราวช่วงที่ไปขายของยกตัวอย่างนะเขามีหน้าที่ดูแลเด็กคนนี้แล้วถ้ายายปล่อยให้เด็กเนี่ยขับรถขับลาลักษณะเนี้ยนะครับ

0: ก็มาเข้าตามหลักการผมบอกนะครับ430ก็คือต้องร่วมรับผิดกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดด้วยก็อาจจะมีคนรับผิดก็คือพ่อแม่และยายด้วยนะครับอาจต้องร่วมกันดูด้วยว่าคือบางทีถ้าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยต้องเลือกต้องคัดสรรนะบางทีว่าคนไหนมีทรัพย์สินที่เราชนะคดีแล้วจะยึดทรัพย์บังคับคดีมาขายทอดตลาดใช้หนี้เราได้บางทีก็ต้องดูเหมือนกันบางทีพ่อแม่ไม่มีอะไรฟ้องไปทรัพย์สินเนี่ยยังอยู่ในชื่อยายไม่ยังไม่ยกให้แม่นะครับไอ้อย่างเนี้ยเราต้องเลือกฟ้องยายไปด้วยถ้าเหตุเกิดณขณะที่ยายปกป้องคุ้มครองดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับรับดูแลอยู่แต่ผมเข้าใจว่าไม่รู้ยายอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่า
1: อยู่บ้านเดียวกับเด็กเลยค่ะแล้ววันนั้นที่เด็กอ่ะขับรถยายบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ให้เด็กไปโรงเรียนเพราะว่าเด็กอ่ะเป็นไข้แต่เวลานี้เวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นเวลาที่เด็กอ่ะจะไปโรงเรียนแล้วคราวนี้เด็กพิเศษแบบนี้นะคะเขาจะจำถูกจำกัดด้วยเวลาแล้วก็การทำซ้ำอ่ะค่ะอาจารย์เขาจะต้องไปแล้วเขาก็เลยขับรถไปแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวอ่ะค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือต้องดูเหมือนกันก็ถ้าข้อจริงตรงนี้มีอยู่นะครับยายก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับถ้ายายดูแลอยู่เป็นนิดหรือเป็นครั้งคราวอย่างพ่อแม่ไม่อยู่แล้วยายดูแลนะแล้วก็ยายปล่อยปละละเลยเนี่ยแต่ว่าอย่างผมบอกว่าเราต้องพิสูจน์เราต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่ายายไม่ได้ใช้ความระมัดระวังนะครับหมายถึงว่าก็เรียกว่าพระที่ถึงแก่มรณภาพหรือที่บาดเจ็บอะไรนะครับถ้าบาดเจ็บก็ฟ้องเองได้อยู่แต่ถ้ามรณภาพก็คืออาจจะมีทายาทคนที่พระต้องแต่พระเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ย นะครับคือไม่รู้ว่าในตามกฎหมายแม้จะเป็นพระนะครับแต่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับที่ชอบในกฎหมายด้วยหรือถ้ามีบุตรเนี่ยเนี่ยต้องแปลความอีกนะครับว่าเพราะว่าพอไปบวชเป็นพระนะครับมีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูบุตรหรือเปล่าในตามกฎหมายเนี่ยมีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูบุตรที่ยังเป็นคนไร้ความสามารถคืออายุยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ยังเป็นแบบเด็กทุพพลภาพอย่างเงี้ยนะครับนี่พ่อหรือแม่เนี่ยยังมีหน้าที่ต้องดูแลอยู่จนกว่าเขาจะถึงแก่ความตายอ่ะนะครับดังนั้นพวกเนี้ยกลุ่มบุคคลเนี้ยก็มีสิทธิ์จะเรียกค่าอุปราชเลี้ยงดูนะครับจากผู้ทำละเมิดได้นะครับคดีเนี้ยพอมีความเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมีกฎหมายมาจับเยอะคุณแม่นะครับทั้งเรื่องกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกนะครับกฎหมายละเมิดกฎหมายอาญานะครับเรื่องพระอีกมรดกของพระก็เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับทรัพย์สินพระถึงแก่มรณภาพเนี่ยณขณะนั้นพระมีทรัพย์สินอะไรบ้างหรือเปล่าพระทำมีกรรมไว้ไหมถ้ายังไม่ได้ทำเนี่ยก็ตกได้กับวัดที่ภูมิเราของพระนั้นจำพรรษาอยู่นะครับทีนี้มันมีเป็นแตกเยอะมากเลยเขาเรียกว่าชนตูมเดียวเนี่ยนะครับเสียไว้ทั้งหลายบทเลยนะครับคือตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันเยอะนะครับแต่ค่ำคืนนี้เราตรงเนี้ยนะครับว่าพอเหตุผู้รับผิดชอบมีแล้วนะครับก็อาจจะพ่อแม่ถ้าชอบไปกฎหมายนะง่ายแล้วก็อาจจะมียายเข้ามาด้วยอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าภาระพิสูจน์มันต่างกันถ้าพ่อแม่ที่ชอบไปกฎหมายเนี่ยพ่อแม่ต้องดีแคลร์ตัวเองให้พ้นผิดส่วนถ้าเป็นยายผู้เสียหายต้องพิสูจน์ว่ายายเหมือนประมาทอ่ะดูแลเด็กไม่ดีไม่รับระวังตามสมควรนะครับทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาคือค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับที่จะเรียกจากคดีเนี้ยนะครับที่จะฟ้องร้องถ้ามีความผิดเกิดขึ้นบางทีอัยการสั่งฟ้องอัยการผมไม่ใช่พอในทางอาญาเนี่ยพอการกระทำเนี่ยเขาต้องสอบสวนฟังว่าผิดนะครับก็ต้องสอบสวนนะฟังว่าผิดแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ต้องรับโทษเนี่ยนะครับทางอาญาอัยการก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องในประเด็นที่ว่าไม่ต้องรับโทษแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องการฟื้นฟูเด็กเนี่ยเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับส่วนมากคดีลักษณะเนี้ยผู้เสียหายนะครับอาจจะเป็นทายาทของผู้ตายเนี่ยนะครับบุตรหรือพ่อแม่นะครับคู่สมรสนะครับก็เข้าสู่กระบวนการก็จะสามารถ

0: มีการไกล่เกลี่ยค่าเรียกค่าสินไหมทดแทนกันนะครับทีนี้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยที่จะเรียกได้สำหรับพระที่มรณภาพนะคุณแม่มรณภาพนะหรือว่าตายภาษาสามัญเนี่ยนะครับก็จะมีค่าปลงศพอันนี้ถ้าตายค่าปลงศพแต่ถ้าอาจจะมีก่อนตายเนี่ยบางรูปบางองค์เนี่ยนะครับไม่ถึงแก่มรณภาพทันทีก็มีการไปโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลนะครับก็อาจจะมีค่ารักษาพยาบาลก่อนตายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆนะครับค่าขาดประโยชน์ทำมาได้ก่อนตายอันนี้ไม่น่าจะมีเพราะเป็นพระนะครับค่าขาดไร้อุปการะค่าขาดได้งานนะครับทีนี้ค่าปลงศพเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับปลงศพมีอะไรบ้างนะครับจากแนวที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้นะครับคือถ้าค่าปลงศพเนี่ยแม้จะเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหมายถึงว่าบุตรของพระเนี่ยที่พระกับบุตรเนี่ยพระกับอัตญาณอาจจะไม่จดเตรียมสมรสกันแล้วก็มีบุตรด้วยกันแล้วต่อมาไปบวชเป็นพระทีนี้บุตรคนเนี้ยพระเนี่ยได้อุปละเลี้ยงดูนะครับให้ใช้นำคุณนะครับเป็นผู้ครองอะไรมาก่อนที่บวชเป็นพระเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระได้รับรองบุตรของเขาโดยพฤตินัยเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยเขาสามารถเรียกได้นะถ้าเขามีสิทธิ์ได้รับมรดกของพระเนี่ยนะครับอาจจะคือคนที่ได้มรดกมากที่สุดมีสิทธิ์จะเรียกค่าปลงศพได้นะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้อยู่แต่ค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยขาดไร้บุญละเนี่ยนะครับบุตรเนี่ยจะเรียกได้ต้องเป็นบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ว่าเป็นบุตรที่เป็นทุพพลภาพนะครับก็สามารถเรียกร้องได้แต่ต้องเป็นบุตรที่ชอบในกฎหมายนะครับส่วนค่าปลงศพเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบหรือไม่ชอบก็สามารถเรียกได้แต่ว่าบิดาหรือพระเนี่ยต้องรับรองบุตรเนี่ยว่าเป็นบุตรที่ตอนนี้รับรองมาโดยพฤตินัยแล้วนะครับอันนี้ก็เรียกได้นะครับทีนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นนะครับในการจัดการศพเนี่ยค่าดอกไม้ค่าบุหรี่ถวายพระเนี่ยอันนี้เป็นแนวเก่าๆนะครับค่าเดินทางของผู้มีหน้าที่ปลงศพแต่มาบุตรเนี่ยอยู่ที่อื่นนะครับต้องมาปลงศพบิดาอย่างเงี้ยนะครับค่าเดินทางเขาเรียกได้ค่าส่งศพกลับภูมิลำเนานะครับเช่นชาวต่างชาตินะมาถูกทำละเมิดสมมติว่าพระเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดทางใต้อย่างเงี้ยนะครับแล้วมาถูกทำละเมิดถึงแก่ความตายที่มุกจังหวัดอะไรนะคุณแม่นครพนมมุกดาหารนะ
1: มุกดาหารค่ะ
0: มุกดาหารเนี่ยส่งไปใต้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ค่าส่งศพกับก็สามารถเรียกได้เคยมีศพเคยมีตัวอย่างคดีเป็นชาวต่างชาติถูกรถชนตายที่ไทยอย่างเงี้ยนะครับแล้วส่งกลับต่างประเทศด้วยเครื่องบินทางเครื่องบินเนี่ยก็เรียกค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ค่าใช้จ่ายของญาติที่ไปร่วมงานนะครับอันนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอันนี้เรียกไม่ได้นะครับแขกไปร่วมงานค่าใช้จ่ายที่ญาติผู้ตายต้องเดินทางไปเคารพศพหลังทำพิธีศพอันนี้หลังทำพิธีศพอันนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นนะครับค่าหนังสือแจกในงานศพค่าของจำร่วยค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิผู้ตายที่จ่ายไปตามสมควรแก่ฐานานุรูปอันนี้ถือว่าเป็นค่าจ่ายจะเป็นดังนั้นนะครับถ้ามีคดีเกิดขึ้นลักษณะเนี้ยในการจัดการงานศพเนี่ยนะครับพึงระลึกไว้เลยว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเราต้องเก็บไว้นะครับสมมติว่ามีค่าหนังสือแจกงานศพค่าพิมพ์หนังสือแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าซื้อของจำร่วยมาแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิต้องเก็บพยานหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับเพราะเวลาขึ้นสู่ศาลเนี่ยพอเวลาหลักฐานไม่มีศาลก็ให้ตามพฤติการแห่งคดีเนี่ยบางทีเราก็จะได้น้อยนะครับค่าใช้จ่ายที่ว่าพิธีทำศพเช่นทำบุญร้อยวันอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวค่าปลงศพนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่าซื้อที่ฝังศพค่าเส้นไหว้ค่าอาหารเลี้ยงแขกที่ร่วมพิธีฝังศพซึ่งเป็นกรณีของชาวจีนนะครับอันนี้ศาลฎีกาไปความว่าเป็นค่าใช้จ่ายตามสมควรแก่ฐานานุรูปนะเพราะว่าแบบประเพณีคนจีนเขาฝังใช่ไหมก็เป็น

0: แบบหนึ่งเงินค่าโปรงศพกับค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ทำละเมิดอันนี้ต้องรับผิดชอบนะครับก็บอกแม้บุคคลภายนอกนำเงินมาช่วยงานศพนะครับก็ไม่อาจนำมาหักนะมาหักความรับผิดของผู้ทำละเมิดมันมีตัวอย่างบางทีพอเราฟ้องเรียกค่าจัดการงานศพไปเนี่ยแต่ว่าระหว่างศพมีคนมาทำบุญเนี่ยนะครับบางทีอาจจะได้มากกว่าค่าใช้จ่ายอันนี้ศาลฎีกาบอกว่าไม่อาจนำมานะหักออกจากค่าของศพตามฐานานุรูปได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งนะครับหรือบางกรณีนะครับถ้าบุรุษเลี้ยงดูเนี่ยได้จากบริษัทประกันหรือถ้าเขาเป็นคนรับราชการนะครับได้จากราชการมาเนี่ยอันเนี้ยพอเรียกร้องไปกับผู้ทำละเมิดผู้ทำละเมิดเอ้ยบอกว่าได้จากประกันสังคมหรือได้จากประกันชีวิตหรือได้จากรัฐบาลมาเป็นราชการเนี่ยเอาเงินส่วนเนี้ยจะบอกว่าไปหักกลบลบออกจากค่าและเลี้ยงดูที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นคนละส่วนกันนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายเขาได้ด้วยช่องทางอื่นนะครับผู้ทำละเมิดจะเอามาหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เขาต้องทำละเมิดเนี่ยไม่ได้นะครับ
1: ค่
0: าขาดประโยชน์ทำมาได้ก่อนตายนะครับบางทีก็มีแต่กรณีพระเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่ใช้แรงงานนะครับถ้าเกิดถูกทำถึงตายเนี่ยอันนี้ค่าขาดประโยชน์คนที่ทำงานอยู่เนี่ยนะมีรายได้แต่พอตายเนี่ยรายได้หดหายไปเนี่ยอันนี้เรียกได้ค่าขาดไร้บุคลากรก็อย่าไปบอกว่าขาดไร้บุคลากรตามกฎหมายนะครับก็คือบุตรที่ชอบกฎหมายและก็ต้องยังเป็นผู้เยาว์อยู่หรือถ้าบรรลุแล้วแต่ทุพพลภาพก็สามารถเรียกได้นะครับเรียกค่าการรับการไร้บุคละได้นะครับแต่ดีว่าแต่ถ้าบุตรนอกกฎหมายบางทีณวันที่ทำละเมิดเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นบุตรนอกหมายไม่มีสิทธิ์จะได้อยู่แต่ว่าเราสามารถไปร้องศาลนะครับให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายกับผู้ตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วเมื่อศาลพิพากษาแล้วเนี่ยเราคำพิพากษามาเรียกค่าขาดไร้บุคละนะครับจากผู้ทำละเมิดได้ครับบางทีพอเห็นว่าเป็นบุตรไม่ชอบแล้วปล่อยไปตามยถากรรมไม่ได้นะครับเราสามารถไปร้องศาลในศาลสั่งว่าเป็นบุตรที่ชอบมาถ้าศาลสั่งปั๊บเราย้อนหลังไปได้ไปเรียกค่าขาดไร้บุคละจากผู้ทำละเมิดได้นะครับ
1: ค่ะ
0: กรณีไม่ตายนะครับมีพระบางรูปไม่ถึงแก่มรณภาพนะครับก็มันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทุพพลภาพก็คือไม่สามารถประกอบกรณีกิจเหมือนปกติธรรมดาค่าขาดแรงงานแล้วค่าขาดแรงงานเนี่ยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปแล้วแต่พระก็อาจจะได้บ้างก็เหมือนไม่รู้ว่าเวลาไปออกไปสวดไปงานต่างๆเนี่ยก็มีรายได้จากตรงนั้นเรียกว่าค่าขาดแรงงานก็น่าจะแปลความได้นะน่าจะเรียกได้อยู่ในความเห็นผมนะครับแล้วก็ค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยพระที่ไม่มรณภาพแต่ว่าต้องทนทุกข์ทรมานต้องนอนติดเตียงอยู่หลายๆเดือนเนี่ยอันนี้ค่าทนทุกข์ทรมานเนี่ยจากการเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยอันนี้เราก็สามารถเรียกได้นะครับค่าบรรณะไปโรงพยาบาลค่าจ่ายเกี่ยวรักษาพยาบาลได้หมดนะครับค่าแท็กซี่ไปโรงพยาบาลค่านั่งแท็กซี่เพราะยังเดินไม่ได้ค่าซื้อเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศเพื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจรักษานี่ได้หมดหรือบางทีเราไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแล้วราคามันสูงแล้วไอ้ผู้ทำละเมิดจะอ้างว่าไปเสร็จไม่จ่ายหรือบอกสูงเกินไปเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนที่เจ็บป่วยทุกขธรรมอ่ะต้องเลือกวิธีรักษาบาลแบบที่ดีที่สุดนะครับอันจะมาอ้างว่าคุณไม่เข้าโรงพยาบาลหรูอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขารักชีวิตเขาด้วยเหตุที่คุณมาทำละเมิดนะครับค่าเสียความสามารถประกอบการงานเราหายปกติแล้วนะครับแต่ว่าไม่ปกติเหมือนเดิมหายเดินได้แต่ทำงานตามปกติเหมือนเดิมไม่ได้นะครับค่าเสียความสามารถประกอบการงานอันนี้ก็เรียกได้ค่าขาดแรงงานเรียกได้นะครับค่าเสียหายไม่เป็นตรงเงินอย่างที่บอกก็เรียกได้นะครับ แต่ว่าข้าเศร้าโศกเสียใจอันนี้เป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่ความเสียหายตามกฎหมายอันนี้ไม่อาจเรียกร้องได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการกระทำละเมิดที่เป็นข่าวนะครับพอเป็นละเมิดเกิดจากรถจักรยานยนต์สันนิษฐานว่าเด็กผิดนะครับไว้ก่อนว่าเกิดจากยานพาหนะพ่อแม่ที่ชอบกฎหมายต้องรับผิดชอบการทำละเมิดของเด็กเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดาไม่ชอบหรือบุคคลอื่นที่มารับดูแลเด็กคนนี้อย่างเช่นยายเนี่ยนะครับก็สามารถฟ้องให้เขารับผิดร่วมผิดด้วยแต่เราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระวังตามสมควรนะครับอันนี้คือคนรับผิดชอบส่วนค่าเสียหายก็ดังที่ผมบรรยายมาถ้าตายก็กระบวนการมีอะไรบ้างถ้าไม่ตายมีอะไรบ้างนะครับดังที่กล่าวมาแล้วครับผมอ
1: ัน
0: นี้ก็คงสรุปได้ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะในเรื่องของความรับผิดของบิดามารดาในผลละเมิดของผู้เยาว์และค่าสินใหม่ทดแทนนะคะค่ำคืนนี้นะคะอาจารย์ขาต้องล่ำลากันแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะอาจารย์ขา
0: ครับผมก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่ติดตามรายการ FC ของ FM 95นะครับสุขสมหวังนะครับดั่งใจหวังหลับฝันดีทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: พาวซ่า
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
13: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้

0: ได้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกงสีทอง
9: ทดเวลานะ
10: ครับ
9: จากทางอุสตากิโออาแล้วครับเกมกำลังออกสตาร์ทนะครับผู้ชนะคู่นี้นะครับจะเข้าไปเจอผู้ชนะคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นแคนาดาหรือโมร็อกโกนะครับคู่นี้เล่นกันที่ฮูสตันนะครับที่สหรัฐอเมริกา
10: แหมถ้าเข้าไปแล้วไม่เจอฝรั่งเศสตามนัดนี่ถือว่าผิดคาดแต่ยากแต่ยาก
9: แต่ก็ไม่แน่นะปลักไปเองก็ยังปราบเยอรมันมาได้ในการโดนจุดโทษนะครับ
10: เมื่อคืนนี้เอายังครับเคลียร์ใหม่โอลิเวอร์บอกครับ
9: วันนี้ผู้สินหลักเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะครับแล้วก็วีอาร์นี่ไปทางจาริตจินเลตนะครับ
10: ทีมงานที่คุ้นเคยนะครับ
9: ขอบคุณมากครับคอม
10: เป็นยังไงฮะ
9: ใช้ไม่ได้ฮะ
10: เอาคุณซื้อมาไหมฮะ
9: อันนี้ของที่คลื่นครับ
10: อ๋อ
9: เลื่อนไปแล้วเลื่อนไปแล้วมันไม่ไปตามที่ต้องการนะฮะ
10: ครับ
9: น่าเมาส์เสียขอบคุณมาก
10: ได้ยังครับก็วันนี้เนี่ยทางแคนาดามาในชุดสีดำนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงสเปซตัวจริงให้นะครับในฝากฝั่งของแคนาดาเองเนี่ยผู้เสียประตูเป็นแม็กซิมเครโปนะครับแนวรับมีอลิสเตอร์จอห์นสตันนะครับรวมถึงลุคเดอโฟเกโรเลสนะครับรวมถึงบอมบิโตโมเซ่นะครับแล้วก็จะมีริชชี่ลาเยนะครับแล้วก็นิโก้ซิกูนะครับส่วนด้านกลางเนี่ยใช้เซเฟนเอสตากิโยนะครับที่ยืนตรงกลางเนี่ยซึ่งจะมีตัวอื่นถอยลงมาเล่นเพียบเลยนะครับกองหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นพวกไอ้เจ้าเดวิดโจนาธานนะครับแล้วก็มีทานี่โอลูไวเซยี่นะครับแล้วก็ทายอนบูชานันกับอาลีอาเมดนี่ก็เล่นตัวรุกนะครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยยังใช้ตัวเดิมๆนะผมไล่ไปก็คือจะมียาซีนโบโน่นะครับอัชรัฟฮาคิมีนุสแซมาซาวีนะครับอายุบบูอัดดี้นะครับมีอัสดีนอูนาฮีบราฮิมดีอาร์สมาอิลไซบารีนะครับอิซาดียอบมีเบล่าเอลคานูสมีนิวเอนาวีนะครับแล้วก็ราดิอานฮาลาวครับฮาลาวนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของโมร็อกโกเขาอะนะครับ
9: ก็ปัญหาหลักก็คือเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับชาดิเลียดเจ็บนะครับเซ็นเตอร์จากทางด้านของคริสโตเฟอร์เลตนะครับเจ็บในเกมกับเนเธอร์แลนด์วันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนการจับคู่ให้อิซาดิยอฟนะครับจับคู่กับทางเลนูยานฮาวนะครับเซ็นเตอร์วัย23ปีจากมิเคเลนที่เล่นในลีกเบลเยียมนะครับ
10: ครับ
9: ฮาวนี่เป็นการลงเล่นในทีมชาติชุดใหญ่นัดที่5เท่านั้นเองนะครับจริงๆนี่ก่อนออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์นี่ก็เสียทางนายเยฟอาเกิร์ตนะครับปากันหลังฝีเท้าดีของทีมจากปัญหาอาการบาดเจ็บไปนะครับ
10: ซึ่งฟุตบอลโลกคราวที่แล้วต้องบอกว่าอาเกิร์ตนี่แจ้งเกิดเลยนะคร
9: ับก็ถ้าตามหางเดี๋ยวต้องดูว่าสรุปจะยืนยังไงกันแน่นะครับแคนาดาเนี่ยจะเป็น 4-4-2 หรือเปล่านะครับ
10: ค
9: ู่มิดฟิลด์เนี่ยจะเป็นซิกูกับทางอุสตาคิโอนะครับคู่กองหน้าก็เป็นโอลิวาเซยี่จับคู่กับโจนาธานเดวิดนะครับส่วนทางโมร็อกโกนี้ก็น่าจะเป็น 4-2-3-1 นะครับ
10: 4-2-2 นะครับแคนาดาเล่นไปแบบนี้นะครับก็แต่ว่าจริงๆตอนนี้ฟอร์เมชันมันเปลี่ยนได้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเวลาบอกฟอร์เมชันกับการยืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคร
9: ับ บางทีอาจจะเป็นขึ้นเกมอีกแบบพอเป็นเกมรับมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนะครับแต่ว่าถ้าหลักๆมาตรงนี้เท่าที่ดูที่กราฟิกขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็น 4-4-2 นะครับสำหรับแคนาดาแล้วก็โมร็อกโก 4-2-3-1 เอาละครับโมร็อกโกนี่บุกจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอผมกับน้องต้องนะครับ
10: ทั้งคู่เคยเจอมา2ครั้งนะครับล่าสุดเจอมาโมร็อกโกชนะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโมร็อกโกสถิติการเจอกันเนี่ยเหนือกว่านะครับทั้ง2ครั้งนะครับชนะได้26-4-0ครับชนะ2022เนี่ย2-1ในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับ
9: ถามต้องเลย
10: ครับ
9: ใครจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับคู่นี้
10: ก็ผมว่าผมเชียร์โมร็อกโกเป็นทีมแอบของผม
9: ต้องบอกไม่ต้องถามเลยพี่ใส่ชุดนี้มาแล้ว
10: สีขาวก็สวยนะครับ
9: แต่ว่าจังหวะนี้อุสากิโอให้ไปทางซ้ายครับนี่เป็นคนยิงประตูใช้ให้ทีมเฉือนเอาชนะแอฟริกาใต้ในช่วงทดเวลานะครับละเอียดขึ้นมาทางซ้ายของกรอบเขตโทษกระชากมาสุดเส้นหลังเปิดหักเข้ากลางแต่ว่าติดบล็อกออกหลังครับได้เป็นแต่มุมครับแคนาดาทางฝั่งซ้าย
10: โอ้โหนี่ครับขึ้นมาเพียบเลยนะครับคือแคนาดาชื่อชั้นผู้เล่นนะอาจจะไม่ได้คุ้นหูคุ้นตามากครับแต่ว่าวิธีการเล่นถือว่าใช้ได้นะครับจังหวะนี้กระชากขึ้นมานะครับลายเลียครับแต่ว่ายังติดบล็อกนะครับเป็นเตะมุมครั้งแรกของแคนาดาครับ
9: แคนาดานี่ก็เสียทางอิสมาอิล โกเน่นะครับมิดฟิลด์ของทีมที่กระดูกแข้งหักนะครับในเกมที่เจอกาตาร์ครับ
10: ครับ
9: หลักของพวกเขานะครับในแดนกลางที่เรียกว่าเสียตัวสำคัญไปนะครับ
10: ใช่ครับ
9: แต่มุมด้านซ้ายครับของแคนาดาเปิดโดมัดลูกนี้โบโน่ทุบทิ้งออกไปก่อนครับ
10: โบโน่นี่ถึงกับมีคนไปศึกษาเรื่องการเซฟจุดโทษเลยนะครับ
9: อาลีอาเมดเปิดมามงชงมัดลูกนี้แล้วตวัดยิงติดมือขวาโบโน่ที่ออกไปปิดมุมได้ทันนะครับโอ้โหโอกาสลุ้นของแคนาดาน
10: ี่คือกองหน้าความหวังเลยครับโจนาธานเดวิสนะครับจังหวะตักข้ามาแต่ดูตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเดวิสล้ำหน้านะครับแต่จังหวะหม่งชงมาให้เนี่ยไม่ล้ำเลยครับเดฟูลาเลสเนี่ยเป็นคนหม่งชงมาให้นะครับแต่ว่าบอลมันถล่มไม่หน่อยครับพยายามเปิดกลับมาในบน

0: โน่ครับใช้มือเซฟได
1: ้คือจังหวะไปถึงบอลแล้วตวัดกลับเข้ามาของโจธานเดวิดมุมมันเหลือน้อยแล้วนะครับโน่ก็ออกไปปิดมุมได้ทันนี่เขาเกิดที่แคนาดานะครับทางยาซิมโบโน่เนี่ยเกิดที่มอนทรีออลนะครับเคยถูกชวนไปเล่นทีมชาติแคนาดาด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเลือกจะเล่นให้โมร็อกโกครับ
0: เพิ่งได้แชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับเอาละครับ
1: พยายามจะขึ้นทางขวามาของแคนาดาโดนสไลด์ทิ้งออกไปก่อนครับ
0: เฮาครับโอ้โหถึงบอลก่อนครับโดนทั้งลูกทั้งคนเลยครับร่วงไปเลยทาจอนบูจานันกับอินเตอร์มิลานนะครับ
1: โอ้โห5นาทีแรกถือว่ามาดีครับแคนาดา
0: บุกกันมันครับ
1: สตาคิโอครับจะเป็นคนเปิดเตะมุมครับกล้องจับไปที่บูคานันโบโน่นี่คุณพ่อไปทำงานที่แคนาดาแล้วตัวเขาก็เกิดที่แคนาดานะครับ
0: แต่ว่าหัวใจเป็นโมร็อกโกใน
1: หลังจากนั้นก็ย้ายกลับไปโมร็อกโกครับได้เปิดมามงลูกนิดมาพยายามจะเช็ดต่อไปเสาไกลยังโดนสกัดมาบอลยังอยู่ในกรอบเขตโทษโบโน่ชกทิ้งมาก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ดีดอกขวามาอุสากิโอไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษยังพลิกไม่ได้ตวัดเข้าด้านในยังขวางได้ทันครับมาสลาวีเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับโมร็อกโก
0: แล้วเป็นไซบารี่นะครับกองหน้าตัวเป้าได้เคลียร์ครับกลายเป็นว่าลูกเกมเนี่ยเป็นแคนาดาบีบเข้าใส่โมร็อกโกนะครับตอนนี้
1: อุ้ยแต่มีตัวผู้เล่นของโมร็อกโกโดนปะทะล้มลงไป
0: น่าจะร่วงไปแล้วครับ
1: โดนปะทะเข้าไปที่ศีรษะนะครับไมเคิลอูลเวอร์
0: ต้องเป่าหรือว่าครับปล่อยครับ
1: ยังปล่อยให้เล่นต่อนะครับ
0: บอกให้เตะบอลออกหรือว่าครับน่าจะเป็นอูนาฮีหรือว่าถ้าที่เห็นนะแวบ
1: มึนเลยครับโดนปะทะที่ศีรษะเข้าไปอูนาฮี
0: โอ้โหคือโดนดันข้างหลังไม่เท่าไหร่ครับแต่ตอนย้อนกลับมาโดนเอลตาจอห์นสันเนี่ยชนเนี่ยคว่ำเลยนะครับโอ้โหถือว่านี่มาตัดมาเป็นจังหวะเซฟของโบโน่นะครับค่อนข้างเป็นผู้สาประตูที่ค่อนข้างจะชัวร์เหมือนกันนะครับยาซีนโบโน่ก็ลุกขึ้นมาแล้วนะครับอาซินูดาฮีครับบอลกลับมาเป็นของโมร็อกโกนะครับ
1: ครับเกมกลับมาเล่นกันต่อครับผ่านมา7นาทียัง 0-0 แต่ว่าแคนาดาเริ่มต้นด้วยดีเลยนะครับพวกเขามีโอกาสลุ้นแล้วก็กดดันเข้าใส่โมร็อกโกครับ
0: นานๆจะได้เห็นทีมจะมาบี้กดเขาใส่โมร็อกโกเหมือนกันในช่วงหลังนะครับ
1: คือเรายังไม่ได้เห็นโมร็อกโกเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของแคนาดานะครับ
0: แต่จริงๆถ้าดูจากกุนซือเนี่ยผมว่าไม่แปลกใจว่าเจสซี่มาร์ชแกเป็นสไตล์เคาน์เตอร์เพรสซิ่งคล้ายๆกับตระกูลอาเบ้เพราะแกมาจากฝั่งนั้น นะครับเพราะว่าแกอยู่ในพวกทีมอย่างเซาบวกอะไรพวกนี้มาก่อนนะครับเจสซี่มาร์ช
1: แล้วก็เคยไปคุมลีดส์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับเจสซี่มาร์ชไม่เร่งครับทางโมร็อกโกค่อยๆคอครับแล้วเปิดยาวขึ้นมาครับโบโน่จะให้ใส่บาลี่อัลสตาจอห์นสันเก็บบอลได้ครับย้อนกลับไปที่เคโปก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับอัลสตาจอห์นสันสาดแนวลึกขึ้นมาเลยครับทิ้งมาริมกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะนี้ซาดิยอฟอาศัยความใหญ่ครับบังแล้วก็ปล่อยบอออกหลังไปครับพยายามจะทิ้งไปให้ทางด้านของ
0: อลูวาเซยี่นะคร
1: ับอลูวาเซยี่หัวหอกจากบีเรล
0: แต่ว่าใช้ความใหญ่นะครับคือฝั่งแคนาดาเองเนี่ยจริงๆถ้ามีตัวจี๊ดอย่างอัลโซเดวิสสมบูรณ์เนี่ยความน่ากลัวจะมากกว่านี้นะครับแต่ว่าช่วงหลังก็มีปัญหาการบาดเจ็บกับต้นสังกัดจนมาถึงทีมชาตินะครับ
1: เปิดขึ้นไปของโมร็อกโกแต่แคนาดายังเก็บได้ครับบุคานันชาชอนบุคานันเหลือยขึ้นมาริมเส้นด้านขวาแม่แต่สุดท้ายเลี้ยงแล้วบอห่างตัวครับไปเข้าทางมัสลาวีย้อนกลับไปให้โบโน่แล้วกลายเป็นวัดแม่ไปทำฟาวล์ใส่ทางมัสลาอุยครับบุคานัน
0: บวดดีนี่ดูแล้วจบบอลโลกนี่โอกาสย้ายสูงเหมือนกันนะครับแต่ค่าตัวแพงต้องจ่ายพลาดครับโมร็อกโก
1: ตัดบอลมาได้ครับ อาเมดให้มาโอลูวาซายิพลิกแล้วซัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟของโบโน่ครับมงหนุนไว้ทีนึงยังติดซาอิซาดิยอฟจะตีลังกายิง

0: ก็ไม่ได้ครับโอลูวาเซยี่แคนาดายังเก็บบอลได้บูคานันริมกรอบเขตทดด้านขวาพยายามถ่ายไปเอาล้มไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับมองว่าบูคานันล้มง่ายไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นทางด้านโมร็อกโกได้บอลด้วยครับ
1: จะไปกระโดดเสียบ2ขาไซอูนาฮีนะครับอาจอนจังหวะจ่ายพลาดของโมร็อกโกนะครับแม่แล้วมาเข้าทางอาเมดอาเมดแทงช่องสวยมากนะครับคนที่หมุนโอลูวาเยซี่เนี่ยคลิกมาจนได้ยิงเนี่ยครับแต่ก็โบโน่อีกครั้งนึงครับที่ออกมาปิดมุมได้ดีเลยครับ
0: โอ
1: ้โหนี่ถ้ายิงหักข้อนี่มีสิทธิ์จะไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ขาก็ยาวครับยาซินโบโน่
0: เจสซี่มาร์ชยืนอยู่แทบสลบครับเจอการเซฟของโบโน่เพราะเป็นโอกาสทองเลยนะครับพลิกหนีสวยแล้วนะครับโอลูวาเซยี่ฮาวนี่เสียท่าแล้วนะครับแต่ว่าโบโน่มาช่วยซูเปอร์เซฟไว้เอ้าตัดทิ้งมาไซบารี่ไซบารี่กระชากไปในกรอบเขตโทษโดนขวางไว้ได้ก่อนครับบอมบิโต้บังไว้ได้ครับไซบารี่ฤดูกาลหน้านี่ก็จะไปแผงลิสต์ในบุนเดสลีกากับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะครับออฟฟิเชียลกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับจาก PSV
1: ตั้งแต่นัดแรกเลยครับ ที่ยิงบราซิลนี่มาเลยครับ
0: เอาละครับแคนาดามาอีกแล้ววันนี้มาดีจริงๆครับเกมบุกแคนาดาได้ลุยอยู่ตลอดดาเลียอุสตาคิโอจ่ายยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษติดอิสซาริยอฟนี่ก็ฮีโร่ช่วยให้โมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้นะครับ ในรอบที่แล้วจานี่อินฟานติโน่ครับก็เข้ามาดูเหมือนเดิมครับประธานของทางฟีฟ่า
1: ถ่ายทุกนัดนะครับจะโดนวิจารณ์เล็กน้อยกับการเดินทางเยอะไปนิดครับวันนี้แปลกเหมือนกันนะครับนานๆจะเห็นโมร็อกโกหลังพิงฝาแบบนี้นะครับจริงๆครับ
0: กลายว่าโมร็อกโกดูยังไม่ค่อยตื่นเป็นแคนาดาเอามาอีกแล้วในกรอบเขตอุสตาคิโอพยายามจะไถเข้าไปไม่ได้ครับโดนดักไว้ได้ก่อนฮาคิมิเปิดขึ้นหน้าไปติดบอมบิโต้แคนาดาพยายามชิงจังหวะกันตรงกลางสนามบอมาอยู่ที่บูคาแนนดึงจังหวะรอเพื่อนครับจอห์นสตันทางขวาวันนี้ดีดเหลือเกินแคนาดาโยนไปลูกนี้ได้กรอบเขตโทษเอาสกัดมาไม่ดีอูสตาคิโอเก็บบอลได้นะกรอบเขตโทษจ่ายยัดมาด้านในโจนาธานเดวิดให้ต่อไม่ผ่านครับทางโมร็อกโกแงะออกมาได้แล้วจะได้สวนบ้างแล้วเปิดติดจอห์นสันยังได้เป็นบอลทุ่มครับโมร็อกโก
1: โอ้นี่หอบกินเหมือนกันครับเอลคานูสต้องแก้มาสักครู่นี้นะครับเจสซี่มาได้ปรบมือลูกทีมเลยครับโอ้น่าจะเป็นแผนที่เขาวางมาแหละครับทำยังไงก็ได้ให้โมร็อกโกเนี่ยตั้งตัวไม่ทันนะครับต้องมาเซตกันใหม่ที่บัวดี้ครับตอนนี้ดึงจังหวะอยู่ครับโมร็อกโก
0: คุณหมูโดเรมอนนี่ผมอ่านข้อความใน Facebook ก่อนแล้วกันนะครับบอกตาดูช่อง29ใส่หูฟังทีม99ครับขอบคุณครับคุณเพียรชูแก้วให้กำลังใจเข้ามาคุณฮักเขากับไปสาต่อเวลาครับเตรียมกาแฟรอเลยครับพี่ๆไม่เอาสิข้าวก็ยังไม่ได้กิน
1: เมื่อคืนนี้ผมโดนอียิปต์มาแล้วนะคู่นึงนี่นึกว่า
0: ไปจนโทษเลยดิ
1: ยาวเลยครับโอ้โหคุณจะไปกินข้าวผมไหมเนี่ย
0: ก็น่าสนใจอาร์เจนติน่าที่มองว่าไม่น่าพลาดในการที่จะจบใน90นาทียังไปถึงต่อเวลาพิเศษนะครับ
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้แต่อย่าเลยนะครับเพราะว่า
0: ให้มันจบใน90นาทีดีกว่า
1: ให้ต้องแน่นอนบ้าง
0: ก็ติดตามผลงานน้องต้องได้นะน้องต้องนี่ก็มีทั้งการภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ครับครับ
0: แล้วก็วอลเลย์บอล
1: ในเพจผมนะฮะ
0: ครับ
1: ฝากงานใหม่ด้วย
0: อุ๊ยงานเยอะจังเลย
1: ช่อง5นะครับ
0: อุ๊ย
1: ค
0: ุณมันสุดยอดจริง
1: ตัวเล็กๆนะสู้บิ๊กจุนไม่ได้ผมเห็นตื่นแต่11โมงนี
0: ่ว่าง
1: เมื่อวานเจอน้องแนทเพื่อนรักคุณ
0: เอาเหรออ่าแล้วครับขึ้นมาทั้งฝั่งขวาครับโมร็อกโกยังตั้งเกมของตัวเองไม่ค่อยได้แต่ว่าจังหวะนี้โดนดักฟาวไว้ครับลาเลียไปขวางการวิ่งของทางฮาคิมี่ครับ
1: แม่ฮาคิมี่จริงๆเนี่ยก็โดนอัดแบบนี้มาหลายนัดแล้วนะครับพยายามจะเล่นนะครับฟรีคิกครับของโมร็อกโกนะครับเล่นสั้นๆครับกลับไปตั้งกันใหม่ข้างหลังครับที่ฮาเฮากลับไปที่ซาดิยอบต้องคืนมาใหม่ครับอูนาฮีได้ลงไปเชื่อมให้แทนนะครับลงไปเป็นตัวต่ำแล้วเปิดแนวลึกขึ้นไปข้างหน้าแล้วฮาคิมิทะลุขึ้นมาต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับเคโปโอ้เนี่ยถ้าปล่อยมาหลุดเดียวเลยนะครับเนี่ย
0: วันนี้นี่งานยังเบาครับเคโป

0: ช่วง15นาทีที่ผ่านมาครับแต่เริ่มได้ออกแรงแล้วนะครับนายทวารของทางฝั่งแคนาดา
1: เหม่อไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้แทงแนวลึกไปนี่ฮาคิมิเกือบวิ่งตัดทะลุไปเหมือนกันนะครับ

0: โอ้ยไปเหยียบค้างครับแล้วไปเสียบด้านหลังใส่ครับโหดจริงๆครับโอลิวาเซยี่ครับเป็นฝั่งของไลเลียนะขออภัยครับโอ้โหคราวนี้ก็มีกฎเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องเจ็บเรื่องอะไรต่างๆนานาเพิ่มกรณีเข้ามานะครับอย่างถ่วงเวลาได้เตะมุมก็มีมาแล้วนะครับ
1: โมร็อกโกขอบอลเนี่ยอยู่ในแดนหลังครับ
0: ผมมองบัวดีนี่ก็บิ๊กจุนผมนะ
1: ยุ่งเหมือนกันย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่ครับทางโมร็อกโก
0: ไอ้เด็กน่าคิดเหมือนกันถ้าเกิดแกเล่นฝรั่งเศสเนี่ยสมมุตินะก็คงจะนั่งยาว
1: โอ้แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเวลาผ่านไปเพราะนี่ก็อยู่ยังน้อยไง
0: ครับ
1: ยังไม่20เลยแต่ว่าไซบารี่ได้บอลมาแต่มีธงไปก่อนแล้วครับ
0: ออกตัวเร็วไปนิดนึงครับไซบารี่นี่จังหวะเพื่อนวางยาวให้นะอิซาดิยอบครับจริงๆก้ำกึ่งเหมือนกันนะครับมีเดลฟอร์กิโรเรสนะครับที่ถือว่าทำให้ลูกเนี้ยล้ำหน้าเลยครับกลางของแคนาดาเนี่ยเอาจริงๆอุซากิโยนี่ได้เป็นคนเดียวที่ถือว่าเก๋าสุดเลยนะครับเล่นในยุโรปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกพวกนี้ด้วยนะครับเซตเกมกันใหม่ครับเป็นแคนาดานะครับที่ขึ้นเกมมาอยู่ครับ
1: เอาละครับขึ้นมาทางขวาของแคนาดาแต่ว่าจังหวะนี้สไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ทันครับฮาวๆยังได้ลุ้นเตะมุมทางขวาครับทางแคนาดา
0: ถือว่ายังนิ่งอยู่นะครับโอ้โหบูชานานครับมาแล้วครับมิดฟิลด์หมายเลข7นะครับสเตเฟนอุซากิโอนะครับจะย้ายกลับมาในสหรัฐไปแล้วก่อนหน้านี้หูเล่นในยุโรปนะครับประสบการณ์สูงครับ
1: ส่งสัญญาณให้เพื่อนครับอุซากิโอ
0: ผมเนี่ยบาดใจจริง
1: ตักด้วยขวาโด่งๆมัดลูกนี้มงแต่ว่าโดนสกัดทิ้งออกมาแล้วอิซาดิยอบต้องตวัดทิ้งออกไปก่อนครับมาเอาให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนครับบอบพยายามจะตามไปเก็บแต่ไม่ทันนะครับบราฮิมดิอาสยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับตรงบริเวณกลางสนาม
0: วันนี้แทบยังไม่ได้บอลถนัดเลยนะครับบราฮิมดิอาสครับรวมถึงตัวรุกของโมร็อกโกหลายๆคนนะครับไซบารี่เองก็ยังไม่มีจังหวะทะลุนะครับบิลาเอลคานูสนิวเอ็นวีนี่ก็ยังเล่นไม่ค่อยได้ครับวันนี้ต้องพยายามดักกลับมาเนี่ยนะครับโดนตัดอีกแล้วครับ
1: บีบดีจริงๆแคนาดาอุสตาคิโอให้ย้อนหลังกันนิดนึงยังตามไปเก็บได้ครับอาเมดเหลืออยู่แถวริมเส้นด้านซ้ายครับอุสตาคิโอบอกว่าแคนาดานี่มีเบสเดอะฮิตแมนฮัตนั่นมวยป้ามนะฮะคุณกรุบกริบนี่ก็ขวัญใจผมเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คุณรัตรัตต้อมบอกสวัสดีพี่จุนครับวันนี้มาไวโอ้โหพี่เอกไปไหนแล้วไม่แน่ใจวันนี้ก็อยู่กับน้องต้องนะ
0: ครับ
1: เออก็ถามว่าคนภาคนั่งเก้าอี้ใช่ไหมนั่งเก้าอี้ครับ
0: ไม่ฮะ
1: แม่หมอไม่เห็นหน้านะฮะ
0: พอดีตัวแอดข้างล่างใหญ่ไปที่ด่ะ
1: คุณเออ่านชื่อผิดขออภัยนะบอกว่าสวัสดสวีดัตครับเฮงเฮงรวยรวยครับทุกท่านแฟนๆ99นะครับคุณปลั๊กนี่ก็มาคนแรกเหมือนเดิมนะมาทักทายสวัสดีเรานะครับ
0: สวัสดีนะจ๊ะ
1: คุณ F16 บอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองคุณนายจิตพงษ์คล้ายคึงบอกพี่จุนน้ำพุ่งคู่แข่งพี่เพชรออกแ
0: ม่ใจเย็นใจเย็น
1: สัญญาพี่เพชรนะ
0: โอ้แต่ว่าไซบารี่ครับร่วงไปครับโดนใครไปครับจังหวะพิงกับมาเซ่บอมบิโต้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือแกบังอยู่แล้วบอมบิโต้ดึงขอดูจังหวะหน่อยครับโอ้น่าจะเจ็บเองครับเหมือนจังหวะที่ดีดบอลเนี่ยมันจะเจ็บนิดนึงเนี่ยครับ
1: คือไอ้จังหวะที่ออฟไซด์ก่อนหน้านี้แหละครับที่จังหวะที่พยายามดีดบอลแล้วเหมือนทำให้ตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บโอ้โหนี่สำคัญนะครับถ้าเสียไซบารี่ไปเนี่ย
0: มาเย็นร้องเลยนะไม่ใช่โมร็อกโกอย่างเดียวครับโอ้ยังไม่ทันได้เล่นให้เลยครับนี่ครับ

0: กองเชียร์โมร็อกโกครับ
1: มีบอกว่าคุณ พิชี่บอกคุณต้อมคุณต้องซ่อมบ้านไปถึงไหนแล้ว
0: ตอนนี้ภาพรวมเรื่องการปกคลุมเสร็จแล้วครับเหลือเรื่องการทำในบ้านนะครับ อยากจะทำให้มันเสร็จเร็วๆไงครับอยากจะกลับไปทำงานไปไลฟ์อะไรในบ้านได้นะครับตอนนี้นี่อาศัยเน็ตมือถือครับ
1: โอ้
0: น่าจะเปลี่ยนเลยแล้วครับ
1: โอ้โหสำคัญเลย
0: ครับเป็นโซฟิยานราฮิมีนะครับจากเอาไอใน UAE จะลงมาแทนครับน่าจะคุยกับทีมแพทย์แล้วจะไม่ไหวครับหรือไม่ก็เรือจะพลักไว้ก่อนดีกว่าหรือเปล่าครับแต่ถ้าอาการแบบนี้น่าจะหนักนะครับ
1: คือปัญหามันคือว่าไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับคือเกมนัดหน้าถ้าสมมติคุณได้เข้ารอบไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมันจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับไซเบอรี่โอ้โหสำคัญจริงๆครับ
0: แต่ตัวนี้ดีผมภาค AFC Champions League อยู่จวดจ้าดอยู่ตัวนี้ไอโซฟียานไนฮิมี่แหละ
1: กองหน้าจากเอาไอนะครับวัย30ปีครับนี่ก็ชุดโอลิมปิกด้วยนะครับ
0: นี่ครับ
1: ฟรีคิกของทางแคนาดาครับอุสตาคิโอโยนเข้าไปลูกนี้แต่ว่าแหมก็ลึกเข้ามือทางยัสซินโบโน่ครับ
0: แหมนึกถึงลูกยิงโรนัลดินโญ่ที่ยิงแสงกริบปี2002เลยครับมุมแบบนี้ครับแต่ว่าโบโน่ไม่หลงนะครับวันนี้ทายอนบูชานานี่เขาดังขนาดมีป้ายโฆษณาข้างสนามเลยครับ
1: ไม่ใช่ครับ น่าจะเป็นชื่อยี่ห้ออะไรบางอย่างฮะ
0: แซวแซวไม่แต่ว่าสำเนียงก็ทางฝั่งอเมริกันเขาบูแคแนนใช่ไห
1: ม
0: แต่อย่างผมฟังอย่างตอนเคยอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างนี้เขาอ่านบูชานันนะแต่ว่าได้หมด
1: อ
0: ันนี้แค่แบบผมรู้ฟังบางทีเขาออกเสียงไม่เหมือนกันแต่ละที
1: ่เอาละครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับโยกมาเล่นฝั่งซ้ายนะครับ
0: บูแคแนนผมต้องฝึกให้เหมือนบิ๊กจุนก่อนเดี๋ยวไม่ได้ต้องทำตามปากหนึ่งเขาบอก
1: อย่าไปซีเรียส
0: เมื่อสักครู่เนี่ยกล้องจับนี่เดือดร้อนทุกครั้งนะฮะผมบอกเลยนะฮะใครเป็นคนพลาดผมบอกเลยนะฮะจับไปที่ประธานฟีฟ่ายังพอไหว
1: จับไปที่น่าจะเป็นตำนานนักฮอกกี้นะครับ
0: ของแคนาดาซึ่งเรารู้จักแหละ
1: โอ้ฮอกกี้นี่เกินอำนาจตัวเองไป
0: ไฮเดรชั่นเบรกนะครับโอ้วันนี้เกมถึงเนื้อถึงตัวกันดีเหลือเกินครับวันนี้เรามีเกมอะไรให้เล่นไหมฮะ
1: ไม่เห็นมีใครมาบอกอะไรเราสองคนเลยครับ
0: ผมไม่รู้ไงผมก็เลยถามก่อนเห็นไฮเดรชั่นเบรกไงเลยปรึกษาเพื่อความถูกต้องนะฮะเพราะอย่างไปอีกที่หนึ่งนี่ไม่ได้นะไฮเดรชั่นเบรกนี่ต้องรีบเลยนะสวมเลยนะ
1: ครับผมสำคัญสำคัญผู้มี
0: อุปการะคุณ
1: อุปการะคุณของเรานะครับอย่างในช่องแดงเราเองนี่ก็ขอบคุณนะฮะฝากถอนง่ายเงินเข้าไวนะครับ
0: เข้ายังฮะมีเข้าบ้างยังฮะ
1: มาแล้วนี่ไงฮะนี่ไง
0: หมายถึงคุณมีตังค์เข้าบางอย่างเดือนนี้โอ้นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนทำงานแล้วก็ถามหาเลยช่วงนี้นะผมรู้สึกเอนจอยกับการทำงานไปหมดเลย
1: งานเยอะจังเลย
0: ไปงานนะไม่เยอะเลยครับนอนไม่ค่อยมีเวลาผิดเพี้ยนนิดนึงเนี่ยแต่ก็วันนี้ผมดูรูปเกมนะคุณฟังผมมองว่าแคนาดามาผิดคาดเหมือนกันนะในมุมผมนะ
1: ถือว่ามาดีมากนะครับ
0: คือถามว่าก่อนนั้นดีไหมดีนะแต่วันนี้กลายว่ากดทีมที่เรียกว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ได้นะครับเกือบมีประตูขึ้นนำด้วยซ้ำนะครับ
1: เมื่อกี้นี่กล้องจับไปเป็นทางเวนเกสกี้นะครับตำนานนักฮอกกี้ของทางแคนาดาเข้าไปดูที่ฮูสตันด้วยนะครับ
0: มาดูใครก็ไม่รู้นะ
1: ก็เชียร์แคนาดานั่นแหละ
0: เอาเผื่อมีใครเป็นพิเศษไงนี่ครับไซบารี่ก
1: ็น่าจะร้องไห้แหละเอาเสื้อปิดหน้าเลยครับ
0: คือถ้าเป็นแค่เจ็บแบบนิด

0: หน่อยก็โอเคครับกลัวจะเป็นมากกว่านั้นเลยครับเพราะจริงๆจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้มีการปะทะอะไรนะครับแกยันอยู่กับแนวรับอย่างบอมบิโต้แต่ว่าจังหวะดีดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการพลิกหรืออะไรยังไงนะครับ
1: คือมันเล่นต่อไม่ไหวแบบนี้แล้วถูกเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันโอกาสที่จะกลับมาในรอบต่อไปสมมติทีมเข้ารอบก็ไม่ง่ายนะครับคือถ้าเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวกับทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญในรอบลึกๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องหนักในระดับนึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูแล้วว่าการเสียไซบารี่ไปเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าฟอร์มกำลังมาดีจริงๆครับแม้ว่าตัวที่ลงมาอย่างราฮิมี่เองก็ดีนะครับ
0: คืออย่างที่บอกคือผมเห็นในเขาเอเซียแชมป์ศึกเล่นดีนะครับ
1: นี่จริงๆก็ตอนเล่นกันให้กับโมร็อกโกชุดโอลิมปิกปี2024เขาก็ผลงานดีนะครับ
0: ใช่ครับผมว่าเป็นคนหนึ่งที่คือลีลาเทคนิคดีเลยครับแต่ว่าความแข็งแกร่งจะไม่เท่าไซบารี่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแต่ความวุ่นวายไม่แพ้แน่ๆครับแม่ภาค AFC แชมเปี้ยนลีกมีประโยชน์อย่างน
1: ี้นะยอด
0: ปีหนึ่งสองนัด ไม่ได้ภาคเยอะนะครับ
1: เอาละครับทางแคนาดายังเก็บบอลได้ครับจะให้บูคาแนนติดทางมัสลาวีชิงจังหวะกันอยู่ครับอ้าวจังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวเลยครับลาเอคานูสนี่ก็ย้ายไปอยู่กับสตุตการ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แบบถาวรหลังจากก่อนหน้านี้ก็ยืมตัวไป
0: จังหวะนี้นี่หลังครับหลังแทบหักครับเจออลิสตาจอห์นสันนะครับดันเข้าไปครับ
1: เอคานูสกับเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ครับลาเอคานูส
0: ก็ได้ลงต่อเนื่องนะครับตอนอยู่เลสเตอร์เลยนะว่าผลงานจะไม่ได้เปรี้ยงปร่างครับ
1: ฮาฮาครับโมร็อกโกวินาฮีย้อนกลับหลังไปที่ยาซินโบโน่ก่อนซาดิยอปเปิดขึ้นไปจะให้ราฮิมีก็โดนดักไว้ได้ครับเดฟูชิโร่ครับลุคเดฟูชิโร่บอมบิโต้จ่ายเอาโดนดักได้เอาละครับตัดบอลมาราฮีมียิงไกลบอลฉลับแล้วก็เข้ามือทางเคยโปครับโอ้โหความผิดพลาดในการออกบอลของแคนาดาครับปู่เกือบจะโดนลงโทษ
0: นี่ครับบอกแล้วครับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งในความวุ่นวายมีแน่นอนนะราฮีมี
1: เอาละครับโมร็อกโกบีบแย่งบอลมาได้จะขึ้นริมเส้นด้านซ้ายยังเป็นบอลทุ่มของโมร็อกโกครับเอลไอนาอุยเอ้าแต่เหมือนจะสุดท้ายจะเป็นบอลของแคนาดานะครับ
0: ดูอีกทีครับจังหวะพลิกมาครับหาเหลี่ยมยิงฉลับนิดหนึ่งนะครับ
1: โอ้ฉลับเดฟูกิโลนิดหนึ่งนะครับทำให้น้ำหนักของบอลมันก็ลดความแรงลงไปนะครับแล้วก็ทำให้ทางเคลโปรับเข้ามือไป
0: เริ่มมีหือมีอือบ้างนะครับโมร็อกโกในช่วงแรกนี่โอ้โหงอหัวไม่ขึ้นครับใช้คำนั้นได้นะครับ
1: เริ่มจะมีจังหวะให้ทางแม็กซิมเคโปต้องออกแรงเซฟบ้างแล้วนะครับแต่แคนาดาได้ทุ่มครับริมกรอบเขียนตัวด้านขวาในแดนของโมร็อกโกทำท่าจะทุ่มไกลเข้าไปครับอาริสตาจอห์นสตันบอมเข้าไปเสาแรกแล้วโดนจับฟาวไว้ก่อนครับแคนาดามาสลาอุยโดนทำฟาวครับในกรอบเขตโทษ
0: เดี๋ยวผมจำเขาแทบไม่ได้เลยเนี่ย
1: โกนศีรษะละ
0: โดนดันหลังนะครับลุกโดยฟอร์กิโรเลสนะครับ
1: เดี๋ยวไอ้นาวีครับออกขวามาฮาคิมี่วันนี้นี่ในการเติมเกมขึ้นไปด้านขวานี่ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
0: ใช่ครับไปโดนทางด้านลาเลียเองก็ถือว่าเร็วนะครับยันอยู่เหมือนกัน
1: เดี๋ยวไอ้นาวีครับคุณนายฮีมาสลาอุยเดี๋ยวคานุสเอาเคาะไม่ดีอีกแล้วบอโดนผู้เล่นแคนาดาออกครับยังเป็นบอทุ่มของแคนาดาครับ
0: แต่ว่าพลิกบอลปุ๊บนี่ผู้เล่นแคนาดาถึงเนื้อถึงตัวตลอดนะครับ
2: วันนี้อยู่ถึงกี่โมง

0: ตีสอง
1: แต่ถ้าต่อเวลาเราต้องอยู่ต
0: ่
1: ออ
0: ๋อเป็นเงื่อนไขใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าจบ90นาทีไปเลย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วอยากเอาแบบไหน
1: ไม่น่าถามนะต้องนะไม่น่าถามผมก็ไม่ได้คนขยันขนาดนั้น
0: เพราะคุณต้องตื่นเช้าด้วยช่วงหลังนะผมรู้เดี๋ยวนี้โทรไปนี่เที่ยงรับแล้วนะเมื่อก่อนนี้ปิดเครื่องนะผมฟังอย่าไปคิดมากแล้วเราแซวเล่นแบบนี้แหละคือกลัวมันเหงาบอลไม่มีอะไรนะครับเซตกันอยู่แล้วตอนนี
1: ้เอวานาอุยครับให้ออกขวามาคิมมี่ไปไม่ได้ครับต้องย้อนกลับหลังมาใหม่ครับมาตั้งกันที่เอวานาอุยข้างหน้าขยับมาตอนแรกทำท่าจะจ่ายไม่ได้ก็เลือกตัวใกล้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกพยายามจะเบิ้ลขึ้นไปทางขวาราฮีมี่วิ่งเบียดเข้าไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นบอลของทางฝั่งแคนาดาแล้วครับ
0: วาบีนี่เซ็งเลยนะครับแต่เหลี่ยมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหลี่ยมเข้าดีกว่าครับทางด้านลุคเดฟอกเรเดสนะครับแกบังไว้แล้วครับมายังไงก็ฟาวครับราฮีมี
1: ่คือเข้ามาด้านหลังแล้วไปกระแทกใส่นะครับราฮีมี่โดนจับฟาวไป
0: ครับ
1: เปิดยาวขึ้นไปครับคริปโปบอยังไม่ออกนะครับมงกลับเข้ามาได้แคนาดาแต่ว่าเป็นทางอิซาดิยอบเก็บได้เลยครับย้อนกลับไปให้โบโน่สาดขึ้นหน้าไปจะให้ราฮิมี่มันโด่งไปหน่อยครับลาเลียตามมาเก็บบอลได้ครับย้อนกลับไปให้คริปโป
0: เริ่มผ่อนๆบ้างแล้วนะครับแคนาดาม
1: อมิโต้ครับเล่นกับอลิสตาจอห์นสตันนี่ก็เล่นอยู่กับเซลติกในสกอตแลนด์นะครับยังเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับแคนาดากลับไปที่บอมบิโต้ใหม่บอมบิโต้นี่ก็เล่นอยู่แบบนีสนะครับในฝรั่งเศส
0: แต่ให้ลูกนี้ไม่คุยกับลุกเลยครับ โอ้ลุกวิ่งขาแห้งไปเลยครับ
1: ลุกเจอฟิกูโรนี่อายุ20ปีเองนะครับอยู่กับฟูแลมนะเป็นเด็กปั้นฟูแลมมาเลยนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่เคยลงเล่นในลีกให้กับฟูลแลมเลยนะครับมีได้ลงเล่นในเกมลีกคัพไป1นัดเท่านั้นเอง
0: นี่แหละจบทัวร์นาเมนต์นี้แหละมีทีมลงแน่นอนเจสซี่มาร์ตี้แกไม่นั่งเลยนะครับ
1: เอ้าหาวจ่ายสั้นไปอีกครับโดนตัดบอลมาได้อาเมดเจอกับทางฮาคิมิเข้ากลางมาก่อนลูสตาคิโอโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษมาสลาอุยมงสกัดเอาไว้ได้ก่อนอาริสตาจอห์นสตันพยายามจะลุยเข้าไปก็ยังติดทางมาสลาอุยครับสกัดทิ้งออกข้างไป
0: เริ่มโง่หัวไม่ขึ้นอีกแล้วครับ นี่ครับมอเมดอูนาบีนะครับอูอาบีนี่โอ้ลูกทีมโดนกดอีกแล้วจะแก้ยังไงครับ
1: คุณณัฐนนท์ถามว่าปกติพี่คมอ่ะที่คมมีภาคบ้างไหมมีนะ
0: คมมีเยอะอยู่นะ
1: คมส่วนใหญ่ภาคคู่อสนนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่า
0: จะไปคู่ดึกหน่อยไหม
1: แต่ไม่แน่ใจว่าคู่ฝรั่งเศสเป็นใครอ่ะแต่ไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวผมดูให้ว่าคมเขาจะเข้ามาทีวันไหน
0: คุณรู้คิวเลย
1: อ้าวของกองมินีนี่บอกไง
0: อ๋อ
1: เอ้าต้องไหวป่ะวะเนี่ย
0: ไม่ไหวในช่วงนี้นี่ผมจำเป็นวันๆนะผมพูดตรงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรวนเนี่ยชีวิต
1: คมเดี๋ยวมาพรุ่งนี้เกมบราซิลกับนอร์เวย์ติดตามได
0: ้อุ๊ยโอ้โหบิ๊กแมตช
1: ์สวนแคนาดาเตะมุมทางขวาเข้าไปจังหวะนี้โมร็อกโกยังพยายามช่วยกันเคลียร์มายังชิงจังหวะกันอยู่ในกรอบเขตโทษเอ้ามีล้มระเนระนาดไปแต่ว่าตรงนี้ได้ฟาวล์แล้วครับบัวดี้โดนทำฟาวล์ครับวันนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นบัวดีนะครับ
0: ครับ
1: โดนเดฟกิโรครับเข้ามากระแทกด้านหลังครับได้ฟาวครับทางโมร็อกโก
0: คือวันนี้โดนใช้คำว่าปิดตายเหมือนกันนะครับตรงกลางคือเขาต้องลงมาต่ำนะครับเพื่อเชื่อมบอลแล้วมันทำให้การสร้างสรรค์เกมมันน้อยลงครับนี่ครับมาสวิขึ้นมาเนี่ยยังขึ้นไม่ได้เลยครับเพราะว่าพลิกมาปุ๊บเนี่ยถึงตัวแล้วครับบูแคนแนน
1: 35นาทีผ่านนะครับเกมที่ฮูสตันยัง 0-0 อ้าวมาสลาวิโดนแย่งจากเท้าเลยครับบูคาเน

0: จะเลื้อยขึ้นมาทางขวาแต่ยังตามไปแก้ตัวได้ทันนะครับมัสลาวีแต่ก็เป็นทุ่มของแคนาดาครับ
1: แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมร็อกโกเนี่ยจ่ายบอลพลาดกันเองเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการขึ้นเกมรุกแล้วโดนตัดนะครับนี่ครับมาโซอาศัยเร็วนะครับยังเบรกได้ครับก็ต้องเบรกครับทาชอนบูแคนแนนเวลาที่ฟิตๆจี๊ดเหมือนกันนะครับตัวนี
0: ้ทำท่าจะทุ่มบอมไกลเข้าไปอีกแล้วครับอลิสตาจอห์นสตันทุ่มโด่งเข้าไปเสาแรกบัวดี้มงเคลียร์มาก่อนเก็บได้ลันเลียให้จอห์นสตันจะไปเอาโดนดักไว้เอาแต่ยังมีตัวตามมาเก็บบอลได้ทันพยายามจะลุยขึ้นไปทีนึงแคนาดายังได้ครองบอลอยู่ยังชิงจังหวะกันอยู่ริมเส้นมาร์สลาวิโชปตัดบอลมาได้จะสวนกลับขึ้นมาครับลาฮิมี่ให้ย้อนหลังเพื่อนไปอีกแล้วแต่ผู้สินย้อนกลับมาให้ฟาวกับโมร็อกโกครับ
1: มาร์สลาวิครับโดนซะแล้วครับอูดิเวอร์คุ้นเคยกันดีนะครับโอ้โหแต่เบรกเลยครับเป็นบอมบิโต้นะครับที่หลุดตำแหน่งมาแล้วครับเบรกไว้ก่อนนะครับขวางทั้งตัวเลยครับกล้องยังจับมาที่ไซบารี่นะครับ
0: สายตาคืออยากลงเล่นเลยครับโอ้โหเพิ่งจะมีข่าวดีกับการออฟฟิเชียลไปบาเยิร์นนะ
1: แต่มาเจอ
0: ตรงนี้มันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นอาการบาดเจ็บเพราะเล่นต่อไม่ไหวนะครับเราก็ต้องไปลุ้นอีกว่าตัวเองเนี่ยจะกลับมาในทัวร์นาเมนต์ได
1: ้หรือเปล่าน
0: ะได้หรือเปล่านะ
1: ใช่ครับเพราะว่าดูจากอาการบาดเจ็บเนี่ยถ้ายังไม่เจ็บมากอาจจะได้เล่นต่อไปแล้วนะครับ
0: คือเจ็บตรงนี้ถ้ามันไม่ได้แบบถึงกับเล่นต่อไม่ไหวยังไงก็ต้องพยายามฝืนลงอยู่แล้ว
1: อาจจะไม่แน่ครับอาจจะมองอีกแบบนะครับทีมแพทย์จะประเมิน
0: คือโ
1: หนี่ครับพลิกบอลไม่ได้จริงๆครับอาซินูนาฮีนี่ตัวลุกหลักๆเลยนะครับเล่นกับมักเซยนะครับอูนาฮีเนี่ยโอ้โหโดนหัวไปลูกนี้ครับซีกู
0: ล่วงเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้นี่บราฮิมดิอาสก็ยังไม่ค่อยได้พลิ้วนะ
1: ไม่ได้เรียกชื่อเลยดีกว่าครับหายไปไหนครับ
0: โอ้วันนี้แคนาดามาดีครับ
1: ก็ต้องชมแท็กติกของเจสซี่มาร์ชด้วยนะครับอูนาฮีในปัจจุบันก็ไปอยู่กับจิโรน่าไปแล้วนะครับ
0: เปิดขึ้นหน้าไปครับก็ลึกไปถึงเคลโปเลย
1: จะมีเรื่องมีราวนะครับแบบนี
0: ้ลาเลียวิ่งมาจะเอาเรื่องฮาคิมี่ครับ
1: ฮาคิมี่ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับซีเขาก็เบอร์ใหญ่นะครับ
0: ผลักกันไปผลักกันมาชุลมุนแล้วตอนนี
1: ้ต้องห้ามลาเลียคนแรกก่อนนะครับเพราะว่าคนที่จะไปเอาเรื่องคือลาเลียนะครับไมเคิลเลเวอร์ต้องเรียกคู่กรณีมาคุยแล้วแบบนี้บุซากิโอนะครับก็เข้าไปอยู่กับผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์นะครับแต่คู่กรณีต้องเข้ามาคุยเองครับคือฮาคิมี่แล้วก็ลาเลียนะครับยังไม่จบทีนี้มาใกล้ๆหนักกว่าเดิมอีกครับ
0: เหลืองก็มีแน่ครับจะมีใครบ้างเท่านั้นเองไมเคิลดูรู้ว่าโชว์ใบเหลืองออกมาแล้ว
1: ให้ไม่ให้แต่ยิงหยิบออกมาต้องให้อยู่แล้วครับให้ฮาคิมี่ไปก่อนครับแล้วก็ลาเลียก็ไม่พลาดแล้วเพราะว่าเป็นคู่กรณีนะครับ
0: ไมเคิลดูรู้บอกคัมออน
1: มาไม่มาเดี๋ยวไม่ใช่โอลิเวอร์เก็บเหลืองนะสกิโยก็อาจจะมองว่าลูกทีมเขาเนี่ยไปโดนทำฟาวก่อนนะครับจังหวะวางยาวขึ้นมานะครับโอ้โหแต่ว่าฮาคิมี่ไปผลักครับอันนี้ชัดเจนแต่ว่าคือผู้ตัดสินจะมองจังหวะลาเลียคือการที่เข้ามากดด่านะครับดังนั้นมันก็ถือว่าผิดทั้งคู่ครับแต่คนละกรณีแค่นั้นเองครับ
0: คือลาเลียโมโหตรงที่ว่าเขาบังแล้วทำให้ฮาคิมี่เข้าถึงบอลไม่ได้แล้วนะครับปรากฏว่าฮาคิมี่ไปผลักซะหน้าทิ่มเลยครับลาเลียลุกขึ้นมาตามเอาเรื่องกลับ
1: ก็อาจจะงุนงิดด้วยว่าคิมิวนี้ขึ้นเกมรุกแทบไม่ได้นะครับเจอริชิลาเรียเนี่ยโอ้โหทำได้ดีมากนะครับ
0: คนละเหลืองไปครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่มีปัญหากันเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลาครับตวัดขึ้นหน้ามาโมร็อกโกเอลคานูสวิ่งกดดัน

0: ตาตอนสตันไปปั๊มแย่งบอลกันอยู่มาสลาอุยให้มาแม่แต่ว่าแคนาดาก็แย่งกลับได้แล้วก็จังหวะนี้เรียกฟาวได้ครับซิกูเอลคานุสไปเสียฟาวครับ
1: เกมลุกขึ้นยากจริงๆครับวันนี้โมร็อกโกพยายามแล้วนะครับโอ้โห
0: คุณบิซา99นี่บอกโมร็อกโกยิงนำไป 3-0 โอ้โห
1: อันนี้ยังไงฮะ
0: ดูจากสภาพเกมตอนนี้นี่อาจจะเหนื่อยหน่อยไม่ง่ายไม่ง่ายบอกว่านึกถึงสมัย15ปีที่แล้วจังเลยได้ยินเสียงคุณจุนยังอยู่เหมือนเดิมคุณยุทธชัยไปไหนละครับเพิ่งมาฟังในรอบ10กว่าปีแล้วมั้งโอ้โหทำไมคุณเป็นต่อหายไปนานอย่างนี้ก็พี่ยุทธยังอยู่นะแต่ว่าในช่วงฟุตบอลโลกเวลามันอาจจะไม่ได้นะก็เลยทำให้พี่ยุทธยังไม่ได้มาบรรยายเกมนะครับแต่พี่ยุทธยังอยู่ที่ FM 99นะครับยังติดตามผลงานพี่ยุทธได้ในที่นายกูรูในที่นายกูรูมาแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะคุณต้องคุณจุนจากคุณประภาพันธ์เวโนนะครับวันนี้ใส่เสื้อเยอรมันเหมือนผมเลยจากคุณวิมลก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนาเคลสมานก็ไปแล้วเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายจะเป็นเยอร์เก้นคล็อปหรือเปล่านะครับที่จะขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทางเทรนเนอร์คนใหม่ของทางเยอรมันนะ
1: ซึ่งความเป็นไปได้ก็สูงนะแต่เจ้าตัวยังมีตำแหน่งกับไอ้ตระกูลเลดบูอยู่นะ
0: ก็เห็นว่าก็เริ่มจะมีการพูดคุยกันแล้วนะครับกับทางเยอรมันนะ
1: ครับ
0: ชอบกองหลังแคนาดาเบอร์4อ๋อเดฟูกิโรนะอายุ19เจ๋งอยู่จากคุณ
1: คือได้ใหญ่ด้วยแหละผมว่าได้ใหญ่ได้แข็งไงใช่ไหมเล่นค่อนข้างจะประกบแน่นด้วย
0: อายุยังน้อยนะแต่ว่าเล่นค่อนข้างใช้ได้นะ
1: คือเอาเป็นว่าอย่างวันนี้เจอไซบารีก็เอาอยู่เหมือนช่วงแรกก่อนเจ็บนะครับและจริงๆรอบแรกก็ถือว่าเล่นดีด้วยครับ
0: พลิกหนีมาสวยจังหวะนี้แหมโดนทำลายจังหวะเหมือนโดนเหนียวนิดนึงเลยครับแล้วก็ใบเหลืองของแคนาดามีเพิ่มเติมครับ
1: โจนาธานเดวิสนะครับไปเบรกบาเฮมดีอาร์สครับ
0: มีคนถามมาพอดีโจนาธานเดวิสเป็นไงบ้างครับบอลมาถึงบ้างไหมเรียบร้อยฮะ
1: บอลไม่มาแต่เหลืองมาครับ
0: โอ้โหจังหวะพลิกหนีของบาเฮมดีอาร์สตอนแรกอลิสตาจอนสันดึงก่อนเอาไม่อยู่ครับเดวิสบอกเดี๋ยวช่วยเอง
1: มาเดรียสตอนแรกไปขยับไปเล่นขวาขึ้นไม่ได้นะครับผุบมาเล่นข้างในบ้างครับตอนเด็กๆก็เล่นกับทีมชาติสเปนชุด U17 U19 อะไรมาหมดแล้วนะครับ
0: โจธาน
1: สเปนชุดใหญ่ยังเคยเล่นนะ
0: โจธานเดวิดต้องดูเลยครับอนาคตของเขาก็ยูเว่ครับยังเป็นที่สงสัยอยู่ครับฟอร์มกับยูเว่ในฤดูกาลที่ผ่านมายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับโมร็อกโกเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวามงชงมัดลูกนี้เดฟิกิโลยังขวดทิ้งออกมาได้โมร็อกโกยังเก็บบอลได้ครับราฮิมีเดอฟูกิโรนี่ไม่พลิกเลยครับจิ้มทิ้งออกข้างไปก่อนเป็นบอลชุ่มของโมร็อกโกครับ
1: เอวาตันสนใจไหมมันต้องย้ายที่ที่นี่อยู่ในฟูลแลมอยู่ในอังกฤษครับย้ายไปเอวาตัน
0: ฝีเท้าดีเอาหมดฮะ
1: เจอร์ร็อดแบนเวตคุณนี่ขึ้นมาแป๊บเดียว
0: เจ็บไง
1: ก็เจ็บ
0: เจ็บบ่อยเหลือเกินช่วงหลัง
1: โอลิเวอร์ตอนนี้พอเหลืองเริ่มมานี่มาถี่เลยนะครับคราวนี้เป็นอาซินูนาฮีบ้างครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้โอ้โหซ้ายพลาดขวาซัดซะเลยครับโอ้โหอาลีอาเมดโดนไปเต็มข้อครับ
0: เตะไม่เอาบอลเลยครับจังหวะนี้อูนาฮีตั้งใจตัดอาเมดครับ
1: ร้องจาน
0: โอ้โหเถียงไม่ได้ครับเหลืองนี้ของอูนาฮีกำลังครบ45นาทีแรกนะครับเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเจสซี่มาร์ชเริ่มเมื่อยแล้วครับเริ่มนั่งแล้ว
1: ต้องนั่งบ้างแหละคุณจะไปยืนเลยทั้งเกมแต่คุณเซบางคนก็ไม่มีนั่งก็มีนะคร
0: ับ ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกแล้วลุยขึ้นมาโมร็อกโกทางฝั่งซ้ายบิไลคานูสดึงจังหวะรอเพื่อนให้เข้าด้านในมาแมตช์เสียจังหวะกันไปนิดนึงลาฮิมีไม่ได้ฟาวด้วยครับโดนแย่งไม่ได้แคนาดาตัดบอลมาได้จะลุยขึ้นมาทางริมเส้นด้านขวากลายเป็นเลี้ยงบอลออกไปเองครับโอลัวเซยี
1: ่เกมมันค่อนข้างจะเบียดสูสีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอาเซนูนาฮี

0: Yep.
1: Possession-based team than they were when they got to the semifinals in Qatar in 2022.
0: ไม่รู้จะให้ใครชนะดีเลยคู่นี้ตอนนี้เกมบวกหนักขึ้นอีกแล้วครับโอ้แคนาดาไปอัดเพิ่มอีกแล้วครับแหมใจร่มๆให้น้องอุนาฮีแตะไปเดวิสเนี่ยเหลืองไปแล้วนะครับจัสซี่มาร์ชบ่นเลยครับ
2: อารมณ์เริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้จัสซี่มาร
0: ์ชใช่ครับทีฮูสตันไม่รู้เป็นยังไงบ้างเนี่ยแต่กงอากาศ
2: แต่เห็นว่าฟิลาเดลเฟียเนี่ยอากาศร้อนนะเกมคู่ต่อไประหว่างฝรั่งเศสกับทางปารากวัยเนี่ย
0: ครับปารากวัยนะซึ่งคุณจะดูแน่นอน
2: โอ้ไม่น่าไหวอ่ะคืออาจจะต้องโอ้จะบอกว่าจะหลับก่อนก็คงไม่ได้เพราะมันก็มีเวลาแค่แป๊บเดียว
0: ก็คือเนี่ยผมกลับจากคู่อียิปต์นะผมกล่าวว่าเดี๋ยวดูเมสซี่ซะหน่อย
2: เป็นยังไง
0: เมสซี่ดูเรา จำได้ว่าเปิดมือถือค้างไว้กันนะ โอ้โหครับโอ้ยโดนอัดไว้ลูกนี้ครับ คือตอนนี้เนี่ยกลายมาฝั่งแคนาดาไปเสียฟาวซะเยอะนะครับครึ่งแรกได้ทดเวลา6นาทีครับยัง 0-0 นะครับเกมที่ฮูสตันสเตเดียมฮาเฮานี่บังอยู่นะครับแล้วโดนอัดโดยซิกูครับเราไปตามหาโอ้โหนี่ใส่ตัวเพลเยอร์ไม่ธรรมดาเราเนี่ย
2: เมืองไทยไม่มีขายนะ
0: นั่นน่ะสิ
2: ใช่ไหมมีแต่

0: แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ได้รู้สึกชอบแขนยาวสักเท่าไหร
1: ่ไปหิ้วมาขายบิ๊กจุนเนี่ยพรุ่งนี
0: ้อ๋อได้มาแล้ว
1: เฮ้ยโหเรานี่เร็วนะ
0: โอลัวเซยี่พยายามจะเลื้อยเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาไม่ได้ครับซ้อนกันดีครับมาร์สลาอุยมาเคลียร์ไว้ได
1: ้ดูครับลุกนี่วนนี่เนียนกริปเลยครับมาอีกแล้วครับแคนาดาขึ้นทางซ้ายครับคราวนี
0: ้ลาเลียจากโตลอนโต FC ครับให้อุซากิโอมาเมดจับเบิ้ลเข้าด้านในไม่ถึงลาเลียบัวดี้ตัดบอลได้มาบาฮิมดียาใช่ต่อมาฮาคิมิแต่หนีอาแล้วครับได้ลุยขึ้นมาโมโลโกจิมต่อมาซ้ายสุดมีตัวมาเอลคานูสแม่ดับโบมันมาย้อนหลังนิดนึงเสียจังหวะไปต้องจิมคืนหลังมาก่อนแล้วแคนาดาลงมากันเร็วแล้วโฉบตัดจากเหลี่ยมด้านหลังมาได้ครับแคนาดาอ้าวแต่โมร็อกโกก็เอาบอลกลับมาได้เร็วครับตรงกลางสนาม
1: ไปช้ากันเองนะโมร็อกโกพยายามจะสวนนะครับรออยู่เอลคานูสกับเอวานาวีนะครับหรือเอวานาวีตอนนี้ไม่ทันเลยครับแคนาดาลงมาแพ็คหมดแล้วนะครับ
0: บูวัดดีเอลอานาอุยครับฮ่าฮ่าไม่รีบครับโมโลโกย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่เลยคุณบิชีบอกว่าคณะน้อยมาเยือนซีคอนเพลงกอลลี่กอลลี่แมนยูเล่นสดกลางห้างแฟนบอลน้ำตาจิ๋วเลยคุณได้ไปไหม
1: ผมเป็นแฟนผีที่เจอแต่เด็กเลี้ยวภูเผมบอกแล้ว
0: เอาคุณสนิทกับพวกจลาอะไรอยู่นี่ใช่ไหมถือว่าสนิทไหม
1: เจอเจอหลาดไม่เท่าไหร่แต่ว่า
0: แม็กมานามาน
1: กล้าโอเค
0: อ่า
1: เพราะว่าเจอทีไรก็ชวนกินเก๊กฮวยตลอด
0: อ้าว
1: โอ้แต่น่ารักน่ารักคือผมว่าตัดความเป็นแฟนทีมไหนนะผมว่านักฟุตบอลระดับนี้เราอยากเจอหมดแหละ
0: อืม
1: แต่เจอหลาดก็น่ารักน่ารัก
0: เออผมเป็นแฟนเอเวอร์ตันแต่ให้เจอกับทีมคู่แข่งคือเป็นนักเตะระดับโลกระดับชั้นนำคือมันก็ดีใจหมดอะเนาะอืมอ้าวแต่เอลคานูสไปโดนเหลืองครับไปทำอะไร
1: ตัดลุกเข้าไปแล้วครับ
0: เดฟูกิโรล้มลงไปนะครับอืมชนใส่
1: ไม่ได้แรงมากครับแต่ว่ามีแถบหน่อยๆครับ
0: คุณกัปตันกอล์ฟบอกฮาคิมี่เป็นไงบ้างครับวันนี้โอกาสในการเติมเกมยังมีไม่เยอะนะครับฮาคิมี
1: ่มีเหลืองครับในผักลาลีโอ้นี่ผมว่าจริงๆโมร็อกโกเป็นวันที่ตันมากนะในมุมผมนะ
0: ยังไม่ค่อยหวือหวาวูบวาบเท่าไหร่แล้วคุณมาเสียอิสมาอิลไซบารีกองหน้าคนสำคัญของทีมอีกจากอาการบาดเจ็บนะครับคุณกิตนครบอกฝากถอนง่ายเงินเข้าไวแอคทีฟเรดิโออ้าวแมวสิจบครึ่งเวลาแรกที่ฮูสตันนะครับเกมรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกแคนาดากับโมร็อกโกยัง 0-0 นะครับ
1: ครับก็เป็นเกมที่ลุ้นกันสนุกนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นยังเสมออยู่ 0-0 ครับดูเกมยังไงถามบิ๊กจุนหน่อย
0: โหผมว่าสูสีแคนาดามาดีมากนะครับ
1: ครับ
0: คือก่อนเกมเนี่ยโมร็อกโกดูจะเป็นต่อนะครับแต่เล่นไปเล่นมานี่ว่าแคนาดาดูเฉพาะในช่วงแรกของเกมเนี่ยกดดันทางโมร็อกโกจนเรียกว่าโมร็อกโกนี่เรียกว่าจังหวะเกมของตัวเองเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับยัง 0-0 อยู
1: ่มองว่าครึ่งหลังจะมีประตูไหม
0: ผมว่ามีนะหวังว่าจะมีใครก็ได้แต่ว่าใครก็
1: ได้ใช้คำนี
0: ้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: แต่ว่าผมว่ามีแหละเพราะว่าจริงๆเปิดเกมมันเปิดนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้จบแบบถนัดถนีเท่าไหร
0: ่อืม
1: ก็เดี๋ยวเรียกว่าให้เขาไปพักกันก่อน
0: ครับ
1: นะครับ
0: บอกว่านัดที่ต้องเล่นในเม็กซิโกกับแคนาดามีถึงนัดไหนครับ
1: ใกล้จะหมดแล้ว
0: น่าจะถึงแค่รอบ16ทีมนี้แหละนะครับสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนี่ยเล่นกันที่แวนคูเวอร์นะครับแล้วก็คู่เม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยเล่นกันที่เม็กซิโกซิตี้หลังจากนั้นเนี่ยในรอบ8เนี่ยมันจะมีเล่นที่ Fox Bolo นะครับเล่นที่Los Angeles เล่นที่ Miami เล่นที่ Kansas แล้วก็ในรอบรองจะมี
1: เล่นที่ Atlanta เป็นดาลัสอ่ะ
0: มี Atlanta นัดชิงก็เล่นกันที
1: ่
0: New Jersey นะครับแล้วก็ชิงที่3เล่นที่ Miami ก็เนี่ยแค่ถึงรอบ16ทีม
1: ใช่ครับ

0: พูดถึงความพร้อมคืออเมริกาก็สิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องสนามพร้อมกว่าแต่ว่าก็ดีนะครับผมว่าก็เปิดโอกาสให้กับทีมหลายๆทีมที่ได้เป็นเจ้าภาพบ้างเหมือนบ้านเราอ่ะถ้ามองว่าจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกอ่ะผมว่าต้องจับมือพัฒนาในเรื่องของสนามต่างๆกับข้างบ้านให้ได้ผมว่าไปได้แต่ว่าเราต้องทำให้ถึงนะใช่ไหมอาจจะแบบมีสัก4สนามอะไรเงี้ยวนกันได
1: ้คุณเพชรก็บอกว่าคุณจุนเสื้อเยอรมันสวยจังเสื้อทีมชาติปีไหนซื้อที่ไหนโอ้โหนี่มันออกมาช่วงปีบอลโลก2018มึงแต่ว่ามัน
0: เงินเรียกโทรอ่ะ
1: มันเป็นแฟชั่นที่ออกมาผสมกันระหว่างเย้ากับเยือนนะครับมันจะออกมาในแพทเทิร์นนี้รู้สึกมีอยู่3ทีมีอาร์เจนแล้วก็โคลอมเบียน่าจะออกในช่วงปี2018อ่ะ
0: ค่าย3ขีด
1: เออผมซื้อมาตัวนี้ผมซื้อเป็นมือ2มาผมซื้อมาประมาณ 1,800 นะแต่ตอนมือ1รู้สึกมัน 3,000 กว่ามึงผมไม่แน่ใจอ่ะเออแต่ว่าผมมาซื้อทีหลังซื้อต่อคนในกลุ่มเนี่ยแหละ
0: ผมเนี่ยหายไปเยอะเนี่ย
1: อืม
0: เสื้ออาร์เจนเนี่ยหลายตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเสียดายมากเลยนะ
1: คุณสาธรลีบอกพี่ครับทีมฟุตบอลในยุโรปเดินทางไปแข่งแบบไหนครับไปเช้าเย็นกับไม่ใช่นะครับเขาก็มีแคมป์อยู่ที่นั่นนะครับ
0: เขาก็จะไปตั้งเบสแคมป์อยู่ที่3ประเทศที่เป็นเจ้าภาพนั่นแหละแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งที่สนามที่ตัวเองเล่นตลอดบางทีอาจจะบางทีมอย่างอิหร่านเนี่ยเข้าอเมริกาไม่ได้
1: นะครับเป็นปัญหาเรื่องของวีซ่าอะไรแบบนั้น
0: เขาไปตั้งที่อื่นอะไรเงี้ยเขาก็มีการจัดไปเพราะว่าพวกที่วางแผนเป็นปีครับไม่ได้วางแผนปุบปับนะครับ
1: คุณ APPK บอกอย่าต่อเวลานะ
0: หวังว่า I hope so
1: บอกว่าเมื่อวานตอนเช้าอาเจนไม่น่าต่อเวลา
0: แม่ก็ต้องชมความ
1: เรียบร้อย
0: อย่างบวชด้วยแหละ
1: เออเขาเล่นแบบไม่ท้ออ่ะแล้วแบบพอมันมีโอกาสก็ทำได้จังหวะลูกที่แบบโอ้โหมันก็มีลูกผีจับยัดอีก
0: ไม่แล้วเอายิงคนยิงยังไม่คิดว่าจะเข้าอ่ะถูกไหมล่ะ
1: น่าเหลอเลย
0: แต่ว่าผมมองว่า
1: ก็ต้องชมอ่ะ
0: คือเคปเวิร์ดอ่ะผมมีโอกาสได้บรรยายไปนัดหนึ่งในช่วงรอบแบ่งกลุ่มอ่ะผมว่าเขาเป็นทีมที่ดีหมายถึงว่า
1: เล่นกันเป็นทีมแล้วก็ผมว่าสภาพจิตใจสำคัญ
0: แล้วมันมีเรื่องของพลังแฝงของทีมเล็กอ่ะคือแบบว่ามาแล้วต้องใส่ให้สุดอ่ะ
1: แล้วเกมที่จังหวะเพื่อนพลาดเนี่ยโวซินย่าก็ช่วยถูกไหมแล้วจังหวะที่โดนนำอ่ะมันก็มีจังหวะแบบลูกที่อาจจะยิงไม่ง่ายก็ยิงตีเสมอได้อะไรเงี้ย
0: ย
1: ิ
0: งจ่อยๆแกเซฟ
1: เออ
0: ย
1: ิ
0: งพีคจะเข้าแกพุ่ง
1: เมสซี่ยังชมเลยแบบโอ้โหโวซินย่าดีจริง
0: แลกเสื้อไหมแลกเสื้อไหม
1: เห็นว่าแลกเห็นว่าแลกเห็นว่าแลก
0: เพราะว่าล่าสุดนี่ผมมองว่าโวซินย่าตอนนี้ใครก็อยากคุยแกไม่แต่ผมว่าด้วยการแบบนี้ผมว่าแกมาทัวร์นาเมนต์เดียวคุ้มในชีวิตเลยนะผู้ติดตามเพิ่มเป็นล้านเลยสิบกว่าล้านใช่ไหม
1: คุณอัจฉริยะเรือนจันทร์บอกเล่นแบบนี้น่าตกรอบคุณกิตก็อตแฮมบอกว่าดูแล้วหงุดหงิดคุณพิชิบอกวันนี้ลิซ่ามาไทยเอาหรออันนี้ไม่ทราบเลยไม่ยังไม่ได้เห็นข่าวเลย
0: ข่าวบันเทิงนี่แทบไม่รู้ครับข่าว
1: อย่าว่าแต่ข่าวบันเทิงเลยข่าวทั่วไปตอนนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะช่วงนี้เบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วั

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนัดชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022

0: ใหญ่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ
5: ้ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 022016770

0: Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

ความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรติลิขิตธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

วกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิทวงเจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริตนภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16 น.ถึง 17 น.30 น.

0: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
1: ่สนุกเกอร์
0: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและ

0: ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับยังอยู่กับผมแล้วก็น้องต้องนะ
4: นี่เป็นไงเข้าไลฟ์เต้นโชว์เลย เพราะว่าเพลงในสนามมันได้ครับคุณผู้ฟังครับ
3: จำมาราวนะครับตอนนี้ที่ฮูสตันเปิดอยู่ก็ยัง 0-0 นะครับใน45นาทีแรกแต่ว่าทางโมร็อกโกก็เสียผู้เล่นตัวหลักในเกมลูกอย่างอิสมาอิลไซบาลีนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บตามรายงานที่เห็นแวบๆนี่เขาบอกเป็นแฮมสตริงนะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวแล้วก็ทางราฮิมี่ลงมาเล่นแทนนะครับ
4: ก็ลงมาก็ยังอู้วาบนะครับแต่ว่ายังไม่มีผลงานอะไรนะครับแต่แฟนๆแคนาดาก็คึกคักนะครับนี่คือสีสันฟุตบอลโลกจริงๆนะครับคือนั่งอยู่ด้วยกันเชียร์ด้วยกันนะครับไม่มีนี่ครับดูแฟนโมร็อกโก
3: เป็นดีดีนะฮะก็ส่วนเรื่องข่าวสารที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่าเบซิกตัสนี่สามารถตกลงกับอาร์ซอลในการที่จะดึงเรโนทอสซาไปร่วมทีมนะค่าตัวเขาบอกอยู่ที่20ล้านยูโรนะครับทอสซาเองกับอาร์ซอลนี่ก็เหลือสัญญาแค่ปีเดียว
4: เพิ่งตอบสัญญาไปนิดเดียว
3: นะครับก็เลยทำให้เนี่ยแหละก
4: ็
3: ตัวยังที่จะย้ายไปเล่นในตุรกีนะครับสำหรับเรโนทอสซาม
4: ีแววเปิดทางผู้เล่นตัวรุกฝั่งซ้ายเลยนะเพราะว่ามีข่าวอยู่หลายคนอยู่ไหมสำหรับอาร์เซนอลนะ
3: แล้วก็จริงก็เพิ่งจะออฟฟิเชียลในส่วนของนาธานอาเก้จากซิตี้ไปเฟเนบาเช่นะนี่เท่ากับว่าก็โอ้โหทีมจากลีกตุรกีก็ช่วงนี้ก็
4: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีก
3: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีกติดๆกันเลยนะครับ
4: แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ทีมใหญ่นะถ้าพูดชื่อเสียงก็จะเฟเนบาเช่กาลาตาซาราย
3: เบซิกตัสเนี่ย
4: เบซิกตัสเนี่ย
3: สามทีมเนี่ยหลัก
4: ๆนี่คุณไปตุรกีเนี่ยเขาไล่กลับเลยนะ
3: อ๋อต้องเป็นเบซิกตัสเหรอ
4: มันต้องแบบเบชิกทาช
3: เบชิกทาช
4: ผมเกลียดเสียงตอนนั้นอ่ะอันนี้คือแบบไม่ได้เอาหายเพราะยืนหน้าเอ๋อไปแล้วเยอะไม่มีเบชิกทาชไม่มีผมนี่อย่างหาไอคนไทยเราก็เรียกมันทั้งชีวิต
3: ส่วนข้อความเดี๋ยวผมไปสลับดูทางฝั่ง Facebook นิดนึงนะครับ
4: เขาเปิด SMS ได้ไหมวันน
3: ี้เปิดได้เปิดได้เปิดได้เปิดได้
4: เผื่อเราจะได้อ่าน SMS ให้คุณผู้ฟังด้วยครับ
3: บางทีมหลายช่องทางผมก็งงไปหมดนะฮะอาจจะลืมบางช่องทางไปขออภัยด้วย
4: ครึ่งหลังเดี๋ยวดูครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ
3: คุณธีรพัฒน์บอกว่าลิซ่ามาเมื่อวานครับมางานอีเวนต์เดินพรมแดง
4: อ๋อ
3: เป็นพรีเซนเตอร
4: ์แต่น้องก็น่าจะไปทั่วโลกแบบเร็วอ่ะ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่พี่ครับเมื่อวานเป็นห่วงเมสซี่อาร์เจนต์นะต่อไปจังเลยครับจะรอดไหมฟอร์มดรอปลงไปก็เอาจริงผมว่าก็เคปเวิร์ดมาดีด้วยแหละแต่ว่านัดต่อไปเจอกับอาเจนเจอกับทางอียิปต์ผมว่าคุณภาพก็ยังเป็นอาเจนที่ดูดีกว่านะ
4: คือเมื่อวานผมมีอียิปต์ผมว่าถ้ามาเทียบคุณภาพนะผมว่าผู้เล่น11ตัวยังไงของอาเจนดีกว่าแน่นอน
3: อือ
4: เพราะว่าคุณภาพของอียิปต์เองเนี่ยไปจะไปเด่นพวกตัวรุก
3: พวกอาชู
4: อาซูเมื่อวานเล่นดีนะ
3: ทำประตูด้วย
4: ใช่เล่นดีเล่นดี
3: ซิโก้
4: อันนี้ไม่ได้เรื่องอันนี้สำหรับผมไม่ค่อยได้เรื่อง คือเป็นหนักทางวิ่งไล่เตะมากกว่า
3: เอาครับเกมกลับมาลงสนามในครึ่งหลังนะครับก็ดูตรงนี้เนี่ยยังไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับโมร็อกโกนี่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปในช่วงครึ่งแรกนะครับเพราะว่าไซบารีเจ็บนะครับต้องเอาราฮิมีลงมาเล่นแทนส่วนแคนาดายังไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับทางเจสซี่มาร์ช
4: แหมลุกนี่เล่นดีนะครับเนี่ย
3: มีขอผลดิวิชั่น1ไอซ์แลนด์มาด้วยบอกว่าดูคู่นี้ผมจะหลับแล้วคนภาคล่ะครับจะหลับยัง
4: ใจเย็นคนภาคบอกว่าอยากจะหลับเหมือนกัน
3: เราสู้ชีวิต
4: หลังๆผมก็ไม่ค่อยสู้นะไอ้ที่ผมไม่มาเนี่ยคือผมมีปัญหาสภาพร่างกายจริงนะผมก็เลยต้องยอมอย่าไปฝืน
3: สวัสดีค่ะพี่จุนพี่ต้องโมร็อกโก
4: อะไรฮะ
3: แหม
4: ดูมีความ
3: น่าแหลมฮับพอลฮับพอล าครับแต่ว่าจังหวะนี้จะลุยขึ้นไปของโมร็อกโกริมกรอบเขตโทษด้านขวาฮาคิมีโดนปั๊มบอออกข้างไปครับยังเป็นบอทุ่มของโมร็อกโกนะครับริมกรอบเขตโทษด้านขวา
4: ดูไอแลนด์อยู่ไม่มียังไม่แข่งบ้างแข่ง4-5มา1-4-5มั้ย
3: ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ไม
4: ่
3: แน่ไอซ์แลนด์ดิวิชั่น1
4: ไอซ์เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงมีหรือยัง
3: ฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่เป็นรองกว่าชอบให้กำลังใจทีมเล็กจากคุณเทยลงทุนอาจจะแคนาดามาดีนะบอลแคนาดาควอเตอร์แรกทรงดีเหลือเกินเหลือเชื่อจากคุณลงเลงเออแต่มาดีจริงวันนี
4: ้ไม่ผมมองว่าจริงๆเขาอาจจะดีแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ดูไง
3: อ
4: ันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะดูไม่ครบทุกคู่ดูแต่ไฮไลท์ผมว่ามันส่วน
3: แต่ด้วยความมันเจอโมร็อกโกหลายคนมองว่ามันน่าจะเป็นรองไงแต่ปรากฏโอ้โห
4: โมร็อกโกจะเป็นรองด้วยซ้ำ
3: ใส่โมร็อกโกนะครับในช่วงแรกเนี่ย
4: ยังไอซ์แลนด์ยังไม่แข่งมั้งเอาที่ผมดูให้นะแต่ว่าถ้าเกิดมียังไงเดี๋ยวผมดูอ๋อไอซ์แลนด์มันอาจจะต้องย้อนกลับไปเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะครับมีไอซ์แลนด์มีไอตัวฮามนับยอดูในเสมอกับเซนจานานไป 2-2 นะครับอาคาเนสแฮเบดับบริกไป 1-2 นะครับแล้วก็เวสมานายานะครับชนะวาลูไป 1-0 นะครับเป็นลีกรองได้ไหมว่า
3: ดิวิชั่น1
4: มีอาเกียแฟร์แฟลเคีย4-2 ก็อตต้าชนะโคปาโวกูเนี่ย 2-1 นะครับมีไออาร์เร็กยาวิกแพ้อัฟตูเรดดิ้ง 0-1 เนยาวิกชนะท็อตเตอร์ไป 1-0 นะครับกรินดาวิกเสมอเวสตรี 0-0 เล็กเนียเสมอกับโวซุนกูไป 3-3 นะครับ
3: ครับ
4: น่าจะประมาณนี้ตามให้แล้ว
3: ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยได้นะครับทั้ง3ช่องทางเลยส่วนแคนาดาได้เตะมุมจังหวะนี้สุดท้ายจบที่จังหวะการยิงของเดฟิกิโรแต่ว่าก็ข้ามคานออกไปนะครับ
4: ตูแรกจะเกิดตอนไหนครับ
3: กระแสบอกกำลังฟังในสวนยางสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ก็ทักทายเข้ามาคุณเอซันเดย์บอกค้างนะไม่แน่ใจยังไงน้องเฟิร์สบอก FC พี่ต้องพี่จุนครับสวัสดีน้องเฟิร์สด้วยนี่ก็อดีตทีมงานเราที่ FM 99นะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: คุณสิงโตบอกอรุณสวัสดิ์พี่ต้องพี่จุนครึ่งหลังไม่มีประตูแต่มีหน้าต่างได้ไหมแฮ่โชคดีรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับคุณสิงโต
4: เฮ้ย
3: แล้วก็คุณเดวิดบอกเงียบเมื่อกี้น่าจะเป็นช่วงที่เราพักกันนะ
4: ครับ
3: คุณนิคพลบอกเสมอหรือเปล่าทรงนี้ก็เป็นไปได้เสี่ยโกะพัทยาบอกว่าสวัสดียาม1ครับน้องทั้ง2เสียดายคุณเจ๋งไม่มาภาคคู่ก็เดี๋ยวมีอยู่แล้วพี่เจ๋งภาคเยอะอ้าวลูกเดฟูกิโรมีไปโดนใบเหลืองด้วยนะครับแล้วก็เป็นฟรีคิกของทางโมร็อกโกครับริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับจังหวะฟาวเมื่อกี้ของลูกเดฟูกิโรโดนใบเหลืองไปคนนึงคนอยู่ที่บอเป็นทางอาชาฟฮาคิมีเปิดเลียดมาวิ่งมาตะบันลูกนี้1-0ครับตรงบริเวณหัวโลกรอบเขตโทษครับอูนาฮี
4: โอ้โหนี่ครับเป็นลูกสู่กับโมร็อกโกแล้วได้เลยครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าเข้าล็อกพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหมาแล้วครับประตูที่ต้องการครับหมดสิทธิ์นะเครโปเพราะว่าลูกนี้เนี่ยโดนบังด้วยนะครับแล้วมาทีถึงตัวแล้วครับโอ้โหแต่อูนาฮียิงคมครับลูกนี
3: ้วิ่งมาไม่จับเลยครับจังหวะฟรีคิกจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วทางฮาคิมีครับเปิดเลียดมาแล้ววิ่งมาตะบันนะครับอูนาฮีตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษ
4: โอ้แล้ว

0: ป็นฟรีคิกที่ทำได้ผลเลยครับอาเซียนอูนาฮีนะครับโอ้โหลูกนี้ครับฮากิมี่ครับเปิดเรียดเข้ามาบริเวณกะโหลกนะครับแล้วยิงย้อนยัดเสาแรกครับก็เป็นอาเซียนอูนาฮีนะครับยิงประตูที่10ของเขาในทีมชาตินัดที่54ครับ
1: โอ
0: ้โหลูกนี้ยิงไม่จับแล้วมีตัวข้ามหลอกครับเป็นราฮิมี่ครับ
1: คือยิงในลักษณะปั่นไซโป้งนะครับโอ้โหแล้วบอลมันติดไซโป้งลอดวางขาราฮิมี่คือเคยโปเองเนี่ยก็อาจจะโดนทางเพื่อนร่วมทีมโอ้โหเหมือนจะฉลับขาโอลูวาเซยี่นิดนึงนะครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคยโปไปเดี๋ยวดูว่าโดนโอลูวาเซยี่จริงๆหรือเปล่าแต่บอลมีฉลับแน่ๆครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคยโปเข้าประตูโอ้โหนำ 1-0 แล้วครับ
0: คือรูปเกมภาพรวมอ่ะอาจจะไม่ได้ดีกว่าแต่ตอนนี้ประตูอ่ะหนีไปแล้วครับ 1-0 ครับเอาละครับเกมสนุกแน่นอนครับตอนนี
1: ้นาทีที่50นะครับอูนาฮีครับยิงให้โมร็อกโกออกนำ1ในเจ้าภาพรวมอย่างแคนาดา 1-0 นะครับนี่จะเป็นเจ้าภาพทีมแรกหรือเปล่านะที่จะร่วงตกรอบนะครับ
0: ครับเจ้าภาพเป็น1ทีมเม็กซิโกนี่ก็เจอทีมขวัญใจมหาชนอย่างอังกฤษนะครับ
1: อเมริกานี่ก็จริงก็ปีนี้ก็ฟอร์มมาดีมากๆนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ลุ้นได้รอบลึกๆนะครับลูกทีมของทางโปเชติโน่
0: แต่ว่าพอผมดูแล้วนึกถึงเขาตอนทำสเปอร์นะ
1: อืม
0: คือเกมรุกดูดัน
1: อ
0: ่ะอืมแคนาดาจะเอาคืนแล้วครับตอนนี้อุซายโยต้องเล่นเองนะครับอ้าวเลยจะไปลื่นก็เกิดโดนฉก
1: ดูฟูกิโดครับอลิสเตอร์จอห์นสันบูคานันโจนาธานเดวิดลุยเองในกรอบเขตโทษด้านขวาเดวิดแม่มันโดนซ้อน2ครับซ้อนกันดีครับแนวรับโมร็อกโกเอาแต่เปิดเคลียร์มาไม่ดีแล้วน่ะแต่ว่าสุดท้ายจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกก็โมร็อกโกยังช่วยเคลียร์มาได้แล้วได้สวนกลับขึ้นมาด้วยทางขวาฮาคิมี่ตีรถด่วนขึ้นมาแล้วครับอาชาฟาคิมี่ฮาคิมี่ลุยมาตัดเข้าด้านในมายังโดนลาเรียเบียดล้มลงไปอุศินบอกไม่ฟาวครับอาแล้วครับแคนาดาตัดบอล กลับมาได้จะได้สวนกลับบ้างเหมือนกันลาเรียให้มาที่อาเมดทางซ้ายริมเส้นจักกระชากนี่แม่แตะแรงไปเองครับพยายามจะหนีบัวดี้แต่กลายเป็นบอลล้นออกข้างไปเลย
0: แต่บัวดี้เหลี่ยมนี้บังดีด้วยนะครับ
1: ประกาศตรงนี้นะฮะสุภโชคพยองเดชนมนิ่มครับลืมสายเอาจาก Facebook นะครับ
0: เอาแล้ว
1: พี่หยองไปแอบจีบสาวที่ไหนหรือเปล่าแหมลืมทรายเอาออกนะครับจาก Facebook แต่ผมเป็นคนดีผมจะไม่ทำอะไรอาจารย์หยองนะฮะ
0: จริงไม่ได
1: ้แต่ช่วยไปเตือน

0: เพื่อนที่หายไปนานๆเวลาทักมาทีไรนี่ผมขนลุกทุกทีฮะ
1: จูน
0: สบายดีไหมจูนแม
1: ่ช่วงนี้เราแล้วคือถ้าขึ้นช่วงนี้เราไงแพทเทิร์นเดิม
0: โอ้ขนลุกเลย
1: จริงๆเอาจริงนะเรื่องนี้เนี่ยวิธีของผมก็คือถ้าจะให้ให้เลยแต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าใช่ตัวจริงนะให้ในจำนวนที่พอให้ได
0: ้แล้วให้โดยที
1: ่ไม่ต้องเอาคืนอ่ะเอาพูด
0: ถ้าเกิดไม่ได้คืนก็ไม่เสียดายอ่ะว่างั้นเถอะ
1: ผมว่าน่าจะดีที่สุดไม่เสียเพื่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ผมเจ็บมาเยอะ
1: ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คืนเหมือนกัน
0: ผมเจ็บมาเยอะ
1: ไปยืมจันพัฒน์
0: เสียเล็กเสียอิซาดยอเปิดมาโอ้โหแต่แคนาดานี่ก็กดดันดีแล้วก็ตัดบอลมาได้ครับทางซ้ายก่อนไปโทษโอลูวาซิยี่เปิดเลียดเข้าไปด้านในยังติดบัวดี้เก็บบอลได้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกจะสวนขึ้นมาอาแล้วครับหนีตัวประกบมาได้ขึ้นมา4คนครับแทงมาให้ไรมี่ในกรอบเขตโทษด้านขวาพยายามจะหักเข้ากลางให้ทางดีอาร์สโดนบล็อกเอาไว้ได้ก่อนนะครับเป็นเตะมุมของโมร็อกโก
1: แม่จังหวะนี้ดีอาร์สไปรีบให้ไปหน่อยนะครับจริงถ้ากินแดนไปอีกหน่อยเดี๋ยวค่อยเลือกครับและลาฮิมี่จังหวะลาฮิมี่แกสะดุดไปด้วยนะครับแต่ยังได้เตะมุมครับโมร็อกโก
0: โอ้แต่เกมครึ่งหลังนี่โมร็อกโกดูดีนะแต่แคนาดานี่แม้ว่าจะโดนนำแต่ดูพวกเขาเองก็ยังคึกคักอยู่นะครับเมื่อกี้บีบแดนบนตัดบอลมาได้แต่ไม่ได้จบนะครับ
1: ครับแต่เมื่อสักครู่ก็ต้องชมแนวรับแคนาดาที่ยืนโซนกันดีนะครับโดนรุมจริงนะครับ2ต่อ3นะว่าดักได้ดีครับ
0: แต่มุมด้านขวาครับโมร็อกโกฮาคิมี่เปิดไปยังโดนสกัดออกมายังเก็บบอลได้ฮาคิมี่เปิดโอ้โหแรงครับฮาฮายังตามไปเก็บทันไหมสุดเส้นหลังไม่ทันแล้วครับ
1: มันไม่ล็อกกลับมา
0: คุณต้องเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงได้ไหม
1: ได้ได้ได้
0: ผมลืมเอาแว่นตามาแล้วผม
1: คุณเริ่มไม่เห็นแล้วใช่ไหม
0: เริ่มไม่เห็นจอแล้วอะ
1: นี่เจสซี่มาร์กก้มหน้าก้มตานะครับอาจจะดูอยู่ว่าจะทำยังไงครับลุยขึ้นมาใหม่นะครับบอมบิโต้กลับไปตั้งที่ลุกเดี๋ยวฟอกิโรนะครับมาที่บอมบิโต้ลุกเดี๋ยวฟอกิโรให้มาที่เอสตากิโยนะครับตอนนี้โมเมนตัมมันเปลี่ยนมาทางโมร็อกโกนิดนึงครับกลายเป็นฝั่งแคนาดาเริ่มพลาดขึ้นนะครับลูกนี้ขึ้นมาครับยังสกัดทิ้งไม่ได้นะครับบราฮิมดิอาสลาเลียครับจะทุ่มให้มาที่อุตากิโยคืนมาที่ลาเลียครับฝากกลางมาซิกูลุกโฟกิโรนะครับบอมเบโตออกขวามาแล้วไปพลาดเลยครับไรมี่จะเบิ้ลให้ต่อแม่ลูกนี้ไม่ดีครับอุนาฮีวิ่งไล่ไปนะครับเคโปเปิดยาวขึ้นมาครับจะมงต่อไม่ได้นะครับอาเมดบวดีดีขึ้นมาก็ยังติดครับอิซายอบมงสกัดได้ไปยังกลางของโมร็อกโกพยายามเก็บอยู่นะครับติดฟิกิโรฮาฮาครับคืนไปที่โบโน่สลับไปใช้บอลยาวอีกครั้งนึงครับไรมี่มงออกขวามาเป็นฮาคิมี่ตามมาครับโอ้โหเดี๋ยวเจอลาเลียไปผักเลยครับลูกนี้ไปผักกันหลายรอบเลยนะครับฮาคิมี ลาเลียเปิดบอลขึ้นหน้ามาครับเตะมุมนะครับของแคนาดาครับเปิดมาเสาไกลครับบอลตกยังบ่งทิ้งได้มาซุยฮาวเตะทิ้งออกข้างไปก่อนครับเป็นบอลทุ่มของแคนาดา

0: This will be left for Alistair Johnston to take.
1: This is the long throw that's made its way back into the game in a big way. Not many teams that don't utilize a long throw in on some occasions.
2: ทุ่มยาวเข้ามาครับติดมาซาอุยแคนาดานี่พยายามบี้อยู่นะครับตรงนี้บอลคือหลังมาการที่อุสตากิโยครับขึ้นมาไม่มีอะไรครับดักได้ครับหมวนหนีมาครับจังหวะนี้เอคอนูสโดนตัดนะครับถือว่าเริ่มกลับมาบี้ใส่โมร็อกโกได้อีกแล้วนะครับแคนาดา
3: ผมกลับมาแล้วครับขออภัย
2: คุณนี่สีมันเอ๊
3: ขออภัย
2: ไปเถอะไม่เป็นไร
3: ด้วยความขี้ลืมกล่าวว่าพักครึ่งเมื่อกี้จะลงไปเอานะฮะลืมซะงั้นเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้เอ้าล้มในกรอบเขตโทษบูคานันผู้สินว่าไงน่าจะออฟไซด์ครับไปก่อนแล้ว
2: มาซาอุยนี่หันมาค้อนนะครับ
3: ตอนแรกบูคานันฟ้องว่าจะเอาฟาวจุดโทษเลยนะครับเพราะว่าโดนผลักนิดนึงนะครับจากมาซาอุยแต่ว่าสุดท้ายมีธงออฟไซด
2: ์ครับครับดูอีกทีครับโอ้ก็กล้ามกึ่งนะครับ
3: ตัวของทางบูคานันนะครับ
2: จะมีผลักฮาวเนี่ยแต่ว่าทิ้งตัวง่ายไปหน่อยครับจังหวะนี้ของบูแคนันนะครับ
3: มุสตาฟาฮัจิกับยูเซฟชิปโป้ลมโอ้โหคุณเสียหน้านี่แฟนบอลยุคเก่าแน่นอนนะฮะ
2: มาดูหรือเปล่าจริงจริงผมว่าแกน่ามาดูนะว่าเป็นไอดอลที่ทำให้รู้จักโมร็อกโกนะแฟนบอลไทยผมว่านะฮัจินี่เล่นกับอะไรนะ
3: โควินทรียูเซฟชิปโป้ก็ไปอยู่กับโควินทรีนะ
2: ใบพอดคู่ตอนนั้นใช่ไหมแต่ว่าเหมือน
3: แต่ความดังอ่ะมันก็ต้องเป็นมุสตาฟาฮัจจิละ
2: เหมือนไนจีเรียผมรู้จักคนแรกๆก็ต้องตาลิโปเวสกับไอ้ฝั่งเจเจโอคาชานะ
3: ด้วยทรงผมนะตาลิโปเวสเนี่ย
2: เล่นกับอินเตอร์ด้วยแต่ในนี้เกมของเราครับโมร็อกโกต้องตั้งรับอีกแล้วนะครับเจอบุกขึ้นมาลาเลียต้องคืนที่เคยโปครับ
3: เราบอกว่าชอบเสื้อเมกาครับสวยดีเออเสื้อเมกาก็สวยนะ
2: เป็นลายคล้ายๆธงมาผ้าใช่ปะล่ะ
3: ผมจะชอบตัว
2: เนี่ยผมไปซื้อเก่ามาแล้วไงไอตัวอะไรนะตัวที่คอลแลบกับพาเลสไงสีเทาอ่ะคอลแลบกับแบรนด์สตรีทแบรนด์อ่ะพาเลสอ่ะ
3: เราไม่เห็นนะตัวนี
2: ้จริงไหมเนี่ย
3: จริงยังไม่เห็นเลย
2: คุณนี่ตก
3: ใช่ตัวที่มันเป็นเหมือนเป็นเดนิมเหมือนปี94ป่ะใช่ตัวนั้นป่ะ
2: ผมดูให้แป๊บนึงผมเซิร์ชให้คุณดูดิอ่ะ
3: ที่มันมีตาดาวเป็นเสื้อแต่ว่ามันสีเหมือนสีน้ำเงิน
2: น่ะ
3: ไ
2: อ้
3: สียีนน่ะ
2: No ตัวนี้มันเป็นการคอลแลบของแบรนด์เนี่ย
3: ผมไม่เห็นเลยตัวนี้ไม่ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะโมร็อกโกเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมด้วยนะครับโซฟิยานอัมลาบัตเป็นหนึ่งในสองคนที่จะถูกส่งลงมาครับสำหรับทางโมร็อกโก
2: โอ้โหโดนขวาครับตรงนี้เริ่มถึงตัวมากขึ้นนะทานี่โอลูวาเซยี่นะครับโอ้โหแต่ฝั่งโมร็อกโกเปลี่ยน2คนเลยครับจะเอาโซฟิยานอัมราบัตนะครับกับเชมดินสตาวบี้ลงมาครับก็เอาฝั่งของเอลคานุสออกนะครับแล้วก็นิวเอลอานาวีออกนะครับ
3: ก็1มิดฟิลด์ตรงกลางกับตัวริมเส้นนะครับเป็นบัวดี้นะที่โดนถอดออก
2: ตอนแรกนึกว่าจะเป็นคนไม่เห็นนะครับแต่อาจจะเน้นเกมรับหรือเปล่าครับขออภัยนะครับตัวเอลอาร์วียังอยู่นะครับ
3: แล้วก็โอลูวาเซยี่ครับกองหน้าของแคนาดาโดนถอดออกนะครับเอาไคลาลินลงมาครับตามตำแหน่งนะครับ
2: อันนี้ดังอยู่แล้วนะครับไคลาลินอยู่กับซาวด์แฮมป์ตันนะปัจจุบัน
3: ทำไป32ประตูในนามทีมชาตินะครับไคลาลิน
2: แต่ว่า
3: จังหวะนี้ลาฮิเม่ได้บอลมาครับในกรอบไปโทษจ่ายย้อนมาก่อนมันย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยซาบี้ยังตามมาเก็บได้ครับย้อนกลับมาให้มาสลาอุยเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รวมการทดเวลาครับเกมที่ฮูสตันสกอร์จบแบบนี้โมร็อกโกจะเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอพบผู้ชนะระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมาสลาวีเปิดจากด้านซ้ายเข้าไปครับ

0: ดูฟูริโรเคลียร์ทิ้งมาก่อนโมร็อกโกยังเก็บได้ไปออกขวามาบราฮิมดิอาสโยกอยู่เล่นกับฮาคิมิแต่ว่าเดฟูริโรครับหัวทิ้งขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วครับฮาวฮาวว
1: ันนี้
0: โดน
1: เสียงสุดก็ฮาวฮาวนะครับโอ้หลายจังหวะแล้วครับ
0: ยังดูตึงๆมีเรื่องแล้วอยู่นะฮะว่า
1: เด็กน้อยอยู
0: ่เอาแล้วเบิ้ลขึ้นมาของโมร็อกโกเอาแล้วครับทางขวากรอบเขตโทษบาฮิมดิอาสเจอกับเดฟูริโรเปิดเลียดเข้ามาบอสฉลับนิดนึงแล้วเป็นทางแคนาดาหัวทิ้งได้ก่อนครับ
1: เนี่ยบอลมันไม่ฉลับฮาคิมิครับไม่งั้นเนี่ยเพื่อนรอที่บริเวณกรอบอีก 2-3 คนเลยนะครับอัมราบัตได้ฟาวครับบังมิดแล้วนะครับโซยันอัมราบัตแม่บาฮิมดิอาสกล้องจับมาจังหวะสวนเมื่อสักครู่ครับดิอาสแม่ทะลุช่องมาครับหนีลาเลียลอดขาซะเลยครับนี่เคยไปเล่นที่อังกฤษกับแมนซิตี้มาด้วยนะครับไปแจ้งเกิดกับมิลานแล้วกลับไปที่มาดริดดูวุ่นวายทีเดียว
0: อัมราบัตโดนเบียดจากโจทานเดวิดแต่ก็ยังบังไว้ได้ครับ
1: อัมราบัตนี่4ปีที่แล้วมีไวรัลนะครับวิ่งตีคู่เอ็มบัปเป้ไปนะครับอุ้ยนี่ถ้าเข้าไปก็ได้ไปเจอกันใหม่อีกรอบนะ
0: แต่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าคือตามคาดการเนี่ยก็น่าจะเป็นโมร็อกโกกับฝรั่งเศสนะครับ
1: เกิดโมร็อกโกเข้าชิงทำไงเนี่ยแอฟริกันทีมแรกเลย
0: อูนาฮีให้ทะลุช่องตรงกลางแหมมีดึงล้มกันลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับมองว่าราฮิมีจังหวะนี้ไม่ได้ฟาวครับ
1: ก็เดลิเวอร์บอกไม่ผ่านสายตาผมครับ
0: แคนาดาตามอยู่ลูกเดียวก็ยังมีโอกาสเลยครับกับอีก25นาทีที่เหลืออาเมดทางซ้ายครับเจอบราฮิมดิอาสอาเมดโยกอยู่อาเมดให้ต่อมาด้านบนแล้วพยายามจะยกเข้าไปด้านในฟ้องเอาแฮนด์บอลแต่ออฟไซด์ไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้ของแคนาดา
1: ค่อนข้างจะตัดสินเด็ดขาดทีเดียวนะครับไมเคิลโอลิเวอร์ครับ
0: โอ้โห
1: มันกดล้ำเยอะมากครับ
0: ลาเลียออฟไซด์เกือบ2ก้าวคือแนวรับโมร็อกโกฟ้องอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคร
1: ับ ใช่ครับวันนี้ผู้ช่วยผู้ตัดสินของเขาเนี่ยเป็นทางด้านสจวตเบิร์ตนะครับกับเจมส์เมนเวอริงนะครับ
0: นึกว่าเจมส์กัน
1: นี่คนนี้อีกแล้วนะฮะเมื่อกี้เต้นอยู่บิ๊กจุนดูไม่ละสายตาเลยนะครับเปลี่ยนจากโมร็อกเปลี่ยนจากฝั่งตุรกีไปดูสายโมร็อกโกบ้างไหม
0: ก็พอได้พอได้ได้หมดนะ
1: คุณก็ได้ได้ดูอยู่แล้วไง
0: โบโน่อ้าวแม่บอลมันเดินทางช้าเกือบจะโดนบูคานันตัดบอลไปได้เหมือนกันยังดียังขวดบอลขึ้นไปได้ครับเอาแต่สุดท้ายแคนาดาแม่พยายามจะให้ถ่ายอุสักก็เอ้าแม่มีไปเกี่ยงกันนิดนึงแล้วเคลียร์ได้แล้วโอ้โหกลายเป็นโดนใบเหลืองเพราะเข้าช้าครับไคลาลินไปปะทะใส่โบโน
1: ่คือจังหวะเข้าหาประตูต้องเซฟอยู่แล้วนะครับแต่ช็อตนี้เนี่ยเข้าแรงไปหน่อยครับเอวานาอุยเข้าไปเคลียร์ให้นะครับบอกเบาๆหน่อยเพื่อนโอ้อย่างนี้ฮาคิมิอย่าบังครับแต่บังแกบังไม่มิดนะครับแล้วลาลินมาครับแต่ว่าความว่าแรงไหมไม่แรงแต่ว่าเป็นจังหวะอันตรายครับโบโน่เคลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับคือโบโน่ถึงบอลก่อนนะไม่ลูกนี้เนี่ยไม่ได้โดนปะทะมากนะครับ
0: คือลาลินพอรู้ไม่ทันก็พยายามเอี้ยวตัวหลบแล้วนะครับแต่ว่าตัวมันก็ยังไปกระแทกใส่ครับ
1: เสื้อแคนาดานี่ก็เท่แล้วตัวนี้นะจะซื้อทุกตัวไม่ได้มี48ทีมก
0: ็ไม่รู้ว่าบ้านเราเน
1: ี่
0: ยขายได้มากที่สุดมาใช้คำว่าเอามาขายกี่ทีมนะแต่เชื่อว่าไม่ครบ48
1: แต่ถ้าผมรู้อ่ะอย่างตัว
0: เชฟเวิร์ดไม่น่ามีมั้งมีมั้ย
1: มี
0: มีหรอ
1: เชฟเวิร์ดยี่ห้ออะไรนะคุณ
0: จำไม่ได้
1: แต่ผมมีอันเนี้ยมีแน่ๆคองโก
0: เดียคองโก
1: มีแน่ๆนี่มีแน่ๆเห็นคนตามหาด้วย
0: อ่า
1: วันนั้นคองโกเกือบเซอร์ไพรส์แล้วไหมล่ะอังกฤษแทบแย่
0: ต้องเรียกว่าใส่ความยอดของแฮร์รี่เคนครับช่วยพลิกสถานการณ
1: ์ลูก2บอกเลยว่ายิงยากนะคือถ้าไม่ใช่แฮร์รี่เคนผมว่าไม่เข้าอ่ะคือแตะมาแล้ว
0: ยิงเสยมุมบนตรงนั้นไม่ง่ายอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วไม่จังหวะบอลไม่น่าไปได้โอ้อังกฤษแต่ผมว่าลำบากมากนะตอนนี้คือฟอร์มไม่ดีเลยอ่ะยอมรับเลยว่าคราวที่แล้วตอนเซาเกตคุมดี

0: ว่ะทางที่จริงๆเราไม่ชอบเซาเกตนะ
1: ผ่านมา4เกมอังกฤษเล่นประทับใจนัดไหนอาจจะแค่กับโครเอเชียแต่เกมนั้นคือเกมรับมันก็เสียง่าย
0: อ่ะถูกไหมล่ะ
1: เออมันไม่ได้แบบว้าวสักทีเดียวอ่ะ
0: เพลงคุ้นๆไหมเหมือน VNL ไหม
1: โอ้วันนี้บรรยากาศนี่ก็สุดๆครับที่ฮูสตัน
0: เนี่ยผมว่าจริงเจสซี่มาร์ชถือว่าเป็นกุนซือที่เข้ามาปรับแคนาดาได้เร็วนะ
1: น้องจุนอย่าเสียงดังฮอลแลนด์ตกรอบไม่อยากได้ยินเสียงภาคทีมอื่นจากอาชา
0: ใจเย็นพี่ใจเย็น
1: ก็เสร็จทางโมร็อกโกนี่ละฮะ
0: ไม่แต่ว่าผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็มาไม่สุดเหมือนกันโมร็อกโกนั้นก็
1: เกือบจริงๆก็เกือบจะผ่านโมร็อกโกได้นะไปโดนนิซาดิยอมเนี่ยตีเสมอช่วงทดเวลา
0: ใช่โอ้เนี่ยดูประตูของโมร็อกโกตรงเนี้ยผมไม่นึกถึงลูกของโทนี่โครสแบบเนี้ยเวลาเพื่อนปาดมาแล้วยิงฟรีคิกย้อนแบบเนี้ยเหมือนเลยนะ
1: ครับผม
0: โอ้แล้วใส่เบอร์8เหมือนกันด้วยนะอัสดินอุนาฮีนี่ไง
1: โอ้นี่มีโอกาสจะเป็นฮีโร่เลยครับพาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
0: นี่เจสซี่มาร์ชติวเข้มหน่อยครับ
1: เดี๋ยวดูว่าโมร็อกโกจะไปได้ไกลเหมือนในคราวที่แล้วหรือเปล่านะครับ
0: แล้วรอบรองชนะเลิศเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายไปได้ที่4มาตอนนี้หลายคนน่าจะติดตามอาการของไซบารี่มากกว่าอ่ะพูดไปทันขาดคำกับกล้องจับมาอีกครับคือแฮมสตริงเนี่ยผมต้องบอกนักกีฬาเนี่ยมันคือเร็วสุดเนี่ยเร็วสุดนะถ้าไม่มากอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่มากนะแต่ทีนี้เวลาม
1: ันกำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ด้วยอ่ะจริงๆอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถึงว่าอาการแบบนี้โดยรวมอ่ะนะ
0: แต่ว่าก็อาจเดี๋ยวนี้วิสาหกิจค่อนข้างจะทำได้เร็วครับลองดูอาจจะไปฟื้นฟูกันอาจจะกลับมาได้เรื่องความฟิตเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่จะอยู่แล้วนะครับนี่ไฟเยอร์บอลเนี่ยเหมือนไหม VNL เลยเพลงเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ
1: ก็มันเป็นจังหวะที่เนาะมันทำให้แฟนบอลได้โยกย้ายใส่สะโพกนะ
0: ต่อไปโอ้โหนี่เสื้อจะแตกแล้วพี่
1: เอเดนพีเตอร์สันคร
0: ับ
1: สตาร์ NFL ครับ
0: อีก20นาทีสุดท้ายครับแคนาดากับโมร็อกโกครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับอันนี้โมร็อกโกนำอยู่ 1-0 นะครับแต่คุณเป็นแฟนรายการฟุตบอลเนี่ยคุณน่าจะจำได้ง่ายหน่อย
1: โอ้โหบางคนถ้าเราจะจำเป็นชุดกับตัวเลขมากกว่าไงเราไม่ค่อยได้จำหน้าขนาดนั้นหรอก
0: ใส่หน้ากากมันต้องมาดูข้างนอกนะอาจจะไม่ใช่เบรดี้ที่แบบเราทุ้นเคย
1: คือถ้าเป็นพวกคอร์ตแบ็กอะเราจำหน้าได้หน่อย
0: เราได้ดูตลอดเลย
1: นี่ก็เป็นอดีตตัววิ่งไงครับสโมสรทีมสุดท้ายที่อยู่คือเซียเทิลซีฮอคนะในปี2021นะครับพีเดอร์สันนี่ปัจจุบัน41ปีละ
0: ผมเนี่ยพยายามจะดูนะแต่เดี๋ยวนี้มันเช้าๆผมไม่ไหวไง
1: เหมือนกันฮะทั้ง NBA ทั้ง NFL แทบจะห่างหายไปในช่วงหลัง
0: เด็กๆเนี่ยผมชอบดู NBA มากนะเด็กๆแต่ต้องเป็นยุคพวกจอแดนนะคือตอนนั้นเหมือนแบบเราเด็กๆเราชอบดูกีฬา
1: ครับ
0: แล้วทุกทีมันมีสตาร์ดัง
1: สู่พวกจอห์นสต็อกตันคาร์มาโลนของยูทาห์แจ๊สนะ
0: ใช
1: ่ก็กลับมาจากช่วงไฮเดรชั่นเบรกแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ19นาทีครับแคนาดากับโมร็อกโกยังเป็นโมร็อกโกนำ 1-0 นะครับประตูขึ้นนำได้จากทาอัสดินอุนาฮีนาทีที่50ครับแล้วเวลาผมใส่แว่นนี่ก็ลำบากครับ
0: ทำไมฮะ
1: ถ้าจะอ่านข้อความก็ต้องถอดแว่น
0: มันมีความไม่พอดีฮะ
1: ถูกต้อง
0: ผมไม่ถือว่าโชคดีมากตอนนี้ผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแต่เด็กๆก็ผมอาจจะเป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือเกี่ยวไหมไม่ค่อยจ้องอะไรเงี้ยเกี่ยวป่ะผมก็ไม่รู้นะ
1: คุณวันบอกว่าคุณจุนหายเอาแว่นไปสามไปเอาแว่น3นาทีค่าแรงต้องแบ่งต้อง 30%
0: โอ้ปกติก็เยอะอยู่แล้ว
1: มาบอกสกอร์ไม่เปลี่ยนวันนี้
0: ผมไม่เห็นนะเปลี่ยนแล้วนี่ตอนนั้นมันขึ้นแล้วนี่เป็นหนึ่งแล้วนี
1: ่ฮ่าฮ่าเอาแล้วหยองจากคุณปิติน่าจะการไม่ได้ล็อก
0: เอา
1: ล็อกเอานะฮะ
0: โอ้แต่ว่าจะขึ้นเกมทางขวาก็แคนาดาพลาดอีกแล้วครับเจสซี่มาร์ชจะแก้ยังไงครับ
1: มีคุณน่าจะอุกฤษนะ
0: จ้ะ
1: ถามว่าผมกับพ่อเจ๋งเคยพลาดด้วยกันไหมเคยพลาดด้วยกันแต่ไม่ใช่ที่นี่นะเออ

0: ค่ายเขียวอ่ะ
1: เคยภาพ
0: เคยคุณเคยภาพค่ายเขียวได้ไ
1: หมน่าจะใช่น่าจะใช่โมร็อกโกน้ำเฉยจากคุณกิตตินะครับ
0: ใส่เสื้อโชว์ยกเลย
1: คุณวิบูลบอกว่าผมว่าโมร็อกโกน่าจะมาดีหนึ่งลูกครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เออแล้วก็คุณสมชายที่บอกสกอร์ไม่เปลี่ยนแล้วนะบอกว่าขึ้นสกอร์ด้วยครับเรียบร้อยนะครับคุณพิมพ์วิไลก็ทักมาเช่นกันคุณสอนทั้งสองทีมข้อผิดพลาดเยอะน่าจะเกรงกันเกินไปมันก็รอบลึกด้วยนะครับผม
0: คืออย่างโมร็อกโกยังพอมีประสบการณ์มาแล้วดูฮาฮาครับมงคือนิโอนโนโอ้จี๊ดเลยโอ้มงจะเลยหุจะเลยมือเอาครับ
1: คุณสาริกาพาราดิโซบอกไม่ต้องยิงกันแล้วนะครับง่วงแล้วเดี๋ยวอีกคู่ตื่นมาดูครึ่งหลัง
0: คือถ้ามันจบใน90เนี่ยก็จะมีเวลานอน
1: จังหวะจะเปิดขึ้นไปของโมร็อกโกริมเส้นด้านขวาเปิดบอลหลุดออกข้างไปเองครับ
0: ครับ
1: แคนาดาได้ทุ่มมาไคลาลินเล่นกับโจนาธานเดวิดพลิกใหม่ได้ต้องย้อนกลับมาก่อน
0: อย่านะอย่า
1: ซิกูลาเลียเดฟูกิโดครับเล่นกับทางซิกูครับพยายามหาช่องอยู่นะครับทางแคนาดาบอมบิโตออกขวามาบูคาแนนบูคาแนนจะเลี้ยงหนีไปยังโดนสกัดทิ้งออกข้างครับยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับเทาบี้ครับ
0: เชมดิสเทาบี้เนี่ย
1: จากซันเดอร์แลนด์นะครับ
0: เอาตัวเร็วๆมาช่วยบกช่วยบางช่วยเบียดด้วยนะครับ
1: ทำท่าจะทุ่มไกลแล้วครับเวลาได้ทุ่มในบริเวณริมกรอบเขตโทษนี่แคนาดาเลือกที่จะทุ่มบอมเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกอยู่ตลอดนะครับอลิสตาจอห์นสตันทุ่มเข้าไปลูกนี้มาสลาวียังมงเคลียร์ขึ้นมาบอกลับมาที่จอห์นสตันซิกูตวัดเข้าไปลูกนี้ยังโชคได้ครับโบโนแล้วแคนาดายังเก็บบอลได้ในกรอบเขตโทษตักลูกนี้ยังติดอิซาริยอฟมงเคลียร์มาแคนาดายังเก็บบอลได้อุสตาคิโอแตะหนีมาเอ้าล้มไปผู้เสียชี
0: นอกกรอบ
1: โอ้ตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษครับไม่ได้เข้าไปในกรอบเขตโทษโอ้โหอุสตาคิโอได้ฟรีคิกครับแคนาดาหน้าบ้านของทางโมร็อกโกจังหวะแตะหนี
0: โอ้ยนิดเดียวครับก้าวเดียวถึงกรอบเลยครับโอ้โซเวียนอัมราบัตครับดันก่อนครับแต่ไปล้มในกรอบนะครับ
1: คือเหมือนมีมือซ้ายเนี่ยไปเรียกว่าเหนี่ยวทางอุสกิโอนิดนึงนะครับ
0: ใช่ครับนี่แฟนโมร็อกโกเป่าปากนี่คือเสียวนะครับไม่ใช่อะไรครับแต่ก็ระยะนี้ก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่แหละครับ
1: อันตรายครับ
0: จริงๆนี่อยากจะถอยไปตรงกะโหลกมากกว่านะตรงนี้มันใกล้ไปครับแต่ถ้าใครเท้าหนักๆก็ยิงได้ครับแบบนี้
1: คือยิงอัดมันอาจจะดูมีโอกาสมากกว่านะ
0: ใช่
1: เพราะได้
0: ไปป
1: ัดให้มันข้ามกำแพงวิถีมันอาจจะมุดได้ช้าเพราะมันใกล้ประตูเกินนะครับ
0: แต่ถ้าเมสซี่บอกไม่มีปัญหา อันนั้นยังไงก็ได้ โอ้เมื่อเช้าที่ดูยิงโวซินย่า
1: ไอ้จังหวะที่มุมดิบประวัติใช่ไหม
0: โอ้โห
1: ปัดทันเฉย
0: งงเลยแต่เป็นผมก็เหมือนกันต้องคิดนะ40ปีมีครั้งแจ้งเกิดได้ครั้งเดียวนะต้องเอาหน่อยคุณไปตามไอจีเขาหรือยังโวซินย่าย
1: ังเลยอะไอจีผมตามชาวผู้หญิง
0: ชัดเจน ผมเห็นนะไลฟ์เขาต้องฮันเดวาลาดินเอสลิฮาชาฮินนะเอลิฟชาฮิน
1: นักกีฬาไง
0: กีซิมเอเก้
1: เออเราต้องตามนักกีฬาแต่ไม่ได้ตามนักกีฬาฟุตบอล
0: ไปดูฟุตบอลสักครั้งไหมเพราะว่าไม่น่าแพงมากหลังๆตอนนี้พอเครือตงบินเริ่มถอยกันมาแล้ว
1: โจธานเดวิดเปิดโอ้โหเรียกว่าตากข้ามกำแพงไปแต่มันก็โด่งออกหลังไปอย่างที่บอกนะพื้นที่มันเหลือให้บอลมันมุดช้านะครับ
0: คือผมว่ายิงอัดแบบนี้น่าจะมีลุ้นกว่าเนี่ยแล้วดูจริงๆเนี่ยกำแพงเนี่ยแตกให้แล้วนะครับ
1: โอ้โหไปยิงในลักษณะตากให้มันข้ามกำแพงแต่ว่าสุดท้ายมันก็โด่งออกหลังไป
0: คือรูปแบบนี้มันจะใส่เต็มแรงก็ไม่ได้จะแต่ชิปมันก็ต้องเบาไปอีก
1: ไม่นั้นมันก็จะหายไปหลังประตู
0: ก็เลยลำบากอาจจะเปลี่ยนอาร์เมดกับไลเลียนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนเกมรุกลงมาเพิ่มนะครับก็มีขยับเป็นเดวิดพรอมิสนะครับลงมานะครับอีกหนึ่งคนนี่เดี๋ยวขอดูนิดนึงครับเป็นฝั่งของเชียคอบเชฟเฟอร์เบิร์กนะครับสองตัวที่ลงมาใหม่นะครับก็ถือว่า

0: จะต้องขยับแบบนี้นะครับก็เชฟเฟอร์เบิร์กนี่มาจาก LAFC นะครับส่วนเดวิดพรอมิสนี่อยู่ในเบลเยียมครับกับรอยัลยูเนียนซังกิลัวนะฮะ
1: กองหน้ากับมิดฟิลด์นะครับที่ถูกส่งลงมายิงไกลลูกนี้วิถีตรงกรอบด้วยครับโบโน่ต้องปัดทิ้งออกหลังไป
0: โอ้โหนี่ส่งอัมราบัดมาชะลอเกมรุกด้วยซ้ำแต่ว่ามีช่องอีกแล้วครับ
1: บูคาแนนครับได้ตะบันด้วยขวาครับ
0: ยิงแล้วลูกมันสายตกพื้นต้องพุ่งปัดครับโบโน
1: ่แต่มุมทางด้านซ้ายครับของแคนาดาอุสเซคิโอครับเท้าขวาโค้งเข้าหาประตูกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับอุสเซคิโอเปิดดูที่เสาแรกโดนตวัดทิ้งออกมาแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามครับซิโกโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาสุดเส้นหลังจะให้พรอมิสเดวิดมือผลักเต็มๆครับโดนจับฟาวไป
0: พรอมิสครับผลักใส่มาซาอุยครับทัวร์นาเมนต์นี้ร่างกายดีมากนะครับต่อไปลงต่อเวลาไม่มีปัญหานะครับลูซามาซาอุย
1: เล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนเวลาในเกมไม่ค่อยตรงกับคนภาคยังไงหมายถึงว่ากับในจอทีวีเหรอผมว่ามันยังไงมันไม่น่าจะตรงกันเป๊ะอยู่แล้วนะครับ
0: มันจะเหลื่อมๆครับจะเหลื่อมๆครับ
1: แบรนด์เสื้อฟุตบอลรอบนี้ครบเกือบทุกแบรนด์หมายถึงว่ายี่ห้อที่เข้ามาในฟุตบอลโลกคราวนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ก็มันเยอะนะ48ทีมันก็มีโอกาสที่แบบหลากหลายไปด้วยยี่ห้อนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับกลับมาสู่เกมครับ10นาทีสุดท้ายแคนาดาได้ฟาวตรงกลางสนามครับอุสตากิโอเรียกฟาวให้แคนาดาได้ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับแคนาดา
0: ครับ
1: สกอร์ตามหลังอยู่ครับกับอีก10นาทีที่เหลือครับต้องตีเสมอให้ได้นะครับอุสตากิโอเปิดเข้าไปในกรอบแค่ด้านขวาพักลูกนี้โจธานเดวิดแต่ยังหันหลังให้ประตูดีดคืนกลับมาอุสากิโยโยนเข้าไปใหม่ก็ยังโดนโมงสกัดที่ออกมาโดยเอลอานาอุยอูนาฮีตวาดไปก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามแต่ว่าย้อนกลับไปที่เคโปเคโปแคนาดาค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับเดฟกิโรจะให้ทะลุช่องโดนดักได้เอาแล้วครับทาวบี้จะสวนกลับมาขึ้นมา4คนครับโมร็อกโกขวาสุดว่างอยู่ไหลมาบราฮิมดิอัสแตะมาในกรอบโทษเอ้าไปล็อกแล้วคืนมาซัด 2-0 ครับโอ้โหประตูนี้แล้วก็เป็นอูนาฮีครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
0: โอ้มีลุ้นแฮตทริกเลยครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับของโมร็อกโกที่ทำได้อีกแล้วนะครับโอ้โหลูกนี้นี่จะทำให้ขวัญกำลังใจแคนาดาหดหรือเปล่าครับ
1: โอ
0: ้โหจังหวะนี้ต้องให้เลยครับ
1: ประตูนี้อาจจะเป็นประตูปิดกล่องหรือเปล่าครับเพราะเวลามันเหลือไม่ถึง10นาทีครับจากตามลูกเดียวกลายเป็นตาม2แล้วก็แคนาดา
0: แล้วจริงๆอ่ะเป็นแคนาดาที่เปิดเกมบุกเข้าใส่อยู่นะครับแล้วโดนสวนมาทีเดียวหายเลยครับแต่ก็ต้องชมการดึงจังหวะของบราฮิมดีอาร์สครับดึงจนไหลกลับมาให้อาร์ซินูนาฮียิงเสยคานเข้าไปครับ
1: โอ้โหต้องชมตั้งแต่ทางเจมส์ซินทาวบี้จังหวะดักบอลแล้วสวนกลับขึ้นมาครับก่อนไหลให้ทางบราฮิมดีอาร์สครับที่ก็ไม่ยิงนะครับล็อกย้อนกลับมาให้อุนาฮีแล้ววันนี้อุนาฮีนี่จังหวะยิงคมมากครับ
0: วางเท้าดีครับโอ้แล้วตัดมาให้เนี่ยจังหวะไหลมาตรงนี้เนี่ยดีอาร์สเองเนี่ยเหมือนจะดึงหลอกนะครับจะยิงแต่แปะมาให้ลูกนี้พอดีเป๊ะครับ
1: แล้วคือจังหวะของบราฮิมดีอาร์สดึงไป2คนน่ะ
0: แล้วแตะมาตรงนี้ลงมีฉลับนิดนึงแต่ว่าบอลมันดีพอจะเข้าทางอุนาฮีนะครับแล้วยิงดีครับยิงชนิดที่ว่าเสยข้างบนครับแล้วเบียดเสาแรกเข้าไปนะครับยืนยันครับ 2-0 โมร็อกโกออกนำแคนาดาครับ
1: คุณกัปตันกอล์ฟบอกหมดความหวังนั่งน้ำตาลิสเนาะแสดงว่าเอาใจช่วยแคนาดาใช่ไหม
0: อ๋อที่เขาบอกตอนแรกอ่ะเดี๋ยวเขาบอกเขาเชียร์แคนาดาเต็มตัวว่าผมจำไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อเหรอโอ้โหแต่ประตูนี้นี่มันทำให้ความหวังในการจะกลับสู่เกมของหนึ่งในเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดานี่โหยากเลยครับ
0: คืออย่างน้อยต้องตีไข่แตกก่อนนะครับ
1: คือแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องบุกนะครับเพราะตอนนั้นยังไงเนี่ยคุณตามอยู่1-0เนี่ยแพ้คุณก็ตกรอบอ่ะแต่พอคุณจะไปทะลุช่องแล้วโดนดักได้โดนสวนกลับกลายเป็นโดนประตูที่2เลยนะครับมันก็ทำให้งานยากขึ้นอีก

0: คุณปราโต้เนี่ยบอกหวานเจี๊ยบเลยนะฮะแต่ต้องมาดูครับแคนาดาเองก็ยังพอมีความหวังนะครับถ้าประตูแรกไล่กลับมาได้เร็วโจนาธานเดวิดซ้ายยิงติดบล็อกแล้วก็ทางด้านชาวบี้หัวทิ้งมาก่อนเอาแคนาดายังได้บอลทางซ้ายมาชาเฟเบอร์เปิดลูกนี้ก็ลึกเข้าซองของโบโน่อีกครับ
1: แม่แต่วันนี้อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าทำให้โมร็อกโกยังอยู่ได้ก็คนนี้เหมือนกันนะครับคือช่วยเซฟด้วยทำให้อุ่นใจครับในแนวรับนะครับยาซิมโบโน่อย่างที่เรียนครับก่อนนี้ได้เจอกัน2ครั้งนะครับก็เป็นโมร็อกโกชนะทั้ง2ครั้งเลยครับคราวนี้ชนะ 2-1 นะครับแต่ยังมีเวลาให้แคนาดาครับอาจจะจบสกอร์เดิมที่เจอคราวที่แล้วได้ครับ
0: ถ้าประตูแรกมาเร็วก็ไม่แน่นะครับก็ยังพอมีโอกาสอยู่ครับคืนมาทางขวาโยนลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับแรงไปเข้ามือทางด้านของโบโน่คว้างบอลออกมาเอาจะเอาประตู3หรือเปล่าเพราะโมร็อกโกก็ลุยขึ้นมาครับอูนาฮี
1: อูนาฮีจะเอาแฮตทริกไหมครับ
0: อูนาฮีข้างในมี2คนเปิดตัวไกลให้ไหลมงย้อนชนคานแล้วบอลเข้าประตูหรือยังยังไม่เข้าทั้งใบนะครับโอ้โหยังไม่3-0ครับโมร็อกโก
1: เกือบไปครับแล้วเมื่อสักครู่เคลโปนี่ได้ยืนได้แต่ยืนดูแล้วนะครับ
0: โอ้โหคือถ้า 3-0 ก็เรียบร้อยแน่นอนนะครับกลับไม่ได้แน่ๆบูคานันหักจากสุดเส้นหลังด้านซ้ายมาตรงกลางครับทาวบี้หวดทิ้งออกหลังไปก่อนแคนาดาได้เตะมุนทางฝั่งซ้าย
1: เอาครับ
0: โอ้โหถ้าเข้าก็อาจจะต้องมาดูว่าออฟไซด์ด้วยหรือเปล่าน
1: ะน่าจะไม่เข้าครับ
0: ชนคาแล้วโอ้โหก็กระเด้งออกมานอกเส้นครับ
1: ครับ
0: ยังไม่มีส่วนไหนเข้าประตูเลยครับคือถ้าเข้ามันต้องเข้าทั้งใบนะครับแต่เมื่อกี้นี่ไม่เข้าเลยครับสักส่วนเดียว
1: เลยยังไม่มานะครับโอ้โหแล้วข้ามหลอกสวยครับบูแคนนัน
0: โจนาธานเดวิดไลท์ออกมาทางซ้ายชาเฟนเบิร์กเปิดเข้ากลางมงสกันที่เข้ามายังเก็บได้เดวิดลิมกรอบเขตด้านซ้ายตอกส้นมาบูแคนนันย้อนกลับมาชาเฟนเบิร์กเปิดเข้าไปก็โดนสกัดที่เข้ามาอีกซิโก้สลับเท้าเปิดเข้าไปเลยครับแหมก็ติดทางอูนาฮีเคลียร์ได้
1: เจสซี่มาร์ชน่าจะสั่งให้บุกแบบเต็มสูบแล้วแหละครับตอนนี้
0: อีก5นาทีโดยประมาณครับไม่รวมการทดเวลาครับจะต่อลมหายใจได้หรือเปล่าแคนาดากับการตามหลังอยู่2ประตูเปิดเข้าไปกับติดทางอิซาดิยอฟอีกครับมงเคลียร์มาแล้วอัมลาบัตเข้าไปกระแทกใส่จังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวครับโจนาธานเดวิดโดนกระแทกล้มลงไป
1: ต้องเอาประตูแรกคืนมาให้เร็วก่อนนะครับ
0: จะเปลี่ยนมิดฟิลด์อย่างเอลมูราเบตลงไปนะครับทางโมร็อกโก
1: ก็แทนน่าจะอัสซีรูนาฮีนะครับ
0: จะเปลี่ยน2คนด้วยครับอิซาดิยอฟก็โดนถอดออกนะครับมาวานซาเดนนะครับที่ถูกส่งลงไปครับ
1: ครับ
0: อูนาฮีกับอิซาดิยอฟที่โดนถอดออกนะครับ
1: ก็น่าจะแพ็คเกมแล้วแหละครับ
0: แคนาดาก็เปลี่ยนนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆบูคานันโดนถอดออกไปแล้วเอาเนลสันลงมาฟรีคิกของแคนาดาเปิดไปโบโน่ก็ชกออกมาอีกครับ
1: โอ้เจ้าตัวโดนกระแทกเข้าไปครับแหมเป็นโปรมิสอีกแล้วนี่จอมอัดผู้เล่นโกโลโกเลยครับ
0: แต่บอลโด่งนี่ไม่พลาดเลยครับโบโน่
1: แม่แต่แกเป็นคนรู้ว่าสูงอยู่แล้วนะครับบอลแบบนี้เนี่ยแกไม่ค่อยพลาดอยู่แล้ว
0: ตัดสินใจตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดนะครับแคนาดานี่ก็เปลี่ยน2คนนะบูคานันกับทางซิกูที่โดนถอดออกนะครับคนที่ถูกส่งลงมาเนี่ยก็มีทางจูนาธานโซริโอนะครับจากโตลันโตรัปเตอร์นี่ก็เป็นตัวเก่านะครับและอีกคนหนึ่งเป็นเจเดนเนลสันนะครับ
1: ครับแต่ก็เป็นจุดที่ต้องแก้นะครับต้องเอาตัวที่สดลงมาบี้นะครับเจสซี่มาร์ชเองก็ต้องพยายามทำทุกทางนะครับ
0: อยู่ในฮีกำลังจะเป็นฮีโร่ครับทำคนเดียว2ประตูเลย
1: แต่วันนี้ยิงดีทั้ง2ลูกจริงๆนะครับดูทีครับลูกนี้ครับลูกที่สวนกลับมาเป็น 2-0 นะครับไม่มีใครประกบเขาเลยนะครับโอ้นะจังหวะของเดฟิกิโร่นี่ก็ตามมาไม่ทันแล้วครับ อย่างที่เรียนนะครับต้องชมเชมซีนทาวีนะครับที่เลี้ยงตัดมาแล้วจ่ายดีอาร์สก่อนจะจ่ายย้อนกลับมาครับนี่ครับอาคิมีก็สะใจครับคือรูปเกมนี้อาจจะไม่ได้เหนือกว่ามากนะครับแต่ว่าพอมีจังหวะทำได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะฟุตบอลนะครับ
0: กำลังจะเป็นทีมแรกครับตอนนี้ขาหนึ่งข้างนี่ก้าวเข้าไปอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะโมร็อกโกแคนาดาต้องเรียกว่าอาศัยปฏิหาริย์เลยครับการสถานการณ์แบบนี้ครับที่จะพลิกสถานการณ์
1: ใช่ครับ
0: แต่ความแน่นอนของประตูของโบโน่มันก็สำคัญนะจ
1: ัง
0: หวะที่มันโดนกดดันโดนเปิดอะไรเนี่ยคือเขาไม่พลาดเลยนะครับตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดอ่ะ
1: คืออ่านประสบการณ์เก่าด้วยนะคร
0: ับ
1: ปัจจุบันนี่ไม่ได้เล่นยุโรปก็จริงแต่ว่าก่อนนั้นก็เล่นมาหลายทีมแล้วนะครับ
0: ก็สร้างชื่อกับเซบีย่าแล้วตวัดยิงในกรอบเขตโทษของแคนาดาก็โดนเคลียร์มาอีกครับ
1: แต่พูดถึงแคนาดาเองทีมนี้ก็ถือว่าน่าจับตามองนะเพราะว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยๆเยอะครับ
0: โอ้แต่ก็ยังไม่ยอมนะครับแคนาดาพยายามบุกอยู่ครับอย่างน้อยๆก็ขอตีไข่แตกครับเพื่อโอกาสในการลุ้นครับเนลสันเปิดไปจับบอบไม่ดีครับโจนาธานเดวิดลาฮิมีเคลียร์มาตรงกลางสนามก่อนคือตอนนี้โมร็อกโกเวลาตัดบอลได้ก็พยายามทิ้งบอลไปด้านบนให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนนะครับทด8นาทีเป็นอย่างน้อยครับเหลืออีก8นาทีครับลมหายใจของแคนาดาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ครับพวกเขาจะพลิกสถานการณ์ตัวเองได้หรือเปล่า
1: โยกดีครับ
0: โยนเข้าไปเนลสันเอาบอลตกในกรอบเขตโทษแต่โดนจับแฮนด์บอลครับ
1: นี่ครับคายรารินครับเจอไมเคิลโอลิเวอร์ครับนี่ครับบอลตกที่แขนเลยนะครับจริงๆบอลตกแขนและส่วนใหญ่ผู้เล่นเกมรุกอาจจะเสียเปรียบเพราะว่าเขาจะมองว่าเป็นการได้เปรียบในการเล่นเกมรุกนะครับ
0: โอ้โหน่าเครียดเลยครับเจสซี่มาร์ช
1: จด8นาทียังพอมีเวลาครับ
0: แต่ประตูแรกต้องมาให้เร็ว
1: ก่อนครับอย่างที่เรียนคราวที่แล้วเจอกันในฟุตบอลโลกก็คือ 2-1 นะครับ
0: ส่วนโมร็อกโกถ้าผ่านเข้ารอบไปได้ก็ต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บไซบารีแต่จังหวะนี้ลาฮิมีพามามุมทงทางขวาเลยครับเดฟูกิโดบังเอาไว้ก่อนเอางัดกันอยู่บอลไม่ออกนะครับแล้วกลายเป็นว่าทางไรมี่ไปทำฟาวทางออสโตรีโอครับ
1: โอดิเวอร์ไปนี่กองเชียร์แคนาดานี่ไปยืดแล้วอิซาดิยอบน่าจะตึง
0: โอ้ก็อาจจะต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บของทางอิซาดิยอบด้วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่ารอบที่แล้วนี่ชาดิลาดก็เจ็บนะครับจนสุดท้ายวันนี้ก็ไม่ได้ลงสามเป็นตัวจริงเอ้าโดยเอวิดโดนกระแทกล้มใบผู้สินไม่ได้ให้ฟาวนะครับ
1: นาอุยนี่ดึงไว้ได้ครับ
0: ราฮีมีจะพลิกไปไม่ได้ครับเอลไอนาอุยหวดลูกนี้แต่บอลมันโด่งอย่างเดียวไม่ไปไหนไกลครับออกข้างเป็นบอลทุ่มของแคนาดาเนลสันลิสตาจอห์นสันเดฟูกิโดชาฟเฟอร์เบิร์กเดฟูกิโดเนลสันลุยเข้าไปในกรอบแคนาดาด้านซ้ายเนลสันเนลสันม้วนยังไม่มีเหลี่ยมเปิดรับฮาคิมี่เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อน
1: โอ้โหแต่ทดนี่มา3นาทีแล้วครับโดยประมาณครับ
0: อุสตาคิโอครับเป็นคนเตะมุมทางฝั่งซ้ายเคาะมาชาเฟลเบิร์กโยนลูกนี้ชกได้หมดอ้าวแล้วเคโปขึ้นมาด้วยแล้วแหมแต่ว่าจังหวะนี้มีนกหวีดไปแล้วนะครับเป็นฟรีคิกของโมร็อกโก
1: โอ้โหนี่ถ้าโมร็อกโกได้บอลนี่สวนยาวเลยนะครับเนี่ยมันจะกลายเป็นได้เปรียบทันทีนะครับ
0: เสียงออกมาเล่นลุกนี้ด้วยนะครับเกรโปผู้สาประตูของแคนาดา

0: วันนี้เจอ2ประตูของอูนาฮีเข้าไปก็หมดสิทธิ์เซฟครับ
1: ครับ
0: ทางมักซิมคริปโปแต่ก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของแคนาดานะพวกเขาเองตามหลัง2ประตูนี้ก็ยังพยายามบุกอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ท้อเลยครับเนลสันให้อ้าวไปให้ผิดจังหวะกันดีครับเสียบอลโมร็อกโกก็ทิ้งไปด้านบนครับให้ตัวด้านบนวิ่งไปกดดันทางแคนาดาอ้าวแล้วเคลโปเจอบีบจากทางเชาบี้ก็เบิ้ลบอลหลุดออกข้างไปเองอีกครับเสียทุ่มให้โมร็อกโกไป
2: นี่ครับน่าจะค่อยๆเล่นเลยครับหิวข้าวไหมฮะ
0: มากครับ
2: พูดแล้วฝั่งแคนาดาก็เซ็งครับคือจริงๆรูปเกมพวกเขาไม่ได้เป็นรองอะไรมากนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันเข้าเหลี่ยมการยิงประตูเป็นโมร็อกโกดีกว่าครับ
0: อะไรครับโจฮันเดวิดตวัดมาชาเฟลเบิร์กลิมกรอบเขตโทษด้านซ้ายพยายามเปิดโบมีฉลับฮาคิมี่ออกหลังไปได้เป็นเตะมุมครับ
2: อันนี้ลงมาก็ดูครอสบอลได้ดูเหมือนกันนะครับเชฟเฟลเบิร์กเนี่ย
0: ลงมาแล้วมีอิมแพคกับเกมนะครับ
2: อูนาฮีครับ
0: ทีมสตาฟนี่เข้าไปจูบหัวเลย
2: เลยนะครับ
0: ชาเฟลเปิดมาเคลโปพยายามจะขึ้นมาแต่บอลมันโด่งไปหน่อยครับมุงไม่ถึงยังได้เป็นบอลทุบอีกครั้งครับแคนาดาทางขวา
2: คือนี่คือกะว่าทีมเนี่ยจะยันอยู่ตรงนี้เลยนะครับแกไม่ลงเลยครับโอซูริโอครับโดนดักอีกแล้วครับเทาวีนี้ลงมาถือว่าเปลี่ยนจังหวะเกมได้ดีเลยนะครับเชมดินเทาวี
0: ชาเฟลเบิร์กทางซ้ายจะล็อกหนีโดนทำฟาวโดยราฮิมิอาก็ฟรีคิกระยะอันตราย
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: มานาวีนี่ก็แหมมีล่วงลงไปนะครับกัดฟันกันหมดแล้ว
0: แคนาดาก
2: ็คือ
0: สีหน้าเซ็งๆอ่ะคือก็ต้องยอมรับในเรื่องของคุณภาพทีมนะครับพวกเขาเป็นรองทางโมร็อกโกจริงแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าสู้ได้ดีครับแฟนๆโมร็อกโกก็ร้องเพลงฉลองกันแล้วครับราฮิมี่มีล้มลงไป
2: นะครับ
0: ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวหลักของทีมนะราฮิมี่
2: วอซายบารีเจ็บเนี่ย
0: วอซายบารีเจ็บต้องไปดูว่าซายบารีเจ็บมากน้อยแค่ไหนอีก
2: อย่างที่เรียนครับกับสโมสรเขาเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับราฮิมี่นะครับ
0: รอฉลองเลยครับทดป่าตอนนี้ผ่านมา7แล้วเอลมูราเบตย้อนกลับหลังไปก่อนครับอัมดาบัดเปิดขึ้นไปทางซ้ายจะให้ทาวบี้ก็แรงออกข้างไปครับ
2: เดี๋ยวนาทีสุดท้ายแล้วครับ
0: พรอมิสเดวิดแม่พยายามพิงแต่ก็โดนสกัดไว้ได้ครับแล้วเอ้ามาอีกแล้วครับโมร็อกโกหลุดขึ้นมา3คนไหลมาราฮิมีจ่อยิงเรียบร้อยครับ 3-0 ครับประตูปิดเกมอย่างแท้จริงครับราฮิมีตัวสำรอง
2: บิ๊กจุนพึ่งทักเจอแป๊บเดียวจะเป็นตัวหลักยิงโชว์เลยครับราฮิมีโอ้โซฟิยานราฮิมีครับอัดเข้าไปจนได้ครับโอ้แบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: สกอร์ขาดเกินคาดนะ
2: แต่ก็เข้าใจครับว่าแคนาดาต้องบุกแล้วครับจังหวะตั้งแต่เริ่มเสียประตูแรกมันก็ต้องบุกเพื่อเอาคืนนะครับแล้วก็ไปโดนสวนเจอลูก2นี่จะเอาลูกตีไข่แตกก็โดนลูก3อีกครับโอ้โหก็ต้องเขาเครดิตให้โมร็อกโกด้วยครับกับเกมสวนกลับที่ทำได้ดีนะครับ

0: โอ้โหบราฮิมดิอาสนี่ก็มี2แอสซิสต์นะครับวันนี้ครับประตูที่2กับประตูที่3ครับใครลาลินโพรมิสเดวิดก็เต็มที่แล้วเลยครับ
1: ครับ
0: จากครึ่งแรกที่จบไปโกโกกันว่ามีโอกาสจะเสร็จทางแคนาดาสุดท้ายโมร็อกโกนี่โอ้โหดู
1: มาแบบ
0: หลุดมา3คนนะครับจะออกซ้ายออกขวาก็ได้ครับบราฮิมดิอาสเลือกไหลซ้าย
1: ยิงลูกนี้ไม่ต้องจับนะครับคือรอจังหวะเครโปออกมาแล้วก็ยิงสวนตัวเข้าไปครับทำได้ดีครับทำได้ดีลูกนี้ครับก็ไม่รู้จะพูดคำไหนครับก็สมควรจะได้ครับ
0: ดีใจกับแฟนบอลโมร็อกโกด้วยนะครับพวกเขาจะเป็นทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโอ้โหอูนาฮี2แล้วก็ราฮิมี1
1: ก็ถือว่าเป็นเกมที
0: ่แล้วก็จบเกมเลยครับชนะไป 3-0 ครับโมร็อกโก
1: ก็โมร็อกโกนะครับได้ประตูขึ้นนํา 1-0 ก่อนจากอูนาฮีนาทีที่50นะครับแล้วก็มาบวกประตูที่2นาที82ก่อนจะมาปิดท้ายช่วง 90+8 จากโซฟิยันราฮิมีนะครับก็สรุปครับโมร็อกโกครับเอาชนะแคนาดาไป3-0นะครับผ่านเข้าไปรอในรอบควอเตอร์ไฟนอลเรียบร้อยนะครับไปรอพบชนะระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยที่จะเตะกันต่อจากคู่ของเรา
0: ถามต้องหน่อย
1: จ้ะ
0: มันมีโอกาสไหมกับความพลิกล็อกที่จะเกิดขึ้นในเกมระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมีโอกาสไหม
1: ผมว่าอยากผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสมาคราวนี้เนี่ยเหมือนเดชองได้คุยกับลูกท้องว่าพี่จะไปแล้วพี่ต้องเอาหน่อยซึ่งผมว่าจริงๆองค์ประกอบฝรั่งเศสเขาดูดีทุกระบบนี่ครับใช้ตัวสำรองกับตัวจริงใช้ได้จังหวะว่าพลิกไหมล่ะ
0: โอ้ผมว่ายากนะผมมองว่าแค่ปารากวัยแพ้ประตูนึงเนี่ย
1: ถือว่าสุดๆแล้วนะ
0: ผมว่าก็สุดๆแล้วนะครับ
1: แต่ผมมองว่าแต่ปารากวัยเขาเป็นทีมที่สู้ไงคือถ้าโดนบุกๆมาเจอสวนเนี่ยผมก็จะไปเข้าทางฝรั่งเศสอีกด
0: ัง
1: นั้นผมว่าฝรั่งเศสชนะแน่อยู่ที่ว่าเขาจะชนะเยอะหรือเปล่า
0: บอกน้องจุนนินทาเอกคิมเอกด้นให้ฟังหน่อยโอนให้500จากจ่าชาโอ้ไม่ทันแล้วนะ
1: จ่าชาพี่จุนเขาพูดไหวแล้วแต่เขาไม่บอกพี่ไง
0: คุณลงเล็กบอกว่าผมต้องตัดแว่นโปรเกรสซีฟแล้วมั้งครับสายตายาวแล้วสั้นรวมกันใช่ไหมใช่แต่ว่าผมจะถนัดแบบนี้มากกว่าผมไม่อยากได้แบบนั้นอ่ะก็ยอมที่จะเสียเวลา
1: อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ดึงแว่นขึ้นแล้วกันอุนาฮียิงไปที่ประตูแล้วครับคืออะไรไม่เข้าใจหรือจะยิงไปกี่ประตูแล้วอย่างเงี้ยหรือยังไงถ้าอูนาฮียิงในทีมชาติวันนี้บวกไปอีก2ก็จะเป็น11ประตูนะ
1: ครับ
0: นะครับมุมกล้องโอลิเวอร์สับเต็มเท้าดูลูกยิงที่2เหนื่อยแทนเลยมุมนี้เพสเท่าไหร่นั่นจากคุณลงเลนออกมาก็ไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้บอกตัวเลขมานะ
1: คือไม่ได้มีความเถียวใช่ไหม
0: แล้วก็ส่วนข้อความเนี่ยปิดท้ายบุกไม่เอาหลังเลยจากคุณอาดามโฮ
1: น่าจะเป็นกองเชียร์แคนาดา
0: แต่ว่ามันก็ต้องเอาอะนะ
1: ไม่คือพอโดน1-0แล้ว
0: อ
1: ะ
0: ยังก็ต้องเอาอะ
1: คือมันเป็นน็อกเอาท์เนาะ
0: ใช่
1: มันมีนัดเดียวแล้วไง
0: จะแพ้ 1-0 3-0 มันค่าเท่ากันน่ะ
1: ใช่
0: ยังไงก็ต้องบุกนะครับ
1: คือถ้ามันบุกไปแล้วดันได้ประตูเนี่ยมันก็ทำให้กลับมาสู่เกมได้เลยนะครับ
0: คุณชวีวาน 3-0 เลยจบข่าวนะครับบอกอาจารย์เป่าได้แล้วจากคุณวิรุฒนะครับคุณชยังกลูแววบอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสนะ
1: ไม่แต่ผมว่าวันนี้โอลิเวอร์เป่าดีนะคือเป่าดีหมายถึงว่าถ้าเราดูเขาในพรีเมียร์ลีกจะคนละแบบ
0: บอกว่าโมร็อกโกหวานเจี๊ยบโอเคน่าจะประมาณนี้นะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวผมปิดที่ Facebook ให้นิดนึงด้วยแล้วกันอ่ะเพราะว่าคู่ต่อไปก็ยังไม่มา
1: ไงผมต้องดูไงหรือเขาคิดว่าตีสามคู่ต่อไป
0: ไม่เขาต้องรู้สิว่ามันตีสองถึงตีสี
1: ่
0: คุณอุ๊บอกเซ็งเป็ดนะฮะอ๋อไปกินแซนด์วิชเซเว่นดีฟาร์นะครับค
1: ุ
0: ณธนากรกะการดีบอก FC เราทั้งสองอ่ะขอบคุณมากนะครับคุณอัธพงศ์สวนผลไม้บอกสวัสดีพี่จุนเอาอีกแล้วแคนาดาเต็มแม็กเรียบร้อยนะแต่จริงก่อนเกมผมชอบโมร็อกโกนะ
1: ผมก็ชอบโมร็อกโกอ
0: ย่างที่บอกไปอ่ะน่าประมาณ

0: อันนี้
1: จ้า
0: ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับวันนี้ผมกับน้ำต้องไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย
1: ครับ
0: นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาวันนี้เราสองคนไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ที่เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: Radio SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบ

ความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อม

0: ข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอ่ะอยู่กับผมจันอู๋แล้วก็เซียนสนนะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีเซียนสนด้วย
1: สวัสดีจันอู๋แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้
0: กำลังขึ้นเลย
1: มัน
0: เซียนสนกำลังขึ้นเลย
1: ช่องว่างเลยกำลังจะโหนึกว่าจะรอดูบราซิลนึกว่าแหมจะมีขออภัยดูฝรั่งเศสปารากวัยสิ
0: ครับผม
1: นี่ช่องว่างเลยแล้วก็วันนี้เราออกอากาศจากตู้แช่ปลา
0: ครับผม
1: เพราะว่าเห็นอาจารย์อู๋ขนาดว่าหนาๆยังบอกว่าหนาวเลย
0: เออผมขนาดเด็บ
1: หนาวจริง
0: เด็บหนาๆแล้วนะสายไนท์นะ
1: ไนท์
0: ถือชิลด้วยโอ้โหข้างในนี่อย่างเย็นเลย
1: เพราะว่าหลังๆเราพากแล้วเรานั่งข้างนอกให้อาจารย์อู
0: ๋
1: แต่พอวันนี้มานั่งข้างในห้องจัดแล้วคือแบบโอ้โหแอร์เย็นมาก
0: ใช่ๆไอ้กูขนาดสนมันมี
1: ใส่ใช่ผมใส่แจ็คเก็ต
0: มีแจ็คเก็ตอยู่อย่างหนาวเลย
1: ครับ
0: วันนี้ก็SMS 468-9899นะครับยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงทางช่องทางแชทนะก็คงมาพูดคุยกันได้นะครับผมสบายๆกันไปวันนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าอยู่กันประมาณ2ชั่วโมง
1: ใช่
0: นะครับ
1: เพราะเดี๋ยวบอลกลับมาเตะตี4ยังไงเดี๋ยวไลน์อัพก็เดี๋ยวจะมาแล้วเดี๋ยวแจ้งให
0: ้คู่นี้ก็ถือว่าเกินคาดเนาะ
1: 3-0นะแคนาดาโมร็อกโก
0: เพราะว่าคู่ที่ผมมองว่านะ
1: ครึ่งแรกยัง0-0ครึ่งแรกยัง0-0เลยจันอู๋ครึ่งแรกอ่ะยังไม่มีประตูเลย
0: กะว่าตามสไตล์ของโมร็อกโกอ่ะเขาเป็นทีมที่ไม่เน้นเกมรุกอยู่แล้วเหนียวแน่นใช่ไหม
1: แคนาดาไปแรกไง
0: ใช่แล้ว
1: เปิดเพิ่มก็โดนเพิ่ม
0: รอให้แคนาดาบุกเพราะถ้าดูตามรูปเกมเนี่ยบุกเยอะกว่าโอกาสยิงเยอะกว่าแต่โดนไป3เม็ดนะครับยิ่งบุกยิ่งโดนเนาะ
1: ใช่แ
0: ต่ก็สกอร์มันเหลือเชื่อไปหน่อยนะ
1: ความเก่าความเนี้ยมาตรฐานยังห่างกันอยู่ถึงแม้รูปเกมจะสูสีแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดโมร็อกโกเยอะกว่า
0: เพราะแคนาดาเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยคือถ้าไปไล่เรียงกันตั้งแต่นัดแรกของการมาเล่นฟุตบอลโลกนะคู่หน้าไม่เคยซ้ำกันเลยนะ
1: ใช่กองหน้าเปลี่ยนตลอดคายลาล
0: ิงานไม่ได้
1: ไอ้โจนาธานเดวิดอาจจะเป็นตัวยืน
0: มันมี
1: โอลูวาเซยี่มาสลับ
0: มันมีจุดหลอกตาอยู่หน่อยนึงไอช่วงช็อตแฮตติกของโจนาธานเดวิดอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยทีเดียว
1: โอ้โหแฮตติกใส่กาตาร์ไงจันอู๋หมูแต่ว่า
0: โอ้โห
1: เกมรับแคนาดาก็เสียเยอะอย่างวันเจอสวิตก็ยังแพ
0: ้เกมรับก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: มีทั้งทีมอ่ะว่าไอตัวเนี้ยโอเคอยู่เลย
1: ตัวไหน
0: ไออุสเกียวเนี่ย
1: อ๋อกับกองกลางกับตันทีมเบอร์เจ็ด
0: เนี่ยนี
1: ่อุสเกียวเคยเล่นปอโต้ไง
0: ใช่ใช่อันนี้โอเคเลยนะครับนอกนั้นนี่ก็ถือว่ายังไม่ถึงเนอะ
1: ใช
0: ่กองหน้าอย่างไคลาลินโอรัวเซยี่อย่างเงี้ยนะครับโจนาธานเดวิดผมว่าโอ้โหดูแล้วก็ยังเหนื่อยแล้ววันนี้ก็โอ้โหตัวหนึ่งที่เล่นดีมันตั้งแต่นัดแรกจนถึงตอนนี้นะผมว่าตัวเนี้ยไม่อยากเอ่ยชื่อด้วย
1: ใช
0: ่อูนาฮีเนี่ย
1: อ๋อ
0: เป็นตัวที่ฟอร์มดีจัดๆเลย
1: เพิ่มได้ไหม
0: ตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับ
1: อาซาดีนอูแล้วก็ลังบีเล็กจะได้พี่จะได้ไม่เกี่ยวไงแล้วก็นาฮี
0: อะไรก็ได้มาคั่นหน่อยนะ
1: แบบเป็นชื่อกลางอะเหมือนอเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนหรือเจมบอดเพา
0: หรือไม่ก็ไม่ต้องเล่นดีแล้วไม่ต้องยิงอะ
1: อาซาดีนอู
0: ไม่งั้นก็ต้องคุยชื่อไม่มีผมว่า2คนเลยนะที่แบบฟอร์มเด่นจัดๆคืออีกคนนึงคือฮาคิมี
1: ่วันนี้อูนาฮียิง2อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ยิง2เลยอ่ะแล้วก็ไอ้เจ้าฮาคิมี่เนาะ
1: ครับ
0: โหดจริงอันนี้ก็เป็นบอลระบบอย่างแท้จริ ง
1: ระดับท็อปอยู่แล้วแบ็คขวาเบอร์1ของโลกอ่ะอาซาฮาคิมี่ชั่วโมงนี้ครับอ่ะก็พูดคุยกันนะครับใครอยากคุยกับอาจารย์อู๋แล้วผมก็ส่งมาเลย4689899
0: ใช่นะครับ
1: อันนี้มี Facebook Live มั้ยจารย์ไม่รู
0: ้น่าจะมี
1: มีใช่ไหมเพราะว่าอย่างอันนี้มันไม่ได้ภาคไงแต่ SMS อ่ะมีแน่นะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก่อนจะไปดูเรื่องไลน์อัพหรือว่าพูดคุยเรื่องข่าวก็เดี๋ยวดูผลฟุตบอลก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลบราซิล B 2คู่นะอ่ะ3คู่ลอนดีน่านำ CRB 1-0แล้วก็มีคิคูม่ากับสปอร์ตเรซิเฟ่รวมถึงโนโวลิซอนติโนกับแอตเลติโกโกเอเนเซ่0-0นะครับ
0: ครับ
1: ชิลีครับผมว่าต้องมีคนถามอ่ะครั้งที่แล้วก็มีคนถาม
0: ต้องมี
1: มาเกาเยสนำปาเลสติโน1-0แล้วก็ซานฟิลิเป้ยังเสมอกับยูเนียนลาเคเรล่า0-0นะครับนอกนั้นก็
0: เพราะว่าไม่รู้จะไป

0: ไปไหนแล้วไง
1: เต็ม
0: นี่บอล2คู่เองด้วย
1: ใช่อุ่นเครื่องนี่อัมสเตเทนนี่ชนะทางฮอน 1-0 แล้วก็ถ้าคู่ที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับมีทางโหวันนี้พี่อู๋ได้ดูนี่ป่ะบอล U19 ชิงแชมป์ยุโรป
0: แต่ว่าตามอยู
1: ่เดนมาร์กชนะเวล 3-0 แต่ที่แปลกคือสเปนอัดเยอรมันของอาจารย์อู๋ไป 4-0
0: บอลเด็กไง
1: แย่ทุกชุดเยอรมันต้องให้เยอรมันครอบมาเลยไม่เข้าแต่ว่าก็แพ้สเปนเละเลยวันนี้
0: ไม่แต่แพ้เละแต่มันเข้ารอบอยู่แล้วไง
1: มันสู้ไม่ได้มันยิงไม่ได้เลย
0: ไม่มันเข้ารอบอยู่แล้วไงจบ 1-2 อยู่แล้วมันก็อาจจะไม่อารมณ์เหมือนวันนั้นนอร์เวย์กับฝรั่งเศสไง
1: แต่ไม่คิดว่าจะขาดขนาดนี้ไง
0: เออแต่ก็ไม่คิดว่าจะขาด
1: แล้วสเปนเนี่ยเล่นมา3นัดเนี่ยจะ
0: ไม่เสียประตูเลย
1: ชนะเวล 7-0 ชนะเดนมาร์ก 3-0 ตบเยอรมัน 4-0
0: 14นะ14ลูกแล้วนะ
1: 3
0: เกมนะ
1: ครับ
0: แต่บอลเด็กมันก็สไตล์นี้อยู่แล้วเวลาชนะกันมันไม่ค่อยเพลาอยู่แล้ว
1: แต่ตัวมันดีกว่าเยอรมันเยอะเนี่ยผมไปดูแล้วครับจากหูจำไอปีตัชของเรอัลมาดริดได้ปะเนี่ยใส่เบอร์10ให้ทีมชาติสเปนชุดยู19
0: สเปนชุดนี้ผมว่าเผื่อมีสิทธิ์แชมป์นะน่ากลัวนะฟอร
1: ์
0: มดีมากแล้วโอ้โหแล้วเวลเจ้าภาพนี่ไม่ได้เอาอ่าวเลย
1: คาบ้านเละ
0: เวลโดนแล้ว
1: ขนาดเขามีอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าอีก2ทีมอ่ะจ๊ะหนูเวลยังจบที่4อ่ะ
0: เพราะว่า
1: 3นัดแพ้รวดไม่มีแต้มอัน
0: ดับ3ที่ดีที่สุดไปชิงพวกที่5ที่6กันได้อยู่ไงนะครับ
1: เวลโดนไป14ลูก3นัด
0: โหเจ้าภาพยับเยิน
1: ครับ
0: ไม่มีทรงเลยนะครับสำหรับบอลเด็กนะยูโร U19 ที่คิกออฟกันอยู่ตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ส่วนถ้าจบไปแล้วเดี๋ยวผมดูให้มันเหมือนมีคู่อื่นๆด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็
0: ก็น่าจะเป็นพวกไอ้บอล
1: สแกนดิเนเวียนนี่ไงมีสวีเดนออสเวนคาร์2คู่แล้วจบไปแล้วเดเกฟอร์แพ้มาโม 0-1 แล้วก็ฮัมสตัดวันนี้แพ้วัสเตลาส 1-3 นะครับส่วนฟินแลนด์4คู่เนี่ยลาติชนะนิสตา 1-0 SJK ชนะ TPS 3-1 ยาโรชนะอีเวส 2-1 แล้วก็ VPS วาซาชนะมาเลนฮาม 4-0 นะครับไอซ์แลนด์จบไปแล้ว2คู่อันคลาเนสแพ้เบเดบลิก 1-2 แล้วก็เวสมาเนียชนะวาลู 1-0 วาลูนี่โดนใบแดงด้วยนะครับนอกนั้นก็ถ้านอร์เวย์ลีกดองนะครับเอเกซุนชนะมอสนะไม่ใช่โมนะ 3-0 แล้วก็ฮอตนะครับชนะสตอมกอสเซต 4-3 บลายนี่ชนะเสมอแซนเนต 1-1 ส่วนถ้าเป็นหูผมเพิ่งรู้วันนี้เคลีกกลับมาเตะด้วยจันโ
0: อ
1: ไม่น่าตกรอบเร็วก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยเคลีกเดี๋ยวกลับมาเตะละวันนี้ชุนบุกคุณไดแพ้กังวอน 1-2 อันยางแพ้โปฮัง 2-3 แล้วก็เทจอนเสมอกับปูชอน 2-2 ส่วนถ้าอุ่นเครื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีซาวบวกนี่ไงเรดบูลซาวบวกชนะทางกอนิกซัพเซ่ 2-1 มี PSV เนี่ยเริ่มอุ่นแล้วเสมอรอยัลอันเวิร์บ 1-1วิสลาคาคอฟชนะคาวิน่า 2-0 มิดทิแลนด์ชนะซีเคบอก 4-2 คลับบูชชนะคอไทส์ 4-2 แล้วก็ดอเดชแพ้เฟนอส 0-6 อักมาเสมอเกนส์ 3-3 ดูโดโกเลตเสมอโปโตซันนี่ 2-2 แล้วก็อาแจ็กนะครับแพ้พานาเทนไนกอส 1-3 นะครับ
0: ครับ
1: จะครบแล้วถ้าอะไรตกหล่นก็48-98-99
0: ครับ
1: ผมว่าผมน่าจะจัดให้ครบแล้วจันอู๋เป็นงานไม่มีติดขัด
0: อันนี้คุณเด็กรถเขียวสายยาวเขาบอกถูกต้องครับสนบอลชิลียิงเยอะ
1: เป็นไงเห็นป่ะผมรู้ใจแฟนรายการร
0: ู
1: ้มือกันอยู่แล้ว
0: เขาเป็นพวกสายเช้าไง
1: แ
0: ต่ผมไปสายนี่ก่อนแล้วสแกนดิเนเวียก่อนแล้วจบเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยตั้งแต่หัวค่ำ
0: แล้วก็ U19ผมชอบบอลเด็ก
1: โอ้ยวันนี้U19ตามทรงหมดเลยไงสเปนแล้วก็เดนมาร์ก
0: แต่ก็ไม่มีหลุดล็อกนะ
1: ครับ
0: เมื่อวงวานอะไรพวกนี้ก็เข้ามาตลอด
1: เมื่อวานหลุดล็อกทั้งแผงไปแล้วไงอาร์เจนโดนแล้วก
0: ็
1: อียิปต์ไม่ชนะในเวลาแล้วก็โคลอมเบียไม่พอนี่รู้สึก
0: ไม่ใช่บอลอินดี้ดิ
1: อ๋อไม่ใช่บอลโลก
0: เออบอลไม่ใช่บอลเด็ก
1: บอลเด็ก
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่เมื่อวานโคลอมเบียแค่ลูกเดียวไม่พอไงถูกป่ะ
0: เออ
1: เมื่อวานนี้
0: ไม่จากโคลอมเบียเมื่อวานอ่ะต้องโทษเลยป่ะต้องโทษกาน่า
1: โอ้โหมันเหนียวไง
0: ไม่ใช่กาน่าเหนียว
1: ทำไม
0: คือกาน่ามันทำอะไรโคลอมเบียไม่ได้ไงโคลอมเบียมันเล่นแบบสบายๆเห็นป่ะ
1: ใช่
0: จนแบบโคลอมเบียมันรำคาญอ่ะ
1: แต่ลุยดีอาร์นี่ล้ำหน้าไม่พักเลยนะอาจารย์
0: อยากจะหวดขาดีอาร์มากเมื่อวานโอ้โห
1: โอ้มันคนละฟอร์มกับบาเยิร์นเลย
0: โคลอมเบียคมๆนะ
1: โอ้ยมีสองอ่ะ
0: โอ้โหว่ามี 3-4 ลูกอ
1: ่
0: ะคนเวียนเหนียวก็เยอะเลย
1: มันไม่คมอ่ะ
0: ใช่ใช่แต่ดันไม่คมกันเองนะ
1: ครับ
0: ส่วนทาง YouTube นี่บอกคุณปั๊กสวัสดีมาแล้วก็คุณอนุรักษ์บอกว่าถามถึงฮาคิมซีเย็กหน่อยครับหายไปไหนครับยังติดทีมชาติ

0: โมร็อกโกไหมพี
1: ่
0: ซีเย็กไม่ติดแล้วนะครับซีเย็ก33แล้วแต่ซีเย็กตอนนี้เขาไปอยู่ในโมร็อกโกในลีกในโมร็อกโกไปอยู่กับทีมวีดัตวีดัตไออาร์เรติกนะครับ
1: มันงอเหรอครับมันเลยต้องดัด
0: มันฟิตรงนะครับ
1: มันงอใช่ไหม
0: ก็เขาบอกอยู่แล้วไงเป็นทนายของอาราบิก
1: ไ
0: ม่ค่อยตรงนะครับไปอยู่ในทีมในบ้านเกิดเขา
1: แล้วดัดหน่อยเดี๋ยวจะตรงอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าดูไปจริงๆผมนึกว่ามันจะอายุเยอะกว่านี้นะ
1: ผม
0: สามที่สามเลยนะ
1: ผมว่าอายุแกน่าจะเล่นในยุโรปได้แต่เรื่องพฤติกรรมวินัยอะไรเงี้ยนะตั้งแต่วัยรุ่นแล้วที่ขึ้นมากับอาแจ็คอะไรเงี้ยจริงๆคือเล่น
0: ไหนก็เบื่อไม่เคยเอา
1: ผมว่าตอนเล่นกับเชลซีก็ดูดีแต่ด้วยวินัยอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องย้ายบ่อยนะ
0: คือจากที่ดูในประวัติเนี่ยแกหลุดทีมชาติตั้งแต่ปี2024แล
1: ้
0: วนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่อยู่ในสายเลยครับ
1: คือตั้งแต่ออกจากเชลซีนี่พเนจรเลยจะหนูไปกาลาตาสลายไปเอาดูฮาอิลแล้วก็กลับมาวีดัต
0: ตอนดังมันดังมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่โคตรดังตอนอยู่อาแจ็คนะ
0: ตอนอาแจ็คนี่โอ้โหนี่คือเป็นอะไรโกลเด้นบอยนะ
1: ใช่
0: นั่นนี่คือโกลเด้นบอยนะแต่ว่าโอ้โหกราฟชีวิตจริงๆจะว่าไป33อ่ะอย่างที่สนบอกอ่ะมันยังสามารถอยู่ในท็อปลีกทีมกลางๆหน่อยก็ยังได้นะ33 34
1: แต่โอ้คิดดูดิขนาดนักเตะเดี๋ยวนี้40โมดริชโรนัลโดยังเล่นได้เลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ไอ้นี่ไงโวซิญ่าก็40แต่น่าจะเรื่องระเบียบวินัย
0: ส่งเมสซี่ใช่ไหม39สบายสบาย
1: อ
0: ันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าคุณวีรพัฒน์เอ้ยอันนี้พิมพ์กันจริงนะ
1: ทำไมฮะ
0: สวัสดีครับพี่สุดหล่อทั้งสอง
1: โ
0: อ้อันนี้ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับอ
1: ันนี้คือเขาตาถึง
0: ส่วนคุณภูทิพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สนสวิตพี่อูคองโกวงเล็บใหญ่นะคร
1: ับ ทำไมผมเป็นสวิตอ่ะ
0: ก็เป็นสวิตก็ถือว่าก็ในระดับนึงก็ถือว่ามาตรฐานยุโรปแต่อันนี้ของมันอันนี้มันโนหนึ่งไง
1: เหรอ
0: เพราะเขาทำวิจัยมาแล้ว
1: แต่คองโกอูตกรอบไปแล้วเลย
0: เออโอ้โหเสียดายคองโกสงสารเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แพ้ไม่ได้แพ้ทีมชาติอังกฤษนะ
1: แพ้
0: ทีมชาติเคนเจอเคนยิง2ลูกเข้าไปต้องยอมแต่อังกฤษก็ฟอร์มไม่ประทับใจนะ
1: โอ้ย
0: เนอะ
1: พี่อู๋ว่าผ่าน
0: ใจอ่ะ
1: ผ่านเม็กซิโกไหม
0: ผมว่ามีเสียวอ่ะ
1: เหรอ
0: ผมว่ามีต่อเวลา
1: แล้วเม็กซิโกเล่นทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยังไม่เสียประตูเลยนะชนะทุกเกมด้วยนะ
0: แล้วเจ้าภาพด้วยนะเล่นในบ้านด้วยใช
1: ่
0: ไหมเกมนี้ก็เล่นที่เม็กซิโกด้วยผมว่าทำเป็นเล่นไปนะเผื่อมีต่อเวลา
1: ครับ
0: ไม่น่าจะกินง่ายๆเหมือนกันนะก็ว่ากันไปใครยังข้อความก็ยังสามารถส่งมาได้นะแต่ช่วงนี้ก็คงเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของซื้อขายตัวผู้เล่นนะล่าสุดอยากรู้จริงว่
1: า
0: สเปิร์มจะไม่โดน Financial Fair Play เลยเหรอ
1: คือเห็นเขาบอกว่าพอปีที่แล้วได้ไป
0: นี่มันเท่าไหร่200กว่าแล้วดิ
1: ใช่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงปีที่แล้วอ่ะแล้วปีนี้ไม่ได้ไปมันก็เลยแบบมีส่วนต่างเยอะแล้วแบบว่ายุคก่อนๆเขาก็แทบไม่ได้เสิร์ฟไม่ใช่อูแต่ซื้อมาติอุสเฟอร์นันเดส80กว่าซื้อ
0: 85
1: ซื้อตัวนี้100ไหนจะซื้อนี่ไปแล้ว
0: ฟานเฮเก้
1: ฟานเฮเก้
0: หรือฟานเฮเกอร์อีก65ล็อบโบมาฟี
1: ช็อปกระจุยอ่ะ
0: นี่ล่าสุดไปเล็งไอ้นี่นะจูเนียร์กูปีนะ
1: แล้วมีข่าว
0: จูเนียร์กูปีเขาบอกว่าสโมสรบอกต้องมี90นะ
1: โอ้โหมันรอดได้ไงนะ
0: เออ
1: แล้วมีข่าวนี้ด้วยราฟาเอลเลย์เอา
0: ใช่ๆเห็นบอกจะเอาเลย์เอาด้วย
1: โอ
0: ้คิดดู
1: คือเขาขุดเจอบ่อน้ำมันใต้ไอ้นิวทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมอ่ะ
0: เออก็ยัง
1: แบบใต้สนามสเปอร์มีน้ำมันนะเนื้อประตูถูกหวยแบบไหน
0: หรือไม่ก็แบบว่ามีทองอะไรอยู่แล้วฝังใต้แบบหลุดโอ้โห
1: อาร์เซนอลเราจืดเลยในยันอู๋ยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ย
0: โอ้
1: มีแบบซื้อขาดไอฮาคิคาบิเย่อย่านับเลยมันก็ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: แล้วคาบิเย่มันก็รอมาอยู่แล้ว
1: แล้วเราแฮลนี่ด้วยเราแฮลเด็กอย่างเชเลมี่มองกาด้วยโดนซิตี้ปาด
0: เนี่ยให้เขาไปเถอะ
1: ให้เขาไป
0: เอามาก็เท่านั้นแหละเราก็ยังไม่รู้ยังไง
1: เอามาก็ไม่ได้ลงอ่ะ
0: เออซื้ออนาคตมากกว่า
1: แต่ทีมอื่นเนี่ยแมนยูได้แค่เอเดอร์สัน
0: น่ะแต่แมนยูก็น่าปวดหัวนะไปมาผมว่าไอการหาตัวแทนคาเซมิโร่มันยากนะแล้วตอนนี้มันเริ่มหลุดไปเลยเอเดอร์สันไปแล้วโตนาลีไป
1: โตนาลีไปสเปอร์มาติอุสเฟรนเดสไปสเปอร์
0: ไปแล้ว
1: อาจจะกลับมาช้อยเก่าไงบาเลไอกาลอสบาเลบา
0: แล้วบาเลบาก็ไม่รอหรอกต้องมี100
1: ก็อาจจะเหลือ80นะ70ไม่ฟอร์มปีที่แล้วมันดรอปอ่ะ
0: แต่ยี่ห้อนี้ ยี่ห้อนี้ต้องบอกว่าช็อปยี่ห้อไบตันไม่ต้องกลัวยี่ห้อไบตันไม่มีถูกหรอก
1: แต่ชั่วโมงนี้เขาไม่ร้อนเงินเนื่องจากเขาเพิ่งขายฟานเทเกอร์ไปได้เงิน
0: โอ้ทีมเขาลงทุนถูกไง

0: ายซื้อตัวมาแบบเหมือนได้ฟรีอ่ะตอนนี้แมนยูก็ปวดหัวเรื่องการซื้อตัวเนาะ
1: โอ้ยวันนี้แฟนรายการหลับหมดแล้วเหรอส่งมาได้นะ48899
0: มาเรื่อยๆนี่ตะกี้ไปคุยข่าวก่อนเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าโอ้โหแต่ว่าผมว่าก็เป็นดาบสองคมเนาะสเปอร์
1: อ
0: ่ะคือถ้ารุ่งรุ่งเลย
1: ใช่
0: แต่ถ้าไม่เรียกว่ามันเกิดไม่เวิร์คขึ้นมาก็แย่นะ
1: แต่ผมว่าเดซาบี้ทำได้อาจารย์โอ้คือผมว่า
0: แต่เดซาบี้น่ากลัว
1: ฝีมือดีอยู่แล้วไง
0: แล้วแต่ละตัวเป็นตัวที่ตลาดต้องการด้วยนะใช่ไหมเพราะเป็นตัวที่เขาแย่งกันอยู่อย่างโตนาลี่อย่างเงี้ย
1: ใช่
0: อย่างเฟร์นันเดสอย่าง
1: แต่เห็นบอกว่าโตนาลี่เนี่ยที่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนเบสชาเหมือนกับเดซาบี้ยานูเป็นคนบ้านเดียวกันน่ะก็เลย
0: ผมว่าส่วนหนึ่งนะผมว่าส่วนหนึ่งนะ
1: ม
0: าจากไอ้ 200,000 เ
1: นี่ยอ๋อค่าเหนื่อย
0: ไงอันนี้อันนี้
1: ไม่ต้องคิดเยอะ
0: สำคัญเลยนะครับ
1: ผมทีมอื่นก็เลยถอยเจอไอ้ค่าเหนื่อยกับค่าตัวเนี่ย
0: ใช่เท่าไหร่ 275,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ
1: ครับเรายังสู้ไม่ไหวอ่ะคิดดูขนาดแมนยูยัง
0: แฟนสเปอร์ยิ้มเลยเนาะตอนนี้นั่งตีพุงเลยอ่ะดูข่าวอย่างเดียวแล้วแต่ละตัวไม่มีตัวแบบตัวโนเนมเลยนะฟานเฮเคอร์เราก็เห็นอยู่ตัวระดับทีมชาติแล้วก็มันก็เป็นตัวหลักเล่นในพรีเมียร์มาอยู่แล้วล็อบโบก็อาจจะเรื่องของประสบการณ์ใช่ไหมเพราะมันฟรีอ่ะนอกนั้นนี่โอ้โหตัวไอ้เฟร์นันเดสอย่างไอ้เจ้าโตนาลีแล้วเดี๋ยวดูไอ้กูปีมันก็ปีที่แล้วเล่นผลงานดีอ่ะจูเนียร์กูปีอ่ะ
1: แล้วนี่เห็นบอกว่าจะเสริมไอ้นี่ด้วยนี่ของสเปอร์อ่ะเห็นบอกว่าก็ยังไม่จบแบบตัวลุกอะไรเงี้ยเห็นบอกยังไม่ถูกใจเดซาบี
0: ้ใช่ใช่ใช่เห็นมึงจะซื้อเต็มเกมลุกเพิ่มด้วย
1: เขาไม่เอาไอ้เปรินย่าแล้วไงเขาคืนให้บาเยิร์น
0: ไปแล้วทำไมไม่เอาไม่รู้ทำไมปกติไอ้เปรินย่ามันเล่นดีไม่เหรอ
1: ไม่ก็ได้โตนาลี่คือดีจะดีกว่าไงเจอได้โตนาลี่ได้มาตูเฟรนเดสจบเลยไม่ต้องเอาแล้ว
0: โอ้แล้วเปรินย่านี่บาเยิร์นอย่างเซ็งอ่ะ
1: แต่จริงๆอะผมว่าเบิร์กวาลอะมันน่าจะยังเก็บไว้นะแต่ว่าเหมือนมีข่าวจะขาย
0: แต่เบิร์กวาลอยากไปนี
1: ่
0: ตัวมันอยากย้ายด้วย
1: ใช่
0: นี่ครับ
1: จริงๆเบิร์กวาลสไตล์ก็ไม่ได้ต่างกับมนุษย์เฟร์นันเดสเยอะนะ
0: แต่ว่าเฟร์นันเดสมันกำลังสดไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมปีแล้วมันเล่นดีอะคุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สนนี่อิชิบะพี่เฟงกี้เดอร์ใหญ่ครับ
1: แล้วทำไมผมอิชิบะฮะ
0: อิจิบะนี่คือไอ้นี่ร้านบะหมี่ป่ะอ๋อนั่นอิจิบัง
1: อิจิบัง
0: ไออิจิบะนี่คืออะไรอ่ะจำไม่ได้ชื่อป่ะ
1: อะไรนะพี่
0: ชื่อนักเตะป่ะอิจิบะ
1: รู้แต่ชิบะไงมันเป็นเขตหนึ่งเป็นเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นไงแต่ถ้าโซบะเนี่ยยากิโซบะเลยหิวเลยเนี่ยพออาจารย์อูหิวก็ทางผมหิวด้วยเลยเนี่ย
0: นี่ผมท้องร้อง
1: เดี๋ยวปล่อยให้อาจารย์ไปเปิดเพลงนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเลยดีกว่า
0: วันนี้ไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันด้วย
1: จริงเหร
0: อ
1: นี่เพิ่งตื่น
0: ออกไปธุระไปธุระมา
1: อ๋อหรือว่าเพิ่งตื่น
0: เพราะว่าไปซื้อของไปดูโฮมมา
1: อ๋อดูอ๋อชอบลูกค้าเลยเหรอดูโฮม
0: ไปดูโฮมมาเพราะว่าบ้านน้ำรั่วจุดซื้อ
1: เรียบร้อยไหม
0: ให้ผมไปดูรางน้ำดูพวกรางน้ำมาเห็นเขาแนะนำว่าปกติเราใช้รางไอ้รางน้ำฝน
1: อ
0: ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที
1: ่ม
0: ัน
1: อลูมิเนียม
0: หรือเป็นอะไรที่เราเคยใช้อะ
1: พลาสติกอะ
0: ผมไม่แน่ใจว่ามันคือพลาสติก
1: อลูมิเนียม
0: อะไรนะ
1: เออ
0: แต่เขาบอกว่าแนะนำให้ไปใช้แบบพวกเหมือนเป็นพวกเหล็กเตลเลตอะไรพวกเนี้ยเราก็ไปดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าใส่ไอ้พวกไอ้พลาสติกมันชอบหลุดมันชอบรั่วมันเอาไม่อยู
1: ่
0: เขาบอกว่าถ้าใช้พวกนี้มันจะไม่ค่อยรั่วแล้วโหเจอน้ำรั่วผมปวดหัวมากเลย
1: ครับ
0: ก็เลยไปดูโฮมอย่าลืมนะไปใช้บริการกันดูโฮ
1: ม
0: ไปจัดมาละก็เลยไม่ได้ทานข้าวแล้วก็ออกมาเลยไงโอ้โหตะกี้เห็นไอ้จุ่นกับไอ้ต้องมันจะไปกินข้าวก็นึกจี๊ดเลยอยากทานคนแทนเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
1: ผมดูข่าวให้เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยโรมาโน่รายงานมาว่าเจอเก้นท็อปเนี่ยออกมาสัมภาษณ์ตัวเองเลยนะ
0: ครับ
1: ว่าผมพร้อมแล้วสำหรับการคุมทีมชาติเยอรมัน
0: เต็งหนึ่งอยู่
1: ใช่เขาบอกว่ารีชาร์จสมบูรณ์แบบแล้วก็เรดี้นะครับเขาบอกว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆสำคัญมากที่ผมจะได้รับงานนี้แล้วก็ขอบคุณที่ทีมชาติเยอรมันเนี่ยสนใจผมโอ้โหเพราะนั้นก็
0: โอ้โหรอเลยตอนนี้นับวันรออย่างเด
1: ีย
0: วเลย
1: ให้100%เลยเกิน100%แล้ว
0: คือแบบนับวันรอเลย
1: แล้วนาเกลส์มันก็ว่างแล้วไง
0: เออ
1: ไอเปลี่ยนได้ป่ะอาจารย์อู๋ผมแบบเอาเนอร์สกอร์มันมาคุมอาร์เซนอลได้ไหม
0: ไม่เอา
1: ทำไมฮะ
0: ไม่เอา
1: เอ้ย
0: ไม่เอาเห็นชั่วโมงนิดผมตีเก๊ไปแล้ว
1: ผมก็ยังเบื่อเดต้าคิดดูขนาดมาร์ติเนลลี่เงี้ยที่เรายี้อย่างเงี้ยอันเช่ใช้ปุ๊บโอ้โหเล่นเบอร์8ยิงประตูชัยใส่ญี่ปุ่นแต่เราเอามาเล่นไม่เป็นใช้ไม่เป็นเลย
0: ใช่
1: โค้ชสำคัญนะ
0: จริงดิ
1: เออ
0: ไม่ถ้าเกิดจะเอาอันนี้ไปเอาอันเช่กับอันเช่มาดีวะ

0: ก็สมมติน
1: าเกลมันไม่ไหว
0: เหร
1: ออู๋นาเกลมันผมว่า
0: ไม่แต่ผมว่าไม่ค่อยโทษนาเกลมันเนี่ยอู๋โทษคุณภาพตั้งแต่เยอรมันมันไม่ดี
1: ตอนทำบาเยิร์นก็ไม่ดีนาเกลมันเห็นไหมล่ะตอนทำบาเยิร์น
0: แต่อู๋ไม่ชอบใช่ไหม
1: ตอนแรกผมชอบแต่ผมว่าเขาลั่นไม่หน่อย
0: อ
1: ย่างตัวไหมซาเน่อย่างเงี้ยก็จะเอามาให้ได
0: ้มันก็ไม่มีดีกว่านี้แล้วไง
1: โอ้โหแล้วไอ้คิดฟืนลิตอย่างเงี้ย
0: เลเวลลิ่งเลเวลลิ่ง
1: ทำไมไม่เอามา
0: เลเวลลิ่ง
1: พวกนี้ก็มีก็ไม่ใช
0: ้
1: ก็ยังงงอยู่แล้วไอ้ตัวไหนมันไม่ดีอ่ะมันก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนบ้างไงแกก็เล่นอยู่สูตรเดิมอ่ะใช่ป่ะไอ้ใครฮาแวดยืนหน้าเป้าโอ้โหไม่มีแผนอื่นเลย
0: อ
1: ันนี้ไม่ต้องมาคุมก็ได้ฝากใครมาคุมก็ได้
0: แต่คาฮาแวดว่าหนักแล้วเนี่ยจันอู๋ผมเห็นฟอร์มวอเตอร์บัตเตอร์ว่าโอ้โหโคตรหนักยิงอยู่โทษแย่จัดแบบโอ้โหมันยังกับไม่ใช่กองหน้า
1: น้องนิกนี่กำลังดิ่งเลยนะครับคุณวีรพัฒน์บอกผมชอบฟังรายการพี่มากครับฟังเพลินมากครับอ่ะขอบคุณด้วยก็ตามกันได้เอ้ยอันนี้นี่เฮ้ยเหมือนคนใกล้ตัวนะ
0: ยังไงอ่ะเขาบอกว่าอะไรครับ
1: คุณอะไรคุณปราโมทเหรอครับคุณปราโมทบอกพี่อู๋หัวบานใหญ่นะครับ
0: อ๋อทรงผมไงพี่แบบผมบานๆอ่ะ
1: ให้นึกภาพเห็ดแชมิยองแบบนั้นเลยสน
0: ครับ
1: เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ
0: แล้ว
1: แค่ยอดก็โหดแล้วอ่ะ
0: ยอดมันโหดแล้วไอ้ตรงโคนมัน
1: ถึงบอกไงว่าสนสวิตอย่าไปเทียบกับอู๋คองโกใครลองรู้จักลองไปเดินดูในซูเปอร์เห็ดแชมิยองดู
0: ครับอันอู๋ดูดิเขาออฟฟิเชียลมาแล้วเสื้อใหม่บาซ่าปีหน้าโคตรสวยเลยนี
1: ่
0: ดูดิสวยมาก
1: สวย
0: นะมันแบบไม่ได้เป็นลายทางสลับเลือดหมูน้ำเงินแบบสลับมันแบบเหมือนไล่สีอ่ะ
1: ใช่ใช่ไล่เฉดแล้วก็
0: น้ำเงินอยู่ข้างแล้วแดงอยู่กลาง
1: ผมว่ามันไม่เชยด้วยนะ
0: สวย
1: สวยสวยสวยเลย
0: แล้วไอ้สปอนเซอร์ Spotify นี่คือแบบ
1: มันเข้าเลยนะ
0: นะ
1: ใช่ใช่มันแมทอันนี้ออฟฟิเชียลใช่ป่ะ
0: ออฟฟิเชียลแล
1: ้
0: วเดี๋ยวไปซื้อหน่
1: อ
0: ยเข้ายังน่าจะยังไม่เข้า
1: อันนี้ไงเขาบอกอยู่เนี่ยออฟฟิเชียล buy to บานแล้วว่าบานอ๋อบานมอ
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่สะกดอยู่ไอ้บาน
0: มอไม่ได้จะขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะไม่ได้จะขายเสื้อบอลนะฮะ
1: เพราะบ้านเราบ้านเรามีเอเจนต์อยู่รับมาเร็ว
0: มีแต่แบ็กสเตเดียม
1: โปรเฟสเซอร์เหมาอะ
0: โปรเฟสเซอร์เหมาโอ้ตายแต่เมื่อกี้เห็นดันต้องใส่เสื้อนี่โมร็อกโกเป็นไงกันโอ้ซื้อไหม
1: เฉยๆอ่ะเสื้อมาโลโก้ผมเฉย
0: ๆ
1: ผมชอบเสื้อโปรตุเกสตัวสีแดงมากกว่าสวย
0: ตัวยาวใช
1: ่ไหมใช่ใช่เสื้อโปรตุเกสเสื้อสเปนสวยนะ
0: แต่ผมอยากได้เสื้อแคปเวิร์ดมีขายไหม
1: เห็นหลายคนบอกว่า
0: จริงเท่เลยนะฟอร์มดีด้วย
1: เห็นแฟนรายการเราเนี่ยแหละบอกแต่ผมยังไม่ไปดูสักทีเขาบอกว่าเสื้อเยือนคือลาซาวสวยมาก
0: จริงเหรอ
1: เขาบอกเป็นตัวเยือนนะ
0: เ
1: พราะว่าเป็นน่าจะเป็นตัวเติร์ดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วพอเดี๋ยวนี้เสื้อเติร์ดมันสวยเนาะ
0: เนี่ยจริงแคปเวิร์ดน้ำเงินดำเนี่ยสวยนะแต่มันยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะคาเปลี่แต่โอ้แบบ
1: ผมไม่ค่อยชอบพวกไอ้สีน้ำเงิน
0: อ๋อ
1: เพราะว่าเสื้อบอลส่วนใหญ่สีน้ำเงินมันเยอะไงสนเราเลยเบื่ออยากได้แบบเสื้อที่มันสีแปลกๆอ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนอาร์เซนอลอ่ะผมก็ไม่ซื้อตัวแดงขาวก็ซื้อตัวเติ
0: ร
1: ์ดตัวขาวตัวอะไรพวกนี้แหละคุณนันทพงศ์บอกเป็นอย่างที่ผมคาดครับเจ้าภาพตกรอบชาติแรกคือแคนาดาผมเชื่อว่าวันนี้นะน่าจะ 70-80% นะ
0: อาจจะมีไม่
1: คาดว่าเป็นโมร็อกโกอ๋อ
0: ใช่เพราะโมร็อกโกก็เริ่มก่อนเริ่มเกม
1: ก็ดูเดือดกว่าแต่คู่นี้ผมชอบโมร็อกโกแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะ 3-0 เพราะตอนนั้นผมกะว่ามัน 2-0
0: ขนาดเนเธอร์แลนด์ยังหยุดโมร็อกโกไม่อยู
1: ่แล้วยิ่งเราเห็นแล้วยิ่งได้ภาคแคนาดามา2เกมนะไม่มีอะไร
0: ใช่
1: แ
0: ค่แบบบอลเพรสซิ่ง
1: กองหน้าทุกนัด
0: บอลเพรสซิ่งแล้วก็แบบนักเตะแข็งแกร่งมีความเร็วแต่ความละเอียดความแน่นอนเงี้ยมันน้อย
1: มันได้คึกแต่ประสบการณ์มันน้อย
0: ใช่
1: มันบุกแหลกก็จะโดนลูก3อ่ะ
0: ครับ
1: คุณพุทธิพงศ์บอกสนสวิตมาจากภาคสวิต3นัดไปดูรีแอคอีก1นัดครับอ๋อ
0: โอ้ยขอบคุณมากคุณพุทธิพงศ์นี่แฟนบันแท้ผมเลยผมที่เนี้ยเขาให้ผมภาคแต่สวิตเซอร์แลนด
1: ์อ้าวทำไมอ่ะ
0: ผมแบบโนเนมไงผมแบบ
1: เอาเหรอ
0: จูเนียร์นะภาคโนเนมเขาให้ผมภาคสวิตผมไม่ได้ภาคหรอกบราซิลยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกเลยบอกผมชอบทุกทีม
0: อ๋อภาคได้หมด
1: ผมไม่ชอบภาคทีมใหญ
0: ่
1: ชอบภาคทีมเล็ก
0: ครับเพราะว่าเล็ก
1: เพราะว่าใหญ่มันได้ไม่กี่นัดถ้าเล็กได้หมดบ่อย
0: อ๋อเน้นจำนวน
1: ไม่เป็นหาไม่เป็นหา
0: คิดดูขนาดผมไปรีแอคที่บีจีอ่ะไม่ยังรีแอคสวิต
1: อ่ะไม่จะสนรีแอคสนปอมอ่ะพี่เคยดูอยู
0: ่
1: ปอมกะส่งไปด่าแล้ว
0: พี่จะเลื่อยเก้าอี้ผมแล้ว
1: กะแบบเฮ้ย สนเอาพี่ไปแฮปไหมอะไรเงี้ยพี่รีแอคดีกว่านะ
0: ที่ทัก

0: หานี่เลยทักหาอาจารย์เชาเลย
1: เอออย่างส่วนรี
2: ว่านะมันดูปลอมอย่างของพี่ยังดูการละครน่ะเออยังดูอันนี้มากกว่า
1: ส่วนทาง SM ผมสลับกันนะ
0: นี่แต่ว่าอาจารย์เดี๋ยวมาช่วงหน้านะสกิดได้นะ
2: อันนี้มันมีทางไอ้นี่
0: คู่หน้าใครภาคเนี่ย
1: ต่อจากเราใครอ่ะ
0: ดูก่อน
1: ดูก่อนจำไม่ได้อ่ะสนดูอยู่ใช่ไหม
0: หรือว่าถ้าอาจารย์หยองมานี่ทุบเลยได้ไห
1: ม
0: คู่หน้านี่จริงด้วยพยองเดชกับอาจารย์บอม
1: อีกแล้วเหรอ
0: เออ
1: เฮ้ยมันทุกวันเลยนะ
0: ใช่ไงเขาบิ๊กเนมเราโนเนมอ่ะเราก็เนี่ยมานั่งคุยไปเรื่อย
1: บอกทางเอสเบสบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณอู๋ฝรั่งเศสจะถึง2ไหมครับรอตัวเดียวจากคุณไก่ร้อยเอ็ด
0: ผมให้3ขึ้นไป
1: เออ
0: ไม่คือวันนั้นน่ะ
1: ผมมองว่ามีถึง4อ่ะ
0: คือวันนั้นน่ะเยอรมันครองได้ทุกอย่างและแค่จังหวะสุดท้ายแล้วฝรั่งเศสน่ะมีจังหวะสุดท้ายความเฉียบคมที่สำคัญคือมีชุด2ที่ดีด้วยพวกเชกีพวกไอ้ดูเอลงมาผมว่าทะลุ
1: แล้ววันนั้นผมพากไอ้คู่เยอรมันกับปารากวัยนะผมว่าปารากวัยไม่มีอะไรเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็แค่ปลาลากกล้วย
1: คือเยอรมันมันแย่เอง
0: ใช่มันจ่อไม่เข้า
1: เยอรม
0: ัน
1: แย่ไม่มีอะไรเลยถึงเกมขนาดเยอรมันแบบที่ไม่มีอะไรแล้วเยอรมันยังบุกถึงเกมถูกป่ะ
0: คือเอาตรงๆคือไปโดนก่อนอ่ะถ
1: ้
0: าไม่โดนก่อนผมว่าสุดท้ายก็บท 1-0 อะไรเงี้ย
1: แล้วผมว่าตัวรุกเขาไม่ดี
0: ใช่
1: ไออัลวาโรสอะไรเอ็นซีโซก็ในระดับนึงเนอะมัน
0: อามิรอนก็หมดแล้ว
1: อามิรอนก็แบกทีมแบบคุยง่ายอ่ะดูด
0: ิมีไอกาลาซ่าอะไรเงี้ยดีหน่อย
1: แล้ววันนี้เจอไอตระกูลเอนะ
0: ดูเอ
1: เดมเบเล่เอ็มบัปเป้ใช่ไหม
0: โดนแน่
1: เนี่ยมันมีไอ้ตระกูล
0: บาโคล่า
1: โอ้โหบาโคล่า
0: แบลลี่บาโคล่าหลังๆผมเริ่มชอบนะผมว่ามันดีกว่าดูเอ่ะมัน
1: ไม่คู่นี้มันคล่องกว่าม ันสลับกัน
0: ในเปเช่ดูเอ่ดีกว่าแต่ในทีมชาติบาโคล่าดีกว่า
1: ดูเอ่ะผมว่านะมันเลี้ยงกินตัวดีแต่ถ้าเอาเร็วอ่ะบาโคล่ามันจี๊ดกว่า
0: ขามันยาวอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันจี๊ดกว่ามันเหมาะกับการเป็นปีกเนาะนี่ยังอยากให้แบบเปลี่ยนจากไอ้มอร์แกนโรเจอร์ได้ไหม130โหไปบาโคล่าได้ไหม
0: เออ
1: ผมว่าบาโคล่าคงไม่ถึงหรอก
0: มอร์แกนโรเจอร์นี่บอลโลกครั้งนี้ยังไม่ฉายเลยแบบลงมาทำอะไรไม่ได้เป็นสำรอง
1: เ
0: ลย
1: พื้นมากเลยไอ้หูปีนี้ตัวแพงๆไม่ค่อยดีนะอย่างอัลวาเรสนี่หนักเลยอ่ะ150นี่ยังไม่ยิงเลยอ่ะ
0: อ
1: ันนี้มีก็ผมกับสนยังคิดเหมือนกันนะคุณไก่ร้อยเอ็ด
0: ทะลุ
1: สนว่ามี3ผมว่ามี4อ่ะ
0: เออ
1: ผมว่าอาจจะมีไม่เอ็มบัปเป้หรือไม่ก็เดมเบเล่แฮตทริกอ่ะ
0: ปัญหามันคือนัดที่แล้วเนี่ยไอปารากวัยมันนำก่อนเกมก็เลยเข้าทางแต่ถ้านัดที่แล้วเกิดเยอรมันนำก่อนอ่ะผมมองว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น
1: มีสิทธิ์ไหลนะ
0: ไอปารากวัยก็ต้องเปิดเกม
1: มีสิทธ
0: ิ์ไหลผมจะให้คุณผู้ฟังจำเกมอาจารย์อู๋จำได้ป่ะไอเกมปารากวัยเจอสหรัฐอ่ะ
1: เกมแรก
0: ที่โดนเป็น 4-1 อ่ะเออมันจะไปอย่างนั้นแหละ
1: โดนเร็วแล้วไหลเลยไหลเป็นน้ำเลยอ่ะหวัดดีค่ะนะอูใหญ่แต่เล็กนะสนปืนโตจริงหรือเปล่า
0: ไอ้ใหญ่แต่เล็กนี่มันดูแบบมันขัดมันดูแบบดูขัดแย้งกันนะ
1: ไม่มันก็มีบางส่วนที่มัน
0: อ๋อคือด้านบนใหญ่แต่ด้านล่างเล็ก
1: ใช่ไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เหมือนมันเหมือนคุณทดท่อปลาท่อใหญ่แล้วมันรีดลงเพื่อความแรง
0: อะไรนะสนปืนอะไรนะ
1: สนปืนโตจริงหรือเปล่า
0: โอ้โห
1: คุณแฟนปืนปลอม
0: เช็คได้เช็คได้
1: แล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์อ๋อทีมพี่เป็นรองทุกคู่ค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆค่ะปรเชียร์ครึ่งแรกครึ่งเดียวค่ะไม่ชอบเชียร์ยาวๆค่ะเจอหนุ่มจุนแฟนนอน
0: ก็โอเคก็สมหวังเพราะว่าครึ่งแรกไอ้แคนาดายันอยู่0-0อย่างนี้คู่หน้าก็เชียร์ปารากวัยอ่ะ
1: แต่ผมเชื่อว่าปารากวัยอ่ะโดนได้ครึ่งแรก
0: โดนครึ่งแรกเลยฮะ
1: ผมว่า20นาทีมีแน่
0: สวีเดนอุด11คนยังอุดไม่อยู่เลย
1: น่าจะเจอประคาร์ผมว่าอารมณ์เหมือนสวีเดนอ่ะเออพอโดนแล้วก็เป็นน้ำเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นนะพอถึงเวลาอาจจะออกมาแบบไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไล่ดูโอ้ยแป๊บนึงขออภัยพอไปรีเฟซมันมาบานเลย
0: เออมาเช็คหน่อย
1: คุณนันทพงศ์บอกโทนี่บรูมเนี่ยเจ้าพ่อเลยครับเรื่องเอานักเตะโนเนมฟอร์มดีมาปั้นขายแล้วได้ราคาครับพวกนี้เขาถือว่าเก่งอย่างพวกดอร์ทมุนด์ก็ใช
0: ่
1: เอาตัวที่แบบเขาไม่ค่อยเอาแล้วมาปั้นต่อนะ
0: ครับ
1: นี่เก่งไลซิกนี่ก็ไลซิกนี่ก็เป็นพวกแนวพวกไบรตัน
0: อ
1: ่ะซื้อตัวมาถูกแล้วก็มาปั้นตอนขายแพงนะครับไอ้พวกนี้เก่งนะครับ
0: เดี๋ยววองเด้ก็เตรียมเป็นร้อยกับ
1: ใช่
0: ร้อยล้าน
1: ตอนซื้อเท่าไหร่ยังสิบกว่าเองมั้งคุณบิงซูบอกบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกันครับจากพ่อน้องโนเนมไอ้พ่อน้องเนมโอ้โหไปเพิ่ม

0: คือลูกครบซะงั้น ขอไปขอไป
1: แต่อู๋ว่าไงบราซิลโดยอันเช่กับอาร์เจนโดยเมสซี
0: ่ผมว่าเหมือนเป็นการดวลกันระหว่างเมสซี่กับอันเช่อะฝั่งบราซิล
1: เ
0: นี่ยผมว่าตอนนี้นะ
1: คุณภาพนักเตะยังสู้อาร์เจนไม่ได้
0: เท่าไหร
1: ่
0: ยังไม่คุณภาพโค้ชน่ากลัว
1: โค้ชแบบหยิบจับเก่ง
0: ส่วนฝั่งนี้คุณภาพนักเตะเอาตรงตอนนี้ปวดหัวมากเลยแต่ละคน
1: ก็ต้องพึ่งเมสซี่เยอะหน่อยทุกคนต้องแบบวิ่งเข้าเมสซี่ไปศูนย์กลางอ่ะ
0: โอ้โหถ้าคู่นี้เจอกันผมว่านะ
1: มีโอกาสเจอแน่นอนโอ้ไอ้สายล่างไง
0: ถ้าเกิดว่าบราซิลผ่านทางด้านของอังกฤษแล้วยังไงบราซิลต้องเจออังกฤษก่อน
1: คือมันอย่างนี้ทางสายบนเนี่ยมีโอกาสที่ฝรั่งเศสจะตัดกับสเปนเพื่อหาส่งตัวแทนยุโรปมา1ทีมสายล่างเนี่ยมีโอกาสที่ถ้าบราซิลผ่านอังกฤษเนี่ยมีโอกาสที่บราซิลจะตัดกับอาร์เจนเพื่อส่งอเมริกาใต้มาลุ้นชิงกับสายบน
0: ครับ
1: พวกนั้นน่าดูนะหรือถ้าใครแบบแต่ไอ้โปรตุเกสกับอาร์เจนนัดชิงก็มีโอกาสนะแต่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
0: ใช่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
1: แต่จะผ่านเลยทรงนี้แบบโอ้โห
0: ดูแล้วน่าเหนื่อยใจเนาะ
1: ขนาดเจอโคเอเชียยังเป๋ทรงเลย
0: ผมว่าตัวผู้เล่นน่ะไม่แพ้แต่ทีมเวิร์คสู้ไม่ได้
1: ทีมเวิร์คโคตรห่วย
0: ทีมเวิร์คโอ้โหงงมากว่า
1: คือผมว่าน
0: ักเตะชุดนี้ของโปรตุเกสผมว่าน่าผิดหวัง
1: คือผมว่าโรเบโต้มาติเนสห่วยมากอ่ะแบบไม่เก่งเลยคือเอากองกลางเปเช่แบบกลายไปเล่นพื้นๆน่ะวิติญาอ่ะชาวเดเวสนี่อยู่เปเช่โคตรเก่ง
0: โอ้โหการระดับจับไม่ลีกอ่ะ
1: พอมาเล่นในทีมชาติโคตรพื้น
0: ๆไม่แล้วคุณมีบูโน่จอมแอสซิส
1: ใช่
0: กับไอ้2มิดฟิลด์ที่ได้แชมเปี้ยนลีกเอาแค่3คนนี้พอนะไอ้3เหลี่ยมไม่ต้องนับตัวอื่นนะ
1: ตามความน่าจะเป็นมันควรมัดรวมแล้วก็ต้องเก่ง
0: ที
1: ่ไหนได้วันเจอโคเอเชียนี่เปลี่ยนออกหมดเลยเอาแบบเอาไอ้แบดดาโดผมแบบรู้สึกว่าหมดสภาพไปแล้วอ่ะแล้วก็แบบแล้วไอ้ช่วงที่ยิ่งเปลี่ยนเอากอนซาโลรามอสลงมาเล่น 4-2 เล่นหน้าคู่อ่ะโอ้โหโดนโคเอเชียกดแทบพัง
0: ถึงจะได้โหม่งก็จริงนะ
1: ใช่
0: แต่ถามว่าเล่นดีไหมไม่ดีนะ
1: ไม่ดี
0: นะไม่ดีเลยนะ
1: แล้วการเซโลประกบไปดิสิตอย่างห่างอ่ะเกมรับก็มั่ว
0: คือได้มาจังหวะครอสลูกนั้นน่ะแล้วมาโหม่งเข้าทีเดียวเอง
1: ใช่ผมถามนั่นอู๋งี้ไอ้ราฟาเอลเวก้านี่เก่งยังไงโอ้โหแบบผมว่าธรรมดามากเลยอ่ะไอ้เซนเตอร์เขาอ่ะที่จับคู่ด้วยเบนดิอาร์ตอ่ะ
0: คือเซนเตอร์เขาก็ประมาณนี้นะ
1: ผมว่าผมยังชอบนี่มากกว่าผมยังชอบไอกอนคาโลอินาซิโอหรือไม่ก็ไ
0: อ้ใช่
1: ยังชอบ
0: อินาซิโอ
1: ไออันเตโดซินวาไอ้2คนเนี้ยไออินาซิโอมีข่าวมีการ
0: โอเคกว่า
1: ใช่
0: อินาซิโอโอเคกว่า
1: แต่ผมว่าไอเขาเอาไอเบก้าลงเพราะแค่วิ่งเร็วเพราะไอรูเบนดีอาร์ตมันวิ่งช้าไง
0: เพราะใช่เพราะดีอาร์ตเขาตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วไง
1: แล้วไอเบก้ากับบีแล้วโอ้โหพลาดโคตรบ่อยไม่เห็นเก่งเลยถ้าดีจริงเชลซีไม่ขายหรอกโอ้เชลซีบาเดียชิลชาโลบาหรือไอทเวก้าเก่งจริงอ่ะมันเบียดไอพวกโอ้โห
0: กลายเป็นชาโลบาดูดีกว่าอีก
1: ใช่ไง
0: นะชาโลบาดูดีกว่า
1: แต่โปรตุเกสกับใช้เวก้าลงผมก็งง
0: จะแบ็คโหดถูกไหม
1: นูโน่เมนเดส
0: เมนเดสกับเจ้าคาเซโลนะ
1: ดาโลยังไม่ได้ลงเลย
0: แต่ผมมองว่านูโน่เมนเดสในมือมาติเนสกับในมือหลุยเอริเก้คนละเรื่องก
1: ัน
0: นะ
1: ก็คนละ
0: กับเปเช่
1: โค้ดมันมีส่วนจริงๆนะโอ้โห
0: โคตรดีอะแต่ว่าอันนี้ถือว่าก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะ
1: แต่โปรตุเกสเอาง่ายถ้าอันเช่คุมโปรตุเกสอะผมว่ามีลุ้นถึงแชมป์โลกอะ
0: จริงๆอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอุปกรณ์ในมือนี่พร้อมเลย
1: โอ้โหอุปกรณ์โคตรดี
0: อุปกรณ์ดีมากนะครับอันนี้ผมสลับไปทางฝั่งทาง YouTube บ้างเนาะเขาบอกว่าคุณนันทพงศ์บอกไปแล้วนะใครวาลินชำลาบครับ
1: อ๋อใครลาลิน
0: ใครวาลิน
1: เขาเปลี่ยนเป็นใครลาลินชำลาบนักเตะอุบลเหลือแต่ใครไหนใครหนึ่ง
0: จับ
1: ใครอาแวดใครอาแวดก็ไปแล้ว
0: เอ้ยแล้วเนี่ยของคุณพ่อน้องเนมเนี่ยเรายังไม่ตอบเลย
1: ว่าไงอ
0: ่
1: ะ
0: ที่เขาบอกว่าบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกัน
1: อาจารย์อู๋ก่อนทั้งถ้าต้องเลือกอ่ะ
0: ผมก็ยังมองว่าถ้าวัดกันนะลูกพี่เมสซี่ก็ยังน่ากลัวอยู่อ
1: าร์เจนน่ากลัวกว่า
0: เพราะเมสซี่ก็ยังยิงอย่างต่อเนื่องอ่ะ
1: ยิงทุกนัดอ่ะ
0: ใช่
1: ผมก็ให้อาร์เจนเพราะผมมองว่าเมสซี่ยังไงจะแย่ยังไงก็น่าจะแบบมี1ประตูอ่ะส่วนบราซิลเนี่ยถึงแม้โค้ชเก่งแต่ถ้าอันเช่หยิบจับลงไปดีแต่ถ้าวันนั้นนักเตะทำไม่ได้ขึ้นมาม
0: ัน
1: ก็จบไง
0: วางแผนมาแล้วอ่ะนักเตะมันไม่ได้นะแต่เมสซี่ผมเชื่อว่ามหัศจรรย์เขาว่าเดี๋ยวเขาก็หาช่องอย่างน้อยลูกหนึ่งก็น่าจะมีอ่ะ
1: และที่สำคัญเนี่ยคือนักเตะอาร์เจนในชุดนี้มันโคตรสู้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันอ่ะคืออาจารย์อูเห็นบอกว่าไอตอนเจอเคเบิร์ตตีเสมอ 2-2 อ่ะเหมือนไอสคาร์โลนี่จะมอดแล้วไปนั่งแล้วแต่นักเตะในสนามมันไม่ยอมอ่ะคือแบบแพชชั่นแบบ โอ้โหคือแบบอ่ะถึงต่อให้

0: โดน 3-3 มันก็อาจจะนำอีก 4-3 เพราะนักเตะแบบเหมือนเล่นเพื่อเมสซี่
1: นักเตะเอาอยู
0: ่เออนักเตะเอานักเตะแบบ
1: นักเตะมันไม่ได้ว่าแบบหมดแพชชั่นแล้ว
0: สปิริตดีส่วนทางอ่ะบราซิลที่ว่าตอนนี้เหมือนสปิริตทีมเริ่มดรอปลงแล้วนะอู๋คือเนย์มาร์ตอนนี้เริ่มบ่นแล้วนะมีข่าวว่านักข่าวไปสัมภาษณ์เนย์มาร์ว่าเออรู้สึกไงบ้างได้ลงเขาบอกผมก็ซ้อมเต็มที่แต่ก็อยากได้โอกาสบ้างอ่ะเริ่มแบบเห็นป่ะแบบก็อยากลงอ่ะเออเริ่มแบบอ่ะ
1: แต่ก็ยังคิดในแง่ดียังเนย์มาร์ถ้าเนย์ไม่มาก็ขาดไปตัวนึงใช่ป่ะเออก็ยังโอเคคิดในแง่ดีได้อยู
0: ่ครับ
1: เฮ้ยโอ้ดูมันจิกหน้าใส่ครับโอ้
0: กำลังสาระเลยวันนี้อุตส่าห์แบบวันนี้อุตส่าห์แบบสาระเลย
1: ก็ไม่ต้องกลัวอยู่กับจันทร์อู๋ไม่ต้องกลัว
0: ไม่ได้ผมต้องท็อปฟอร์มเพราะว่าเดี๋ยวเจอหยองย่างเก้าอี้
1: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจัดรายการเหมือนกันน่ะจะน่าเบื
0: ่ออ
1: ย่างปุ๊บสนสาระอยู่ใช่ไหมพี่ก็สาระเลวไปเลย
0: ไงไม่ได้ช่วงนี้ผมต้องเร่งฟอร์มเพราะว่าเผื่อจะได้ภาคบราซิลแบบอาจารย์หยองเพราะว่าหลังๆเนี่ย
1: ถ้าเกิดเราวิ่งนี่หลับเลยนะ
0: เ
1: พราะช่วงนี้บอลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะ
0: เ
1: ราเลยต้องฉีกหน่อย
0: พอชั่วโมงนี้ผมก็เหลือแต่เสาร์อาทิตย์แล้วที่เนี่ยเพราะแบบวันธรรมดานี่ไม่มีนะไม่มีเลยนะลำบากแล้ว
1: ก็ต้องแย่งกันหน่อย
0: แล้วแบบระดับ
1: ก็ต้องแย่งหน่อย
0: ระดับนะหังมาภาคเราผมมันลำบากแล้ว
1: แต่ดูแล้วน่าจะยากละอย่างดูแล้ว
0: นัดชิงอะจบแล้วนัดชิงนะหังมา
1: เพราะวันนั้นผมจัดการแล
0: ้
1: วเป็นแต่เขาเดินไปส่งพี่หังกับพี่ท็อปที่รถ
0: เอาอู้ไม่เจอกันเลย
1: ไม่ใช้ทีเด็ดทีเดียวปุ๊บแกรีบกลับเลย
0: เป็นไง
1: บอกพี่หังพี่ท็อปพี่ขอบคุณมากครับพี่ที่แม้กระทั่งไม่มีใครจะจ่ายพี่ก็ยังมาพากอะไรเงี้ยแกรีบขับเลยออกเกียร์หนึ่งล้อฟรีเลยดิบไปเลย
0: แกบอกยังกินอูไม่ดอย
1: ไม่พี่ไม่ได้กินด้วยบอกเลยพี่ท็อปบอก
0: มีสิไม
1: ่มี
0: อ๋ออันนี้คือตบไหล่อะ
1: ไม่แต่ว่าเราเป็นวิธีขีดตัดตอนเนี่ยตัดตอนคู่ต่อสู้ไงพี่ท็อปพี่หังพี่พากฟรีนะพี่มันก็ต้องอย่างนี้มันต้องใช้ชั้นเชิงกันเน
0: า
1: ะ
0: เขาอะไรพูดว่า
1: อ้าวโอ้ยอ้าวคน
0: อ้าวแบบโทนเสียงต่ำไม่มีมีไหมมีแบบอ้าวแบบ
1: มีอ้าวพี่หยาง
0: อ้าวแบบโทนเสียงต่ำ
1: ม
0: ีแบบ
1: พี่หยางไม่มีอ้าวไอ้นี่มั่วนี่มั่วคนละยี่ห้อไปทำเสียชื่อพี่หยาง
0: เมื่อวันนั้นนะหางเขาบอกแล้วบอกโอ้เดี๋ยวขอบคุณเบ่งที่แบบให้โอกาสโอ้ขนาดนี้เลยอ่ะ
1: ไม่แต่ตอนนี้อาจจะด่าละ
0: ด่า
1: เพราะรู้ว่าไม่ได้ตังค์พากฟรีอันนี้หยอกๆนะหยอกๆ
0: นี่เนี่ยคุณนันทพงษ์ถามมาสรุปนะหางไม่แฮปหรอกครับอ้าวไม่แฮปหรอกครับ
1: มีแต่ว่าม
0: ีอยู่แล้วเผลอแฮปแบบเขาเรียกว่าสเปเชียลคอส
1: ไม่แต่ว่ากับนะหางหรือพี่ท็อปอะไรพวกเนี้ยบางทีเราเกรงใจเขาเราก็ต้องรอช่วงที่เขามาได้อ่ะบางที
0: ไม่เขาบอกแล้วมาได้ทุกช่วง
1: ดอทำไมมันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวผมต้องไปคุยลูกพี
0: ่ไม่แหละสุดท้ายนะหังก็เบียดหยองไม่ได
1: ้
0: นะหังมาคู่เดียวแต่หยองมาทุกวันหยองมาทุกวัน
1: พี่ท็อปบอกเครียดเลยอ่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าโมร็อกโกมีเหตุผลอะไรพิเศษกว่าชาติอื่นครับทำไมเมื่อก่อนเป็นทีมกลางแต่ตอนนี้เก่งมากขึ้นมาเป็นระดับท็อปของโลกไปแล้ว
0: เขาส่งนักเตะไปเล่นลีกยุโรปมากขึ้นไง
1: ผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจากนักเตะคือมันจะเป็นช่วงๆเนอะนักเตะทอนักเตะมันดีแล้วตอนให้ดูดิครับฮาคิมิอย่างเงี้ยใช่ป่ะพวกฮาคิมิอาไซบาลี
0: เนี่ยก็ไปอยู่กับบาเยิร์นมีนี่ไงมีไอ้คู่กลางเขาผมก็ชอบเลย
1: ก็ของแมนยู
0: ไอเนี้ย
1: ไอยาซีโบโดไม่ต้องพูดถึง
0: ไม่ของกองกลางคู่กลางเขาอะบูอาตี้กับไอ
1: ยู
0: เ
1: ล
0: เอลอานาอุยของโรม่าเนี่ยคู่นี้กำลังโหผมว่า2ตัวนี้รวมกันเกิน100ล้านปอนด
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ก็ตอนนี้เขาบอกไอ้บัวดี้ตอนนี้จ
0: ากตัวเดียวก็80แล้วมั้ง
1: จากที่ตอนนั้นปีที่แล้วแบต้าตามอยู่เนี่ยประมาณ40
0: เ
1: ขาบอกตอนนี้ต้องมี7-80
0: โอ้โห
1: แล้วตอนนี้เห็นไอ้เจ้าของโมสอริวบอกตัวขนาดนี้อาจจะต้องมี100แล้วนะโ
0: อ
1: ้โหมันขยมใหญ่เลยตอนนี
0: ้เฮ้ยแต่ผมเอานะสมมติเอาบัวดี้มายืนเบอร์6แล้วดีแคไลท์เบอร์8เพราะว่ากินมาไลท์ไม่รู้เขาจะขายให้เปล่าเพราะว่าไอ้นิวเซ่นเขาได้100ล้านมาจากโตนาลี่แล้วไหนจะได้80มาจากไอ้กอร์ดอนแล้วไง
1: แต่ไม่เห็นด้วยนะมาใส่เบอร์6เบอร์8
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะอย่างผมชอบเบอร์ตองขนาดเบอร์ตองคุ้มหน่อย
0: 5,000
1: ก็คุ้ม
0: ตอนนี้มีไหมไปเลยมั้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเลย
1: โอ้วายแล้วป่าน
0: ี้วายแล้ว
1: โอ้ตอนนี้จะไปทำอะไร
0: เอ้ยเราต้องไปนี่ไงไปเก็บกวาด
1: ม
0: ีไห
1: มแล้วผมว่าโมร็อกโกเขาต่อยอดจากไอ้คราวที่แล้วที่เขาได้อันดับ4ไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนโค้ชแล้วเขาไม่ได้ใช้ไอ้วาริสเลกากีแล้วน
1: ี่ไม่แต่ว่านักเตะมันก็ยังยืนชุดนี้อยู่นี่ขนาดมาไม่ครบนะถ้ามีไอ้นาเกิดอีกตัวอ่ะ

0: หลังนี่แน่นกับเลยแล้วไอ้อัปเดต
1: อัปเดตเอสซูรี่
0: เจ็บอ่ะสองคนที่เป็นตัวหลักผมว่าปีกเขาจะน่ากลัวกว่านี
1: ้แต่ผมแปลกใจที่ชุดนี้เขาไม่เรียกไอ้นี่จันโอ้ไอ้กองหน้าเขาอ่ะไอ้ยูเซฟเอเนเซอรี่อ่ะคิดดูนักเตะระดับนั้นยังไม่เรียก
0: มันดรอปไปแล้ว
1: ดรอปอ่ะ
0: อุ้ยดรอปไปเลยอุ้ยไอ้ไซเบอรี่จี๊ดกว่าเพราะว่าขนาดบาเยิร์นซื้อแล้วอ่ะใช่ไหมไอ้เจ้าไซเบอรี่อ่ะมัน
1: โอเคอยู่ซีเอชก็ไม่เรียกละ
0: โอ้ซีเอชผมว่า 3-3 ไม่น่าเรียกหรอกมันต้องกลับมาคือถ้าซีเอชกลับมายุโรปได้นะผมว่าโอเคอาจจะกลับมาติดแต่วันนี้แกก็กลับไปเล่นทีมบีดัดอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่ได้ทีมดัง
1: ยังดัดไม่เสร็จดีกว่าย
0: ังดัดจูเลยตอนนี้เขาบอกว่าคุณนันทพงศ์บอกเป็นชื่อนักแสดงฟงหวินบทสงป้าครับซอนนี่อิจิบะ
1: อ๋อ
0: ตกลงคนที่เล่นสงป้าเขาเป็นญี่ปุ่นเหร
1: อ
0: ผมนึกว่าเป็นคนจีน
1: อ๋อเหรอ
0: เฮ้ยแต่ผมชอบเขานะบุคลิกเขาดีนะ
1: ครับ
0: ดัชนีสามพิเศษ
1: น
0: ี่จำท่าได้เลยผมชอบเรื่องนี้ผมชอบเพราะหลายคนชอบทักผ
1: ม
0: หน้าเหมือนไอ้หวิน
1: ครับ
0: หน้าเหมือนหวิน
1: ดันหูดู SMS หน่อยมา
0: เดี๋ยวนี้บอกว่าเมื่อวานใครๆก็บอกว่าอาเจนต้องยิง3ถึงยิง4หนูเลยอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามได้ค่าลงทุนเลยค่ะ
1: จะรู้จุดแฟนนอนเมื่อวานผมถามจริงจานอู๋คู่อาเจนกับแคปเบิร์ตให้ใคร
0: ไม่ให้อาเจน
1: ใช่มั้ยผมถามมาไม่เห็นมีใครให้แคปเบิร์ต
0: ผมก็มองว่ามีถึง4
1: ใช่มั้ย
0: ผมมองว่ามีถึง4
1: สุดท้ายชนะใน90นาทีแม้ยังไม่ชนะเลย
0: ไม่แต่วันนั้นน่ะก็มันก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะแค่มันไม่ชนะไอ้โวสินยาตัวเดียวช่วยว่าถามรูปเกม
1: ไม่แล้วอย่างนี้โอ้เกมรับมันพลาดอ่ะคือผมว่าถ้ามันปล่อยนำ 1-0 ไปนานๆมันหาลูก2ได้แต่มันไปโดนได้ไง 1-1 อ่ะไม่ผมว่า
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกงสีทอง
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ของโกมีประคบน้ำแข็งในต้นขาขวาด้านหลังเหมือนเจ็บตึงๆอยู
0: ่ก็แบกจริงเพราะว่าดูฟอร์มเอเลียสเอเดสันก็ไม่ดีเนอะ
1: เพื่อน
0: เอเลียสเอเดสันผมว่าไม่เฉิดฉายเลยอะ
1: แต่แบ็คขวาเดคแคนไลท์ไม่ยังต้องเล่น
0: อ
1: ะ
0: แต่เดคตอนเนี้ยไลท์กับเคนอะเป็น2คนที่ขาดไม่ได้อะ
1: เออ
0: แล้วก็จูดอีกค
1: น
0: โอ้มีตัวแบกของทีมเนาะคุณอนุรักษ์บอกว่าขอบคุณทุกคำตอบครับพี่นานๆดูบอลทีแทบตามไม่ทันเลยไม่เป็นไรครับเราส่งมานี่เราถ้าอ่านให้ทันผมอ่านให้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่งมาแล้วไม่อ่านก็จะกระไรอยู่เนาะ
1: ปาร์ตี้3แล้ว
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไม่เป็นไรก็ตามเก็บข้อความยังส่งมาได้เพราะว่าฟุตบอลก็ไม่มีอะไร
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวดูแลอัพให้ด้วยคู่ตี4อ่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ
1: ครับ
9: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่

0: รมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน

0: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เพลงเก่านะไม่ได้ฟังนานแล้วพอดีคิดถึงก็เลยมาเปิดซะหน่อยนะครับขับกล่อมมันซะหน่อยอย่าเพิ่งหลับกันแล้วกันนะครับอ่ะกลับมาว่ากันต่อในช่วงของนาทีนาไลฟ์วันโลกนะครับอยู่กับจันอู๋แล้วก็เซียนสดนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan ครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับก็สามารถลุ้นของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็มีโกลกิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดจริงโหวตมากมีสิทธิ์มากแล้วก็โหวตเลยวันนี้อย่าช้านะจ๊ะ
1: จันอู๋ได้โหวตยัง
0: ไม่รู้ของเราได้ปะ
1: ได้โหวตได้ไหมเราไม่ได้เป็นอสงานอสมทไงเราเป็นฟรีแลนซ์เราได
0: ้
1: เผื่อจันอู๋นี่ไงมีรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นคันใหม่
0: มีจักรยานไฟฟ้าแล้วแต่นี้อยากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเหมือนกันเด้งก็อยู่เหมือนกันเนี่ยฮอนด้า UC 3เนี่ยสวยดีเหมือนกันนะครับอ่ะเราก็กลับมาว่ากันต่อเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้บอกพังเอซาเบธบอกว่าสวัสดีครับพี่สน49พี่เฟ้ง73นะครับ
1: 73นี่น่าจะเป็นเท้าช้างแล้วมันแบบมันบวมอ่ะถ้าอย่างนั้นน
0: ่
1: ะ
0: แม่ผมไปหาหมอมาแล้วหมอบอกเป็นมะเร็ง
1: จากเลย
0: หมอเป็นมะเร็งครับ
1: ก่อนที่อู๋จะไปเก็บข้อความเดี๋ยวผมนี่ก่อนสรุปผลบอลให
0: ้จ้ะจัดไป
1: แล้วก็แจ้งไลน์อัพของติรอบคู่ตีสี่ก่
0: อ
1: นหลายคนเขาจะพิจารณาไงว่าวันนี้แนวรุกฝรั่งเศสมีใครบ้างนะแต่ก็ย้ำอีกรอบใครอยากพูดคุยกับเราสองคนก็4899999ส
0: ่
1: งมาหน่อยผลบอลตอนนี้เนี่ยบราซิลบียิงกันทุกคู่แล้วนะครับทริคูม่านำสปอร์ตเรซิเฟ่1-0ลอนเดรีน่านำซีอาร์บีมาซิโอ3-0แล้วก็โนโวลิซอนติโนนำทางอาเลโกกวาเนเซ่1-0นะครับรวมถึงถ้าบอลถ้วยชิลีเนี่ยมากันเยสตามหลังปาเลสติโน1-2ซานฟิลิเป้กับยูเนียนลาคาเรล่า0-0แล้วก็เซนหลุยส์กับเอเวอร์ตัน0-0นะครับแล้วก็มี USL Championship หรือ Championship ของอเมริกันคู่หนึ่ง Indy 11เสมอกับชาวสตันชาวสตัน0-0
0: ครับ
1: ส่วนไลน์อัพนะครับคู
0: ่จัดไป
1: ปารากวัยฝรั่งเศสนะครับก็วันนี้
0: ฝรั่งสูบบอกเลย
1: ฝรั่งเศสนี่ประตูเป็นไม้ไม่ยองนะครับแบ็คขวาชูสคุนเด้แบ็คซ้ายเป็นลูกาดีนเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบากับดาโยปาเมกาโน่นะครับกองกลางวันนี้ปรับวันนี้ชัวร์เมนนี่เป็นสำรองพี่หู
0: ก็โคเน่เล่นดีกว่า
1: เขาใช้มานูโกเน่เล่นกลางกับอาเดียงลาบิโอนะครับ
0: แต่เขาจะสลับเอาบางทีเอาเรื่องของความฟิตไง
1: ตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโกล่าหน้าเป้าเป็นท่านประธานคียันเอ็มบัปเป
0: ้ซ้ายเป็นบาโกล่าขวาเป็นเป๊ปซี่นะครับข้างบนเป็นซาสี่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: กลางเป็นลูดเบีย
0: เบอร์10เป็นแฟนตาโอ้ลูดเบียแก่โอ้โหลูดเบียลูดเบียต้องคนแก่กิน
1: ท้อเลยท
0: ้อโอ้ลูดเบียนี่ถ้าไม่30นี่ไม่รู้จักแล้วนะ
1: ส่วนฝั่งปารากวัยนี่โหประตูนี่โคตรเหนียวเลย
0: โอ้อเดโดกิลน่าซื้อมากนะ
1: มันแบบผมว่าได้ย้ายแน่เลยเพราะว่า
0: เกือบ2เมตรอ่ะ
1: เขาอยู่ซาเลโซในอาเจนนี่มันเล็กเกินไปสำหรับเขา
0: ใช่ๆช่วงวงนี้มีสิทธิ์ย้าย
1: ทั้ง
0: กองกลางก็ตัวเดิม
1: ๆ3เซนเตอร์มีโอมาอัลเดราเต้โหฟิตเฉยไอ้ที่เก็บ
0: ก่อนหน้านี้ของ
1: ซ
0: ันเดอร์แลนด์
1: แล้วก
0: ็กุสตาโวโกเมส
1: กุสตาโวโกเมสกับตันทีมแล้วก็เวลาสเกตวิงแบ็คขวากาเซเลสวิงแบ็คซ้ายเป็นอลอนโซแล้วก็กองกลางมีกาลาซ่าตัวนี้เล่นดีจากคู่กับคูบา
0: ตัวจัดเกมดีมากนะ
1: ด้านซ้ายมิเกลอามิรอน ด้านขวานี่ไอ้โกเมสของไบตันน่ะชื่อหน้ามันอะไรจ๊ะหนู
0: ไอ้เดียโกโกเมส
1: เดียโกโกเมส
0: เดียโกโกเมส
1: หน้าเป้าเป็นฮูโรเอลซิโซ
0: ครับ
1: วันนี้ปารากวัยเล่น 5-4-1 โอ้โห
0: จ
1: ั
0: ดมา5เลย3เซนเตอร์
1: เต็มที่ว่าไงแพ็คอยู่ไหมวันนี
0: ้ผมว่าไม่อยู่อ่ะผมว่ากลางมันไอ้บูบาดิยาเล่นดีกว่าแต่ว่าไอ้นัดก่อนที่เจอเยอรมันมาช่วงท้ายๆสกิลกินไง
1: ครับ
0: เจ็บน่าจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วผมว่าก็ยังคงมีความคิดเหมือนเดิมนะผมว่ามี3เม็ดอะ
1: มันใหญ่นะ
0: เออ
1: มันใจ
0: ไม้เมยองลูกแรกขึ้นมาโมง
1: เอาเกินไป
0: ดูไปดูไปใช่ป่ะ
1: โอ้จะอย่างนั้นเลย
0: ท้ายๆจะเปลี่ยนเดชองลงมายิง
1: โอ้ยโอ้โหเดชองเดินให้ไหวก่อนโอ้โหแชมป์โลกตั้งแต่ปี98
0: ยืนยืนเป็นหน้าเป้าเอาไงใช้ความเก่าผมว่า3มีอ่ะ
1: ขาดคู่นี้สถิติเจอกันมา5ครั้งหลังฝรั่งเศสชนะไป2แล้วก็เสมอกัน3ครั้ง
0: ครับ
1: เจอกันล่าสุดปี2017ก็คือ9ปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสเฉือนกันโอ้เฉือนวิว
0: ครับผม
1: 5-0
0: ครับสบายๆไปก็วันนี้อาจจะมีสิทธิ์นะ
1: วันนี้อาจจะเฉือนวิวอีกสัก 3-0 ผมให้ 3-0
0: เอ็มบัปเป้แฮตทริกไปอูริเซ่เม็ด
1: เออเพราะว่า
0: แล้วก็เดม
1: เพราะว่าตอนนี้นี่เมสซี่ขึ้นดาวซันโวยิงสุดในบอลโลกครั้งนี้เวลานามาวานยิงอ่ะท่านประธานบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: 6ประตูเท่ากันแล้วนี่
1: เออท่านประธานอยู่ไม่ไหวเลยต้องยิง
0: ประตูเท่ากันอยู
1: ่เออต้องยิงหน่อย
0: อันนี้บอกว่าเดี๋ยวดูนะแป๊บนึงคุณพุทธิพงศ์บอกอยากกินมะหมี่หมูแดงน้ำซุปร้อนๆครับ
1: คร
0: ับ ตอนนี้ผมอยากเป็นไอ้นี่มากกว่า
1: เป็นไร
0: ฮะอยากเป็นแบบเป็นข้าวมากกว่า
1: ข้าวอะไรดีอ่ะ
0: ไม่ถ้าตอนดึกๆผมไม่ค่อยกินอะไรร้อน
1: ๆอ๋อชอบเย็นๆ
0: ใช่ใช่จะกินเป็นพวกเย็นตาโฟไป
1: ครับ
0: ปกติต่อล้อต่อเถียงกันได้มั้ย
1: หิววันนี้ก็หิวเหมือนกัน
0: ไม่มีต่อปากต่อคำ
1: หิวเลยวันนี้หิว
0: หิวจริง
1: ไ
0: ม
1: ่
0: ปกติสดเป็นเถียงเถียงทุกดอกนะครับคุณนันทวงศ์บอกรอดูครอปเยอรมันครับเนี่ยผมรอนับวันเลยอยากให้เจแคปเจเคนครอปเข้ามาเลยไวๆอ่ะ
1: จะกลับมากู้วิกฤตได้มั้ย
0: ผมเชื่อว่าครอปก็ดีกว่านี้แต่ว่ายูโรให้โอกาสเขาหน่อยนะ

0: ็จะโละพวกไออย่างนอยเออร์พวกโทนาธันทาพวกรูดิเกอร์พวกเก่าๆออกหมดเลยเขาบอกว่าจะเก็บไปแค่คิมมิทกับเวียดสองคนเท่าที่แบบเหมือนกับว่า
1: ก็ไม่ติดก็ให้โอกาสโค้ชอ่ะ
0: และคือที่เหลือเขาบอกว่าจะสร้างแบบสายเลือดใหม
1: ่ก็เราทนซาเน่กับแต่เกมันมาได้แล้วอ่ะนะอันนี้เราก็ให้โอกาสครอปแหละครอปจะทำไงก็แล้วแต่เราหวังผลอย่างเดียว
0: แต่ซาเน่แย่จริงแบบโอ้ยไม่ไหวว่ะ
1: คุณอะไรคุณสุมัตเหรอครับสุมัต KPS นะเนอะบาเยิร์นเสริมตัวเด็ดๆไหมครับผม FC บาเยิร์น
0: ก็นี่ไงได้ไซบารี่มาเน
1: ี่ยใช่อิสราเอลไซบารี่ไป
0: ของดีแล้วได้นี่ด้วย
1: แล้วก็ดาเทเดอร์บราวน์นะครับ
0: ดาเทเดอร์บราวน์แบ็คซ้าย
1: แบ็คซ้ายจากแฟรงเฟิร์ตนะครับ
0: ครับ
1: เขาบอกเมื่อก่อนบุกมันมากตอนล็อบเบนลิเบอรี่เลวานมานซูคิดตอนนี้ก็ดีนะครับตอนนี้ก็ดีอาร์ตกับไอ้เจ้าโอดิเซ
0: ่
1: ผมว่าถ้าจะนึกถึงช่วงล็อบเบอรี่เนาะผมว่าดีอาร์ตกับโอดิเซ่ใกล้เคียงสุดแล้วนะถ้าจะหาแบบในปีกในตำนาน2ตัวนี้นะปีนี้โหดมากแล้วก็หน้าเป้าก็มาแทนเลวานก็คือเคนเนาะก็ลงตัวเพราะว่าแกยิงไปโอ้ยิงเกิน120อ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมปีที่แล้วนะครับ
0: แต่ตอนเนี้ยโอดิเซ่ค่าตัวโคตรพุ่งเลยหนูแบบ
1: โอ้โห
0: ผมว่ามี150อ่ะตอนเนี้ย
1: คือปกติมันเล่นปีกกับบาเยิร์นมันก็คือปีกระดับท็อปท็อปของโลกนี่มันเล่นเป็นกลางเบอร์10แล้วมันยังเล่นดีอีกอ่ะ
0: ให้บอลโคตรดีเป็นคนแอสซิสต์เยอะสุดของฟุตบอลโลกตอนเนี้ย
1: อันนี้ถือว่ามันเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่
0: เผลอๆนี่นะเผลอๆนี่ป่ะบาเยิร์นขยับโอลิเซ่มาเล่นเบอร์10แล้วซื้อปีกใหม่ไงมัน
1: ไม่ปีกเขาก็มีไรเนี่ยคาวไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไอ้หนุ่มนี่กำลังดีผมว่ามันได้โอกาสพอดีเลย
0: หรือไม่ก็เขาซื้อนี่ไหมซื้อไอ้เจ้าเออแต่มีแซดนาบี้อีกดิใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่แต่นาบี้ก็อีกหลายเดือนเลยกว่าจะหายไงมูเซล่าพวกเนี้ยได้อยู
0: ่ครับ
1: อาจจะไม่ซื้อเพราะว่าซื้อเพราะไอ้ไซบารี่มันซื้อไซเบอรี่มาแล้วไงไซเบอรี่มันยังเล่นทางปีกขวาได้อยู่เล่นกองหน้ากับปีกขวาได้ยังโอเคคุณสูงจกเหรอครับบอกถ้าบอกอ่านผิดขออภัยนะเขาบอกนอนปล่อยท็อตซาจริงไหมครับ
0: อันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยนะหนูมันมีข่าวว่ากาลาตาสลายนี
1: ่คุยเบสิกตัส
0: ใช่ป่ะในตุรกีให้ความสนใจแล้วราคา20ล้านยูโรบอกกาลาไอเบสิกตัสคุยกับเอเจนต์แล้วก็คุยค่าเหนื่อยของต่อซาเรียบร้อยแล
1: ้
0: วแต่ผมไม่เห็นด้วยจันหูคือแบบถ้าจากดาวเรายังไม่ได้ปีกซ้ายใหม่อ่ะแล้วตัวที่เพิ่งพาได้มากสุดคือต่อซาเราจะไปขายผมว่ามันไม่ใช่
1: จะมีมาร์ติเนลี่
0: เป็นผมปล่อยมาร์ติเนลี่แล้วเก็บต่อซา
1: ไม่จะปล่อยแล้วม
0: า
1: ร์ติเนลี่แต่ก็ไม่มีใครเอา
0: ไม่แต่ว่าจันหูผมชอบต่อซาตรงที่ว่า
1: แต่ท็อตซาดีกว่า
0: เขาทางบอลเซนต์บอลดีอ่ะแล้วเขาชอบยิงประตูสำคัญ
1: แล้วท็อตซาผมว่าขยันกว่า
0: ใช่
1: ขยันกว่านะถึงแม้จะอายุมันเยอะแล้วนะ
0: แล้วแบบมันไม่หือไม่อือไม่บ่นอ่ะผมชอบตรงนี้คือแบบคาแรคเตอร์เขาแบบอยู่ง่ายกินง่ายแบบดูแลง่ายที่สำคัญเล่นอเนกประสงค์หน้าต่ำด
1: ้
0: านขวาได้ใช่
1: มันแค่20ล้านยูโรนะคร
0: ับ แค่20ล้านทุกวันนี้จันหูซื้ออะไรได้ขนาดไอ้ดาวรุ่งเลสเตอร์ก็ยังสิบเลย
1: เด็กไอ้16 17อ่ะได้อยู่
0: โอ้โห
1: นะ20ล้าน
0: ผมยอมเก็บไว้ใช้ซีซั่นหน้าเอาไว้แบบเป็นตัวหมุนอ่ะแล้วยอมปล่อยหมดสัญญาฟรีดีกว่าถ้า20ล้านมันน้อยไป
1: ตอนนี้คือตัวท็อตซาเองก็คุยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะรอหลังบอลโลกก่อน
0: อือ
1: ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันท็อตซามันยังเข้ารอบอยู่อ่ะก็คงอยากจะไปโฟกัสเรื่องของการเล่นฟุตบอลโลกก่อนเขาบอกว่าหลังจบฟุตบอลโลกเดี๋ยวจะมาอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนเหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่ระหว่างสโมสรกับสโมสร
0: ครับแต่ผมปล่อยไปผมเสียดายได้ดูตอซาผมรู้สึกว่าแบบ
1: 20ล้าน
0: อ
1: ะมันถูก
0: แล้วคิดในแง่ว่าคุณถูกลอตเตอรี่มาแล้วอะเพราะว่าจำได้ป่ะว่าก่อนตอซาจะมาเราจะเอาไอ้มูดิกอะแล้วเราโชคดีดอกนั้นมาแล้วมาได้ตอซาที่ถูกกว่าและใช้งานได้อะ
1: ครับ
0: คือแบบโอ้โหเพราะนั้นดีลตอนดีลเนี้ยมันโคตรคุ้มแล้วยังไงคืออยู่ที่คุ้มมากคุ้มน้อยอะปล่อยฟรีไปไม่เสียหายหรอกปีหน้าเอาลงมาจำในนัดเจอเวสแฮมได้ป่ะจะหนูโอ้ไม่มีตอซาลำบาก
1: แต่ท็อตซาแกชอบยิงลูกสำคัญสำค
0: ั
1: ญ
0: ใช่มันยิงลูกสำคัญเยอะ
1: คือถ้าเกิดสมมติเขามาซื้อสัก 4-50 ล้านโอเค
0: อย่างนั้นขาย
1: เพราะนักเตะอายุ30กว่าแล้ว
0: แต่ถ้า20ล้านโอ้เบาไป
1: เพราะแกก็ปีหน้าก็32ใช่ไหมถ้า50ล้านก็โอเคแต่20ล้านมัน
0: แล้วฟอร์ม
1: ทีมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินมันไม่จำเป็นนะ
0: แล้วฟอร์มในบอลโลกครั้งนี้ดีแล้วจันหูคือผมให้ตอซาเป็นเดอะแบกเบลเยียมนะคือคิดดู
1: เป็นเยี่ยม
0: ไอ
1: โดกูยังโดนเปลี่ยนไปจ
0: ำ
1: เลย
0: ไอโดนี่กาเซียยอมเปลี่ยนโดกูกับเดอบอยแต่เอาตอซามาเล่นตรงกลางเป็นเบอร์สิบอะแสดงว่าแบบเขาให้คุณค่า
1: คือตัวอื่นไปนะแต่ทอสซาปกติไม่จำเป็นแกจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะ

0: ช่
1: เซนบอลเขาดีอะผมว่าเขาแบบไอ้ตรงเนี้ยมันฝึกไม่ได้มันเขาชอบอยู่ถูกที่ถูกเวลา
0: อันนี้บอกเมื่อราว13ปีที่แล้วคณะไฟเฮ้าส์กับเพลงดังที่เปิดI Live My Life For You นะก่อนเข้าเนี่ยซึ่งถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับขาร็อกมากๆผมก็มีโอกาสได้ไปดูสมัยที่ยังเล่นดนตรีอยู่ที่กรุงเทพปัจจุบันนักร้องนำวงนี้เสียชีวิตไปแล้วน่าเสียดายจากคุณโจมอริสัน
1: อ๋อแล้วก็ได้พี่โจด้วย
0: เขาบอกเคยมาเล่นมินิคอนเสิร์ตที่ร้านปักกิ้งทอย
1: เหรออ
0: ๋อพอดีผมนึกถึงอยากฟังพอดีเลยก็เลยเปิดมา
1: อ๋อนี่ดังอู๋เลือกเองเหรอ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ว่าดีเจไปเหรอ
0: ป้าอู๋จะดีใจไปเพียงอย่างนี้นี่ถือว่าไม่ได้เลยช้าเขาดีเจไปต้องเร็วกว่านี้
1: ดีเจไปนี่บอกให้มาให้มาเปิดแฟชั่นทีวีข้างในดูนี่ไม่ยอมมาเลย
0: ถ้าเป็นช่างเฮาไอ้ช่าง ช่างไปของเราเนี่ยต้องกดประมาณคูณสักสิบเท่าให้เพลงมันเร็วกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้นี่ถือว่าช้าไปพอดีผมอยากฟังสนเคยอยู่คณะนี้นี
1: ่คณะอะไรฮะ
0: ไฟเอ้ยอันนี้ไฟเขา
1: อันนี้ด่าใช
0: ่
1: ไหม
0: ไฟเอ้ย
1: โอเค
0: ขึ้นไอเด็กเกาะเบาะไอเด็กเกาะเบาะ
1: วันนี้ไม่เถียงวันนี้หิวเนี่ยเดี๋ยวผมก็ตื่นมายังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันเนี่ยอาจารย์โอ
0: ๋ช่วงนี้เห็นในสนมันซึมๆนั่นต้องเล่นงานมันไม่ค่อยตอบโต
1: ้ช่วงนี
0: ้ปกติมันตอบโต้คร
1: ับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินได้นอนไม่ค่อยจะพอดูบอลเยอะ
0: บอกนะอู๋นะสนอย่าลืมนะคะงวดนี้กระแสบอลโลกยังแรงต่อเนื่องงวดที่ผ่านมาก็ออกไอ้2026อ๋อแต่ออกตัวกลับ62ค่ะงวดนี้ก็เหลือบอลโลกครั้งที่23แล้วก็104นัดไปหาซื้อติดกระเป๋ากันไปนะคะมาแน่ๆจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
1: ถ้าถูกนี่ผมจะยกย่องคุณเทยลงทุนเลยเพราะว่าผมนี่เข้าใจว่าซื้อหวยน้อยแต่ว่าไม่เคยถูกกับจันอู
0: ของผมนี่เพิ่งถูกไปเนี่ย62เนี่ยทะเบียนรถพอดีเลย
1: ครับ
0: ทะเบียนรถเพิ่งออกมาใหม
1: ่
0: รถภรรยาออก62มาพี่เพชรแกจัดไปก็เลยว่าโอเคถูกมา3ใบ
1: อ่าฮะ
0: ผ
1: มนี่ซื้อหวยมาไม่เคยถูกเลยขนาดเลขท้ายให้สลับอะไรยังไงก็ไม่เคยถูก
0: แล้วก็พี่ๆกินให้อิ่มนอนให้หลับด้วยนะครับเป็นห่วงอยากให้กินหน้าปลาซาบะซูชิเหรออ
1: ๋อโอเคขอบคุณมาก
0: โอ้แต่ปลาผมชอบทานอยู่แล้วพวกซาบะนี่ใช่เลย
1: ครับ
0: แต่ซูชินี่ยังไม่เท่าไหร่
1: ทำไมหนูไม่ชอบกินซูชิอ่ะ
0: ชอบกินพวกปลาตระกูลปลาปลานิลทอดอะไรอย่างเงี้ยปลาซาบะโอเคอยู
1: ่ครับ
0: เขาบอกต้องพูดถึงน้องออลวันโอเซเว่นครับสนถึงจะหายง่วงเอ้ยคือใคร
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ชี้แจงหน่อยเอ้ย
1: น้องออนอ๋อดีเจออนเม็ดวันโอเซเว่นไงอาจารย์อู๋เคยเจอไหม
0: ไม่เคยเห็นนะ
1: เคยได้ยินชื่อเขาแต่อาจารย์อู๋ต้องเจอสิ
0: เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้า
1: อย่างอาจารย์อู๋มาจัดกูรูเงี้ยเขาก็พอจัดรายการตรงขึ้น107เสร็จเขาก็เดินลงลิฟต์พอๆกันผมมาจัดกูรูผมยังเจอบ่อยเลย
0: เอ้าแล้วทำไมผมไม่เคยเจอเลยอ่ะ
1: โอ้โหอาจารย์อู๋เคยดูนี่มาหนังเรื่องสารแน10ล้ออ่ะที่เขาเล่นเป็นพนักงานเซเว่น
0: หน้าเหมือนนี่พี่เปิ้ลนครเหรอ
1: ท่าหน้าเหมือนพี่เปิ้ลนาคอนนี่โอ้ย
0: คุณบุลลี่อ่ะคุณบุลลี่พี่เปิ้ลอ่ะ
1: ท้อเลยท
0: ้อ
1: ท้อ
0: เลยคุณบุลลี่ว่ะสนคนไม่ดีว่ะเดี๋ยวผมไปสลับมาทาง YouTube บ้างนะก็คุณนันทพงศ์บอกว่ากีราซาวภาพลวงตาปารากวัยคือของจริงครับแต่กีราซาวก็จริงๆ
1: ผมให้กีราซาวเนี่ยของจริงปารากวัยภาพลวงตาผมให้ตรงข้ามเลย
0: เขาบอกเราจะแพมฟาร์มเห็ดกันเลยครับอ้าว
1: จานอู๋เล่นเอาเห็ดมาโชว์ไม่พักเลย
0: คุณชูสุพงศ์บอกไปถอนฟันแถวรามคำแหงชัดเจนดีจากลุงแมนยู
1: คร
0: ับผมแล้วก็คุณสุมัดเนาะขวาแดงใบเล่ประตูไม้พิรมพร
1: เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนไงไหมพี่ลมพร
0: อ่ะคุณนรพงศ์เย็นโฟเย็นตรงไหนครับอ้าวก็เห็นก็ตั้งชื่อเย็นไง
1: เย็นโฟที่ใส่น้ำแข็งไหม
0: เย็นโฟไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะผมไม่ชอบจะชอบทำอะไรทำเย็นเย็นหมดเลยนะ
1: ไม่ชอบของร้อนเนี่ยเอางี้เวลา
0: ไปแบบโฟอย่างเงี้ยกลับบ้านก็ต้องไปทาเย็นเตร็ก
1: เหรองี้ไปออนเซ็นไม่ชอบดิ
0: ชอบโอ้โหน้ำร้อนผมไม่อาบเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะแล้วนอกจากแบบเวลาเราไปนวดมาอย่างนี้แล้วเขาบังคับให้เราต้องอาบน้ำร้อนอะถึงจะอาบไม่งั้นมันอาบน้ำเย็นไม่ไหวคุณชอบอาบน้ำร้อนใช่ไหม
1: ผมชอบอันนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงผมรู้สึกว่ามันสบาย
0: แต่จริงๆเขาบอกว่ามันดีนะแต่ผมอาบไม่ได้
1: จริงเหรอ
0: มันร้อน
1: ผมกลับได้ยินว่า อาบน้ำร้อนไม่ดีมันทำให้เหมือนกับว่าผิวมันเสียมันเหี่ยวแต่ถ้าอาบน้ำเย็นเหมือนที่ทุกวันนี้เขาฮิตแช่น้ำแข็งไง
0: ต้องมีเวลา
1: ทุกวันนี้เขาฮิตไฮเดชันแช่น้ำแข็งไง
0: ไอแช่น้ำแข็งมันมีการเรื่องของเลือดแต่ว่าน้ำที่เย็นมันไม่ได้เย็นถึงน้ำแข็งส่วนในน้ำร้อนเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้อาบเวลาเรากลับจากทำงานดีกว่าแต่เวลาเช้าเราออกไปทำงาน
1: อ
0: ะให้อาบน้ำเย็นที่เขาแนะนำกันนะ
1: แต่ตอนนี้ผมหนาวมากเลยผมเป็นคนขี้หนาวตอนนี้ผมใกล้จะเหมือนอยู่ตู้แช่ปลาเนี่ยแต่อู๋ใส่เสื้อยืดตัวเดียวไม่หนาวได้ไงผมใส่เสื้อนี้ยังหนาวเลย
0: ผมยังขนลุกเลยเนี่ย
1: เหรอโอ้
0: หนาวสันหลังเลยนะครับ
1: ไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: อันนี้มีบอกว่าอู๋ถูก62ผมก็ถูกครับวันเกิดผม26กรกฎาคมครับอ๋อพี่จอน
1: ถูกหวยเหรอ
0: ผมก็นี่ไงกับจันเพชรจันโมน
1: ได้เท่าไหร่
0: จันเอกก็3ใบไง
1: อ๋อ 6,000
0: เออ
1: เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าให้จันอู่เลี้ยง
0: ซื้อเลย 18,000 เพิ่มโอนเพิ่ม
1: อ๋อโดนอยู่ดีอ่ะ
0: ไม่ได้แต่ได้แต่ว่าหักไอ้ตัวที่ซื้อไปกับโอนกับมันเหลือคนละ 3-400 เอง
1: มันเจ้าอ่ะ
0: ไม่หักไปแล้วเหลือคนละ 3-400 อะไรเงี้ยก็โอเคเออสนุกแค่รวมกลุ่มกัน
1: ยังอยู่ครับกลุ่มนี
0: ้โอ้อันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่จอนของ6ด้วย
1: อาจารย์เพชรไม่มาแล้วเนี่ยอาจารย์เพชรเนี่ยอ
0: าจารย์เพชรช่วงหลังนี่
1: อาจารย์เพชรไม่มาแล้ว
0: แกไปนี่แกวงดนตรีแกไงรวมวงกับเพื่อนๆกับพวกเพื่อนๆด้วยกันแต่ช่วงหลังแกไปเล่นตามร้านอยู
1: ่
0: ยังไม่มีเวลาแล้วตอนนี้แกไปสายดนตรีเต็มๆแล
1: ้
0: วแล้วก็คุณพงษ์สถิตบอกครอปเยอรมันเป๊ปสเปนขัดสนฝรั่งเศสสล็อต
1: ฝรั่งเศสต้องซีดานดิ
0: สล็อตฮอลแลนด์บันเทิงล่ะ
1: เอ้ยแต่ว่าสล็อตกับเดนเทนฮาร์กมีข่าวกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์จริง
0: ใช่ๆก็ถึงบอกนี่ไงบันเทิงไง
1: เพราะ
0: ครอปเยอรมัน
1: เพราะว่าคูมันเขาจะออก
0: ถ้าสเปนเป็นเป
1: ๊
0: ปแล้วก็ซีดานเป็นฝรั่งเศสนะอย่างมันแต่มันมาดังพอยตรงนี้
1: เนเธอร์แลนด์โมยวิสัยทัศน์คือเขาไม่มีกุญซือดีอยู่นี้หรอผมก็ไปขุด
0: ไม่เขาจะเนเธอร์แลนด์ด้วยกันไง
1: เอานี่ดีกว่าเอาเนี่ยแอดโวคาดดีกว่าที่พาไอเนี่ยพายคือดาซาวไปบอลโลก
0: กลับไปอีกรอบนึงดีกว่า
1: ด
0: ี
1: กว
0: ่
1: าคูมันด
0: ี
1: กว่าเทนฮาร์กดีกว่าสล็อต
0: ยังได้เก๋ากว่านะ
1: หรือไม่เอาเนี่ยอาจารย์กูสใช่ไหมกูสฮิดดิ้งโอ้รุ่นใหญ่
0: ร
1: ุ่นใหญ่
0: แกหายไปเลยนะ
1: เออ
0: คุณนูโน่บอกอาจารย์อูนาฮีไหมครับผมเกลียดตัวนี้ผมไม่ชอบแต่มันเล่นดี
1: นั่นก็บอกแล้วไงให้พ่วงด้วยว่าอูเล็ก
0: ผมชอบ
1: เล็กนาฮี
0: ไอตัวลูกครึ่งญี่ปุ่นอ่ะฮากิมิ
1: อ่ะ
0: เออฮากิมิบอกขออนุญาตครับช่วงนี้พี่ๆนอนตอนไหนกันครับ
1: นอนบ่ายนอนเที่ยง
0: นอนใช่นอนบ่ายนอนเที่ยงพอบอลจบผมก็ล่วงเลย
1: นี่ผมเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย
0: คือของผมเป็นพวกประเภทนอนแบบชาร์จแบตได้อ่ะ
1: อ
0: ย่างพุทธมีเวลาเงี้ย
1: ตอนนี้แบตเริ่มเสื่อมแล้วชาร์จไม่ค่อยเข้าอ่ะ
0: 20นาทีครึ่งชั่วโมงได้อยู
1: ่
0: แต่บางคนไม่ได้ไงบางคนเวลานอนนะนอนสักชั่วโมงแล้วตื่นปวดหัว
1: อย่า
0: ไปคิดอ่ะต้องนอนยาวๆอย่างผมนอนสั้นๆได้
1: นี่นักพากย์เบอร์199มาแล้ว
0: อ
1: าจารย์หยอง
0: อาจารย์หยองกับอาจารย์บอมนะฮะ
1: ใช่เดี๋ยวอาจารย์อู๋เอาไปสกิดป่ะ
0: บอกว่าพี่ออนพัทธิลาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่นั่นแหละตาอู๋เคยเจอปะ
0: ไม่เคยเจอสักที
1: เดี๋ยวเปิดให้ด
0: ูแต่ได้ยินชื่อบ่อยมากเลย
1: ไม่เจอได้ไงถ้าเกิดผมมาจัดกูรูอันนี้คือแรงบันดาลใจนะ
0: คุณอุกฤษคุณอุกฤษบอกว่าสนครับ FC จากอเมริกาครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: คุณสนนะคุณอาทิตย์บอกฝรั่งเศสผ่าน2มั้ยครับผมกับสนยังมองว่าน
1: ี่เปิดให้ยัง
0: น่าจะได้เนาะ
2: ได้ป
0: ่
2: ะ
0: คนนี้เขาเป็นดาราป่ะ
2: ใช่เป็นดาราไงที่แสดงสารแหน่
0: อ๋อที่รู้สึกเคยอยู่ช่อง3ใช่ไหมคนนี
1: ้ไม่รู้แต่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
0: อ๋อคนนี้คือชื่อตัวนี้อ๋อแต่คนนี้ผมไม่เคยเจอผมเจอเขาบ่อยๆแต่ผมไม่คิดว่าเป็นคนนี้
1: นี่แหละ
0: นึกว่าคนละคน
1: น่ารักมาก
0: ใช่เห็นเขาแอบมองผมอยู่บ่อย
1: ๆอ๋อหรอ
0: ผมก็เลยบอกเขาว่าน้องพี่
1: บอกว่าเมียไม่ให้มีแฟน
0: ไม่บอกน้องไปเลยว่าน้องอย่าไปหลงรักพี่นะพี่มีภรรยาแล้วบอกเขาตรงๆเลย
1: ไม่ไปพี่เป็นคนดีขนาดนี
0: ้บอกตรงๆเลย
1: ผมนึกว่าพี่จะบอกว่าอ๋อโทษทีพอดีเมียพี่ไม่ให้มีแฟน
0: ไม่ไม่เพราะว่าเดินสวนด้วยกันบางทีอ่ะใช่ป่ะด้วยบุคลิกเราเงี้ย
1: เ
0: ขาต้องหลงรักเราสักวันหนึ่งแหละเราก็เลยบอกเขาไปตรงๆเลยผมเป็นคนเปิดเผย
1: พี่หยองมาจัดได้ไหมผมจะกลับแล
0: ้
1: วโอ้มันไส้จัดโ
0: อ้มันเริ่มสู้แล้วมันเริ่มสู้แล้ว
1: เออตอนนี้เริ่มหายง่วงแล้ว
0: เริ่มสู้เริ่มสู
1: ้
0: คุณเปเป้บอกสวัสดีครับพี่อู๋คุณสนลุงมันยูไปถอนฟันอะไรตอนตีสามครับ
1: ครับ
0: ไม่อาจจะไปถอนฟันมาก่อนแล้วก็ได้คุณเปเป้คิดอย่างแง่ดีคุณก้องเกียรติบอกทั้งสองท่านมีไปเมืองนอกไหมพี่ฝากคิ้วของหน่อย
1: ไม่รับ
0: ผมเกิดมาผมยังไม่เคยไปเมืองนอก
1: เพราะว่าเรา
0: ไม่เคยออกนอกประเทศเลย
1: เพราะว่าเราเนี่ยฐานะดีแล้วจ้าอู
0: ๋
1: เรา
0: ไม่จำ
1: เ
0: ป็นบ่อย
1: เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเยอะ
0: ผมก็หิ้วนะ
1: เหรอหิ้วอะไรครับ
0: หิ้วสาว
1: ผ
0: มไปหิ้วที่นู่นเลย
1: เบื่อ
0: หิ้วมาตลอดครับ
1: เบื่อคนหล่ออ่ะ
0: ไม่ใช่เราเสียตังค์ดิ
1: หรอ
0: เสียตังค์ดิโอ้โหสนก็คุณก้องเกียรติบอกว่าหมดบอลโลกแล้วมีบอลอะไรต่อยาว
1: ๆอุ่นเครื่องไงนี่ไงเชลซีเนี่ยมาอุ่นกับแถวอินโดเนี
0: ่
1: ยแล้วก็นี่ไงมีแอสตันวิลล่ามา
0: วิลล่าใช่ไหม
1: เออที่คลอง3แล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวโหอีกแค่ไม่ถึง2เดือนก็พรีเมียร์กลับมาแล้ว
0: ใช่ใช่เดี๋ยวแป๊บเดียวเองคุณนูโน่บอกว่าจันอู๋เข้าวันไหนบ้างครับ FC มานานครับ
1: นี่เป็นไง
0: อ
1: ัน
0: นี้มันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ก็เข้าพรุ่งนี้เข้าสามทุ่ม
1: ใคร
0: พรุ่งนี้ก็อูเล็ก
1: เหรอ
0: ตอนสามทุ่ม
1: เข้าว่าอูนาฮี
0: เบิ้ลเลยว่ะ
1: โอ้โ
0: หอูนาฮีคู่เลยโอ้ตาย
1: ไม่มีสองคนเลยอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้เหมือนเอเมื่อวานอ่ะไอเดดแคปเบิร์ดมีอันนั้นไม่มีชื่อเหมือนกันดูอาเต้สองคน
0: อ
1: ่ะ
0: อ้าวอันนี้ถึงก็ต้องอ้าวข้อความนี้ข้อความนี้นี
1: ่ว่าไง
0: คุณพงษ์สถิตบอกอาจารย์บีภาคบอลเมื่อคืนอย่างฮาเลยครับแต่ผมหลับ
1: โอ้โหหลับฮาไม่ฮาเนี่ย
0: ต่อแต่เลยนะคุณบุติพงษ์บอกภาค4คนเลยครับคู่ฝรั่งเศสพี่อู๋พี่หยองพี่บอมพี่สนจะได้เป็น F4 FM99
1: ได้นะเพราะว่า
0: หรือไม่ก็ชาย4นะครับ
1: ภาค4คนแต่เดี๋ยวเรา2คนเซ็นไง
0: ได้นะ
1: เออแล้วเดี๋ยวให้อ
0: ย่างผมเนี่ยเหมือนเต้าหมิงซื่อ
1: เออ
0: ใช่มั้ยอย่างคุณสดเนี่ยหน้าเหมือนจ่าย
1: ๆเออ
0: เออ
1: แล้วคุณหยองอ่ะ
0: หยองคุณเหมือนคุณหยองลูกหยี คุณบอมเหมือนสายยัน
1: เอ้ยแต่ว่าเราพากต่อได้นะแต่ว่าเราเซ็นไงแล้ว2ท่านนั้นเขาเซ็นเยอะแล้วเราก็ให้เขา
0: ไม่ใช่อยู่ดี
1: เราก็ให้เขา no help ไป
0: คุณก้องเกียรติฤดูกาลนี้เปิดเมื่อไหร่มีเลื่อนไหม
1: ปกติ
0: สน
1: ไม่เลื่อน
0: ได้ไหม
1: เปิด
0: ดูรายการมาที่อะไร
1: เดี๋ยวผมเปิด
0: กดให้คุณสนดูให้นะครับผมคุณเดอะกาแล็กติกกอดบอกดาวซันโวบอลโลกปีนี้น่าจะมียิงทะลุ10ลูกโอ้ตอนนี้ก็ไป6แล้วเนาะคุณกาแล็กติกกอดผม
1: เปิด
0: ผู้เชื่อว่าพวกนี้ยิงถึงนะ
1: เปิดฤดูกาลวันศุกร์ที่1สิงหาอ่ะ21สิงหาคม
0: โอ้โห21กับวันที่1นี่คุณ
1: 28สิงหา
0: เดือนมันเยียดใช่ไหมยี่สิบเอ็ดสิงหานะ
1: นี่ก็กรกฎาแล้วเดือนหน้าแล้ว
0: เออป่ะแป๊บเดียวเองนะ
1: เอ้ยเร็วนี่
0: พอไปพูดสิงหามันดูไกลไงเออยังไงระบบแม่อันนี้แม
1: ่สิงหาใช่
0: ระบบสนแม่นวลนับน
1: ิ้วไม่เพราะว่าผมไม่ได
0: ้นับนิ้วออกเพรา
1: ะว่าผมจำได้ว่าออกัสคือสิงหาก็ใช่ไงเปิด21ออกัสเออก็เดือนหน้าโอ้ย
0: ไม่พอพูดคำว่าสิงหานี่ใจมันห่อเหี่ยวเลยมัน
1: กระดาษแล้ว
0: เดือนนี้กรกฎาคมแล้วโอเคเลย
1: เฮ้ยแล้วเปิดฤดูกาลมานี่เลยทีมว่าที่ดับเบิลแชมป์อาร์เซนอลรับมือโคเวนทรีในบ้านสบายวันเจี๊ยบ
0: จัดไปน้องใหม่จัดไปน้องใหม่
1: 3-0โม้ไปก่อน
0: สอยช้างก่อนเลย
1: ใช
0: ่ช้างกระทืบโลงใช่ไหมสอยช้างก่อน
1: เดี๋ยวเจอโลงกระทืบ
0: หลังจากนั้นหนักทุก
1: โลงกระทืบช้าง
0: คุณนูโน่บอกวันนี้บอลไม่มีอะไรเลยนินทาจุนดีกว่าครับแอ๊กแอ๊กนะแอ๊กแอ๊ก
1: นี่เดี๋ยวเขาไปเตะบอลอีกนะเดี๋ยวเขาจะเตะบอลที่บีจีวันที่8นะข่าววันนั้นเขาเจอเทพเจริญศักดิ์กระชากแทบเป็นลมร่างกายก็อายุ40แล้วก็แก่แล้ว
0: ไอ้จุนจริงๆมันก็ไม่เก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
1: ไม่เขาเก่งไม่เก่งไม่ว่าแต่เขาอายุเยอะแล้วผมสงสารเขาผมกลัว
0: ไม่ถึงบอกว่าถึงตอนมันเก่งมันก็ไม่ดีกว่านี้หรอกก็ไม่ต่างกัน
1: เดี๋ยวเกิดเขาต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตรงผ่าตัดอีกอันตรายอีก
0: อ๋อคุณไอแอมโดนบอกว่านางเอกเพลงเชือกวิเศษนะครับตะกี้เห็นหน้าแล้วค
1: ุ
0: ณไม่พอบอกเป็นเชือกคุณผมเลยไม่รู้ว่าน้องคือคนไหนแต่พอมาดูรูปอ๋อโอเคเคยเจอกันแล้วนะครับ
1: จริงๆผมก็เป็นพระเอก MV เพลงเชือกวิเศษได้นะอันนั้นสารัตใช่ไหมอันนี้สาหร่าย
0: ครับผม
1: สาหร่ายอยู่ค่ำ ู่เด็ดอยู่เช้า
0: สาระอยู่เย็นนะครับของผมสาระเร็วอยู่กลางวันครบเลยทั้งวันเลย
1: ครับ
0: คุณอุกฤษบอกว่าทำไมหยองมาแล้วผอ.เจ๋งไม่มาไม่เจอคู่นี้นานแล้ว
1: เอ้ยก็เขาส่งผอ.หยองมาแล้วไงอันนี้มือขวาเลย
0: คุณชุสุพงศ์บอกว่านอนฟังแถวรามจากลูกแมนยูนะครับคุณนูโน่บอกโอ้โหดับเบิลนูนาอีขอบคุณมาก
1: โอ้โหแล้วเขาเอาไปเก็บตัวไหนมีสอง
0: เฉียงเฉียงโมร็อกโกตกรอบดีกว่าจะได้ไม่ต้องพูดชื่อมันคุณนุเดชแสงจันทร์บอกพี่คิดว่าพี่ไหนได้น่าจะเป็นทีมไหนนะทีมไหนได้แชมป์โลกถ้าเป็นผมนะผมก็ยังมองตอนเนี้ยผมว่าฝรั่งเศสเขาแกร่งทั่วแผ่นกว่าไปถึงตัวสำรองนะผมเลยมองว่าฝรั่งเศสน่าจะได้แชมป์อ่ะสดนะ
1: ผมให้ไม่ฝรั่งเศสก็อาร์เจนต์แล้วกัน
0: เพราะมันก็มีโอกาสชิงกันด้วยนะ
1: อาจารย์อู๋คิดง่ายๆผมอาจารย์อู๋ก็สายบนน่ะสเปนหรือฝรั่งเศสชิงเอาแบบมองข้ามช็อตไปก่อนนะคิดว่าใครจะผ่านคิดว่าใครจะผ่าน
0: ใครหมายถึงผู้ไหน
1: สเปนหรือฝรั่งเศสจะเป็นตัวแทนสายบน
0: ก็ผมมองว่าฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกไงก็ต้องมองว่าฝรั่งเศสชนะดิ
1: แล้วถ้าเกิดฝรั่งเศสชิงกับใครระหว่างสมมติถ้าตัวแทนสายล่าง
0: คิดว่าอาร์เจนต์นะ
1: สามทีมเนี้ยอาร์เจนต์บราซิลอังกฤษคิดว่าใครเขาชิง
0: ผมว่าเป็นอาร์เจนต์
1: อาร์เจนต์ใช่ป่ะอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นรีแมตช์คู่ชิงรอบที่แล้วเลย
0: ก็จัดไปใช่ป่ะมันก็ต้องมีแล้วมันไอ้นี่ด้วยล้างมือก่อนจะจบไงให
1: ้ขายคาใจ
0: เดชองพอดีเดเด้แกก็อยากจะถอนแค้นคืน
1: อ
0: ่ะแต่ว่าถึงเวลานั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นทีมอะไรเพราะว่าจะว่าไปฟุตบอลมันก็ลูกกลมๆเนาะพอจะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเตะยาก
1: มันจะไม่กิ้งไงถ้ามันลูกบอลมันสี่เหลี่ยม
0: กิ้งอยู่กิ้งอยู่ขนาดคนธรรมดาผมยังเตะกิ้งเลยเมียผมยังเตะลูกขนุนเลย
1: เตะข้างหน้าได้ไหม
0: เราก็ไม่เอาเราก็ประจำเลยเราก็คุณสตอรี่คิวฟุตบอลมี11คนพี่ก็รวมทีมมา24คนภาคทุกตัวเลยครับโอ้โห
1: รวมทีมอ่ะ
0: ค่าจัดน่าจะแพงนะ104นัดด้วยแล้วผมค่าตัวผมแพงด้วยไง
1: ครับระดับท็อป
0: เอ้ยโอ้โหอันนี้ก็โหดไป
1: ทำไม
0: คุณ BVC บอกว่าเมสซี่ยิง7ครับถ้ายิง7ก็ยิงลูกนึง
1: ทำไม
0: เป็น7ลูกพอดี
1: อ๋อครับ
0: ก็มีเอ้ยโอ้โหสมมุติว่าเกิน
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะตอนนี้ก็6แล้วไง
1: ก็เหลือต้องหลายนัด
0: ใช่หลายนัดผมเชื่อว่า
1: ถ้ายิงจันอู๋บอกว่าเขาชิงนี่ก็โอ้ยอีก 2-3 นัด
0: 10ถึงมีนะ10ลูกน่าจะได้อยู
1: ่แต่จริงเมสซี่ก็ต้องยิงตุนๆไว้เพราะเอ็มบัปเป้เขายังเล่นอีกหลายครั้งอ่ะเมสซี่เผลอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล
0: ้วอุ้ยผมว่าครั้งนี้แล้วครั้งนี้ไม่ไหวแล้วล่ะรอบหน้ายากแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกนอกจากพี่บรีแหลมแท่นแหลมสิงห์นะครับแกจะมุกแพรวแล้วยังมีแช่งทีมภาคชุดต่อไปให้บอลเสมอต่อเวลายิงจุดโทษอีกนะครับ อันนี้ก็ฮาแต่ว่าตัดไปนิดนึงจบบอลโลกหุ่นนี้แล้วพี่ช่วยทำสถิติว่าดีเจท่านใดภาคบอลต่อเวลายิงจุดโทษมากที่สุดจากแฟนคลับเจ๋งซ่อมคอมในตำนานของผมโดนไปละสองครั้ง
1: คู่
0: เยอรมันไปจุดโทษแล้วก็เซเนกัลไปต่อเวลาแต่สเปนยังในเวลาอยู
1: ่ไอ้สองคู่ที่ต่อเวลานี่จันอู่ภาคกับจันเอกหมดเลยป่ะ
0: ใช่ใช่
1: แสดงว่าจันเอกว่าเป็นคนที่ทำให้ต่อเวลา
0: ถึงก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์นะ
1: แต่ไอ้คู่ที
0: ่ไ
1: อ้คู่ที่ไม่ต่อจันอู่อยู่กับใครอ
0: ยู่กับจันบอล
1: เห็นป่ะแสดงว่าใครอ่ะ
0: ฟ้องจันเอกฟ้องจันเอก
1: แซวแซว
0: ก็ว่ากันไปเนาะน่าจะเดี๋ยวลมดูกันผมน่าจะไล่จนหมดแล้วนะน่าจะจัดให้หมดละ
1: เบรกไหมเบรกไหม
0: ไม่น่าจะมีคล้าม
1: เบรกไหม
0: เ
1: บรกก็ได้ฟังครั้งหนึ่งหมดเพลงคราวนี้ให้ดีเจไปเลือกจะได้แบบว้าวว้าวแบบ
0: ว้
1: าหน่อยว้าหน่อยอะไรกระตุ้นหน่อยเดี๋ยวตีสี่บอลเตะเนี่ยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
0: ครับ
3: บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
5: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก

0: Games
1: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
3: ่สนุกเกอร์
2: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
4: รายการที่จะชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วย

0: ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกกักกลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียอาบุนเดสลิก้าและลีกเอิง
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
6: กลับเข้าสู่ FM 99นะครับไอทีมระโดคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
7: ไลฟ์ในช่วงตู้แช่ปลา
6: 99ไลฟ์ขั้วโลก
7: โคตรเย็นหนาวจัดโอ้โหแอร์นี
6: ่เขาใช้แอร์หรือว่า
7: เขาเพิ่งล้างแอร์มาแล้วเนี่ย
6: โอ้โห
7: หนาวจัด
6: ขนจะมาลุกทุกส่วนแล้วเนี่ย
7: จานอู๋จะเอาผ้าม่านมาห่มเลยใช่ไหม
6: โอ้ผมจะไปดึงผ้าม่านก่อนร่างกายยักษ์มันมาห่มแล้วเนี่ย
7: อัปเดตผลบอลหน่อย
6: ครับผมจัด
7: บอลบราซิลนี่ยิงกันเหลือเชื่อจานอู
6: ๋
7: ลอนดีน่านี่นำซีอาร์บี 5-0 บอลบราซิลจะมายิงกันเยอะขนาดนี้นี่ยากนะ
6: ปกติมันชอบเสมอ
7: ใช
6: ่
7: บางทีประตูเดียวนี่จบแล้วทีคูม่านำเลซิเฟ่ 1-0 นะครับแล้วก็โนโวลิฟันติโนนี่ก็นำกอยเนนเซ่ 3-0
6: ครับผม
7: แล้วก็ชิลีครับนะที่ถามกันมาเนี่ยมาเกาเยสตามหลังเปเรสติโน 1-2 ซานฟิลิเป้กับลูเนียนเลคาเรล่า 0-0 แล้วก็ซานหลุยนำเอเวอร์ตัน 1-0 นี่เอเวอร์ตันชิลีก็มี
6: ครับ
7: นะประมาณนี้นะครับผลบอลส่วนไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งอีกรอบนะครับ ช่วงหน้าเนี่ยเตรียมมาแล้วนะครับก็อาจารย์บอมเหมือนหยองวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยก็จัดเต็มนะครับมีเปลี่ยน1ตำแหน่งก็คือกองกลางมาใช้มานูโกเน่นะครับก็แนวรับประตูเป็นไมค์เมยองแบ็คขวาชูสกุนเด้แบ็คซ้ายลูกาดีนเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซอลิบากับไดยองปาเมกาโน่นะครับกองกลางเป็นมานูโกเน่กับอาเดียงลาบิโ
6: อ
7: ตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโคล่าด้านหน้าเป้าเป็นเอ็มบัปเป
6: ้ครับผม
7: ส่วนฝั่งปารากวัยข้างหน้าเป็นออร์แลนโดกริลนะครับแล้วก็แนวรับมีวาลาสเกตกุสซาโวโกเมสแล้วก็โอมาอัลเดราเต้นะฟิตกลับมาแบ็คขวากาเซเลสแบ็คซ้ายเป็นอลอนโซของกลางมีกาลาซ่านะครับแล้วก็คูบาสตัวลุกมีเอลมิรอนแล้วก็มีทางด้านโกเมสแล้วก็หน้าเป้าเวนโฮโลเอ็นซิโซ
6: ครับผม
7: อ
6: ันนี้ทางเอสบอกว่าที่บอกว่านะอูใหญ่แต่เล็กเนี่ยคือตัวนะอูเป็นคนตัวใหญ่แต่ตำแหน่งงานเล็กกว่าตาเจ๋งค่ะโอ้ดูต่อแต้เลยส่วนที่บอกว่านะสนปืนโตจริงหรือเปล่าคือนะสนแฟนปืนจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งแกชอบบอกชอบแมนซีแต่คุณเคยลงทุนแฟนนอน
7: ค
6: ุณไม่ชอบแมนซีบ่อยเหรอ
7: หลังๆไม่ค่อยชอบแล้วเพราะผมชอบเป๊ปในจานูแต่พอเป๊ปออกแล้วผมก็
6: มัน
7: ไม่ได้
6: จ
7: ับดู
6: บทความท้าทาย
7: ไม่รู้ว่ามาเลสกาจะทำซิตี้สนุกเหมือนเป๊ปหรือเปล่าไง
6: คุณพุทธิพงศ์บอกสารัตอยู่เย็นสนสวิตอยู่ยันหว่างครับ
7: ครับ
6: คุณสับปะรด มีบอกว่าพรุ่งนี้มีอะไรแข่งครับพรุ่งนี้ก็มี2คู่เหมือนเดิ
7: ม
6: พรุ่งนี้มันอะไรเดิม
7: พรุ่งนี้เม็กซิโก
6: อังกฤษ
7: แล้วก็บราซิลก
6: ับ
7: นอร
6: ์
7: เวย
6: ์นะครับพรุ่งนี้มี2คู่นะครับคุณธนบดีบอกสวัสดีครับเพิ่งตื่นมาเชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวเราตามกันยาวๆได้เลย
7: ครับ
6: บอกอยากให้สหรัฐชิงกับโคลอมเบียครับผมชอบซีรีส์นาโคสครับ
7: อย่าเลย
6: DA เจอเอสโคบาร์
7: อาจารย์อูเห็นโคลอมเบียเล่นเมื่อเช้าป่ะเอาเวลานอนผมขึ้นมาโคตรแบบโอ้โห
6: น่าง่วงมาก
7: คือดูมาเกินครึ่งแรกแล้วจะนอนก็เกรงใจก็ไหนๆยังไม่นอนก็ดูสุดท้ายแม่งมีลูกเดียว
6: ไม่แต่อาจจะเป็นเพราะมันเจอกันหน้
7: า
6: ใช่ไหมแต่ถ้าเจอทีมดีๆอย่างวันนั้นเจอโปรตุเกสมันก็ไล่ยำโปรตุเกสอยู่นะ
7: โอ้ยโปรตุเกสเกือบโดน
6: ใช่ถึงบอกได้ยำโปรตุเกสอยู่นะ
7: ครับ
6: ทำไปเล่นไป
7: แสดงว่าโปรตุเกสนี่มันก็ผมมองว่าไม่ถึงไม่ผ่านสเปนอ่ะถ้านับเท่าที่เห็นวันนี้ถ้าไม่วันเจอกันไม่เจอสเปนไม่เล่นแบบโอ้โหพีคท็อปฟอร์มแบบเว่อร์ๆนะ
6: ยากเพราะสเปนดูแล้วโหดวัวไม่ขยับครับพี่สนจันอูจากคุณอาร์มซ่า
7: ทักทายอาร์มด้วย
6: เพิ่งตื่นหรือเปล่าอาร์ม
7: แล้วเอ็นอาร์มทักมาในไลน์ก็ขอบคุณมาก
6: นักเตะเม็กซิโกคนไหนชอบเชียร์บอลอิตาลีตอบหลุยโคโมวงเล็บโรโมจากอาร์มซ่านะฮะกลับมาทางฝั่งของ YouTube บ้างเนาะ
7: ครับ
6: คุณนูโน่บอกจันอู๋ช่วยไปเรียกยอดให้เดอะสเตเดียมหน่อยครับเขาไม่ได้เรียกอ่ะถ้าเรียกกะเราหวดค่าตัวแพงๆซะหน่อย
7: ครับ
6: มีแฮปกับเขามั่ง
7: อุ้ยแต่เดอะสเตเดียมล่าสุดเขาเฮียวีโก้นะห่างไปแล้ว
6: ครับก็เห็นในสนามในอเมริกาเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้ทุกสนามมีอีกเยอะไหมอิจฉาไทยหมดสิทธิ์จัดจากคุณก้องเกียรติแต่สนามในอเมริกาส่วนใหญ่มันมาจากสนามที่จัดพวก NFL เนาะแล้วส่วนใหญ่สนามมันใหญ่มากนะแฟนบอล 70,000 อัพนะแล้วก็บอกว่าถ้าตอนนี้ไปดูรอบต่อไปสงสัยต้องมีเป็นล้านแน่ๆถึงไปดูได
7: ้ตั๋วแพงมากเห็นคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องตั๋วแพงอยู่
6: ผมว่ารอบลึกๆนี่น่าจะเต็มหมดแล้วมั้งเนาะ
7: ครับ
6: นะรอบ16รอบ8แบบเนี้ยตั๋วจองน่าจะเต็มเนาะแล้วก็ผมกลับมาทางฝั่งนี้บอกจำได้ตอนคุณสนมาจัด99ใหม่ๆชอบพาผมไปท่องลีกบาซิลตอนฟ้าสางประจำจากแฟนคลับ99ยุคอม
7: อก็ทุกวันนี้ก็ยังท่องอยู่ครับเห็นบางท่านก็ต้องการอยู่บอลบราซิลแต่ผมมั่นใจเลยในชั่วโมงนี้ฟุตบอลบราซิลก็ไม่พ้นผม
6: ใช่เพราะว่าเห็น
7: ลอนเตรีน่านี่ไงล่าสุดลอนเตรีน่านำ 5-0 คิคูมา
6: ผมส่วนใหญ่จะเป็นอูสแกนดิเนเวีย
7: อ๋ออูอูนี่เหรออู
6: ไวคาลิก้า
7: อู
6: อูไอซ์แลนด
7: ์ไอซ์แลนด์อูฮัฟนาฟยอดูอูเซนยานาน
6: ฮัฟนาฟยอดูเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคุณฉัตรชัยบอกว่าคู่บราซิลกับนอร์เวย์มีความเห็นยังไงคะสน
7: บราซิลวันเวย์ครับคือเทียบง่ายๆเข้าใจว่าฟุตบอลไม่ใช่บรรยากาศยางแต่ขนาดญี่ปุ่นที่ว่าระบบดีเกมรับแน่นวินัยสูงยังเอาบราซิลไม่อยู่ใน90นาทีผมมองว่านอร์เวย์เกมรับไม่ได้แน่นเหมือนญี่ปุ่นด้วยซ้ำอาจจะวูบวาบตรงกองหน้าแต่ผมว่าเกมรับบราซิลเอาเกมรุกนอร์เวย์อยู
6: ่
7: และความเขี้ยวของบราซิลจะปราบทางด้านนอร์เวย์ได้ภายใน90นาทีจารย์อู๋มองว่าไงเขามาไล่เราแล้วอะไร
6: หรอมาเอารีโมท
7: เขามาไล่เราม
6: าเอารีโมทเขานะครับของผมยังชอบนอร์เวย์นะ
7: จริงเหรอ
6: เพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้ไงบอกว่าไอ้เกมรับนอร์เวย์มันอาจจะไม่ดีเท่าไงแต่เกมรุกมันเทียบกับญี่ปุ่นมันโหคนละเบอร
7: ์ครับ
6: ใช่ป่ะมันมีฮาลันมีนูซ่ามีอะไรผมมองว่าไปต่อเวลา
7: เหรอ
6: แต่ผมเชื่อว่ายิงกันเยอะนะ
7: ยิงเยอะ
6: เพราะว่ามันคงไม่มาตั้งรับกันหรอกนอร์เวย์มาสู้เพราะเด็กมันกำลังสด
7: ครับ
6: อารมณ์มันเหมือนเด็กกำลังเปรี้ยวอ่ะส่วนนั้นได้
7: เด็กกำลังเปรี้ยวนี่อยู่ข้างหลังพี่ไหม
6: เห็นหยองบอกว่าไม่ได้อาบน้ำสองวันแล้วเนี่ย
8: กระดองน้ำส้มไหมล่ะ
6: นี่ออกเค็มแล้วนะ
7: อันนี้
6: หลายวันแล้วนะ
7: บราซิลนอร์เวย์ทัศนะเป็นไงอย่างเงียบสิ
8: ยิงเยอะแล้วกัน
7: ไม่เอาแบบใน90มั้ยใน90มั้ย
6: ไอ้สนก็3ซะเร็วดึงให้นิดนึงนิ้วคือเก็บไม่ท
8: ันฝรั่งเศสไว้เมื่อกี
7: ้บราซิลนี่ต้องชนะใน90นาทีนะเหนือกว่าครึ่งเสาไฟฟ้า
8: ชนะสิ
6: บราซิลกับนอร์เวย์ก็งั้นๆน่ะผมชอบบราซิล
7: โอเค
6: จี๊ดจี๊ด
7: นี่ได้โอ้โหมั้ยเอามั้ย
6: เอาดิ
7: ก็นี่ไงหมายถึงถ้าเกิดสมมุติบราซิลชนะในเวลาเนี่ยอาจารย์อู๋เลี้ยงตีน้อยผม1มื้อ
6: ได้
7: แต่ถ้าเกิดสมมุติ สมอกันหรือนอร์เวย์ชนะนี่เดี๋ยวผมเลี้ยงฮักคู่เลยผมเลี้ยงจันอู่จันเอกด้วย
6: ได
7: ้โอเคนะ
6: อ่ะเดี๋ยวเราคงต้องรอออกก่อนนะ
7: ดีลเลยนะ
6: ใช่ๆผมลืมไปเลยเดี๋ยวพอเข้ามาแล้วนักเต็มจะเริ่มลงแล้วส่วนข้อความที่ไม่ทันก็ขออภัยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ในช่วงไหนเนี่ยไลฟ์บอลโลกนะจันอู่กับเซียนสนลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
9: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
10: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: 妻请靓。
1: Hello story，
2: 吉耶莫·โอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: 20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: Creative Radio SMS 4689899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของนายที่นายไลฟ์บอลนายที่นายไลฟ์บอลโลกแล้วครับอยู่เดินเข้ามาไม่พูดไม่จาแล้วฮะงงไปหมดเลยมาพออมาตรวจงานก็ช่วงนี้อยู่กับพี่บอมประพลปัญหาผมหยองนะครับสุภโชคนมนิ่มนะครับเรามารับหน้าที่ต่อจากอาจารย์อู๋กับสน
5: ฮะ
4: เราอยู่กันในฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสเจอกับปารากวัย
5: กรึบ
4: เล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมนะครับวันนี้ในวันชาติของสหรัฐอเมริกานะ
5: วันที่4กรกฎาคมนะ
4: ครับ
5: โอ้ยองนี่เกือบวันชาติกันนะ
4: ใ
5: ช่ไหมวันที่3ใช่ไหมยอง
4: ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลย
5: นะ
4: ก่อนเกมก็มีพิธีการฉลองมีศิลปินอะไรมาแสดงกันอุตลุดไปหมดนะมีเครื่องบินในพ่นบินผ่านสนามด้วย
5: นึกว่างานวันเด็ก
4: ใช่งั้นนะก็ฟิล
6: าเดลเฟียสนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกงสีทอง
5: นายทวันไม่เมยองครับแนวรับมีลูก้าดีนครับไดโยอุปาเมกาโน่ครับวิลเลียมซาลิบาแล้วก็ชูกุนเด้ครับตรงกลาง2คนนี้เป็นมานูโกเน่กับอเดรียงราบิโอครับตัวรุกวันนี้ใช้อุสมานเดมเบเล่นะครับไมเคิลโอริเซ่แล้วก็บัตเล่บาโกล่านะครับหน้าเป้าเป็นคริสเตียนเอ็มบัปเป้ครับ
4: ก็ฝรั่งเศสเปลี่ยนจากเกมล่าสุดกับสวีเดน1ตำแหน่งนะครับเอามานูโกเน่แทนออเรียงชัวเมนี่ที่เจ็บในการซ้อมเมื่อวานนะครับก็เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาอาจจะต้องพัก 3-4 วันนะครับก็เดชองก็เลยใส่มานูโกเน่มาแทนขณะที่ปารากวัยเปลี่ยนจากเกมกับเยอรมัน3ตำแหน่งนะครับใส่โอมาอเดเรเต้ที่จริงๆก็มีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าเรียกฟิตทันเกมนี้นะครับ
5: ครับ
4: แล้วก็กุสโซโวเวลาสเกตลงมาเป็น3เซนเตอร์ ยืนคู่กับกุสโวโกเมสนะครับแล้วก็อีก2คนอีกคนที่ได้ลงมาในเกมนี้ก็คือเดียโก้โกเมสนะครับที่หลุดออกไปนี่ก็มีโฮเซ่กานาเล่นะครับที่เป็นคนยิงจุดโทษสุดท้ายน็อกเยอรมันนะแล้วก็นาเมียนโบบานิยานะครับมิดฟิลด์แล้วก็อีกคนก็ที่หลุดออกไปคือหน้าเป้าอย่างกับเบนอาวาลอส
5: ครับหน้าเป้าใส่โหดนะฮะหน้าโหดมากฮะมีหนวดด้วย
4: เกมครึ่งแรกกำลังจะเริ่มนะครับฝรั่งเศสจะ

0: บุกจากขวาไปซ้ายนะครับเขียเริ่มเกมก่อนมาในชุดสีน้ำเงินล้วนชุดเก่งส่วนปาราไฟเนี่ย
1: ปาราควายสิสำเนียง
0: ลาอันบิโรคาน
1: ี่ครับฉายาเขาสีอะไรนะ
0: ขาวแดง
1: ขาวแดงอันบินี่ก
0: ็ขาวแหละ
1: แต่โลคาแดง
0: โลคาแดงเกมเริ่มครับฝรั่งเศสบาดือก็เตะออกบุมทงไปเลยยิดเลือกเกิน
1: อันนี้ไปยืมสูตรของลุยลิเก้มาใช้ใช่ไห
0: มไม่รู้เดชองสั่งว่าแต่ไอ้บาโกล่าเป็นคนเขี่ยเตะตุ้มออกบุมทงไปเลยครับกองเชียร์ปารากวัยเยอะเหมือนกันนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับอเมริกาใต้นี่เดินทางมานิดเดียวครับไม่ไกลคือหลังลูกนี้ไม่ตรงไม่ยองนะครับต้องวิ่งออกมาเล่นนอกเขตแล้วโดนไล่ทันทีครับปารากวัยบีบถึงมุมธงนะครับซาลิบาบางไว้มีเดโก้โกเมสติดหลังมาลุมเข้ามา3คนโอ้ซาลิบายังแก้ไปได้ครับคือจุดเด่นของปารากวัยนี่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของเกมรับอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องดูครับว่าเจอทีมที่เกมรุกมหาโหดอย่างฝรั่งเศสจะเป็นยังไงเปิดเข้ามาเอ็มบัปเป้แม่ไม่ได้ยิงครับเกี่ยวลูกนี้ไม่ติดโดนเตะทิ้งออกมาย
1: ิงก่อนเกมนี้มีคำเตือนเรื่องคลื่นความร้อนนะครับว่าอากาศนี่จะร้อนมากครับที่วิลาเดเฟียครับ39องศานะ
0: เขาบอกว่าอาจจะพุ่งถึง38 39นะ
1: แต่ว่าในสนามเนี่ยที่นักเตะลงไปเตะเนี่ยเขาบอกอุณหภูมิจริงๆจะอยู่ที่43องศานะว่าสะท้อนจากพื้นยากขึ้นมาด้วย
0: นะครับเกมนี้เนี่ยอากาศอาจจะเป็นปัจจัยก็ได้นะครับ
1: แต่ร้อนไม่เป็นไรนะครับพออย่างเดียวครับฝนอย่าตกครับ
0: ก็จำถ้าจำกันได้เกมนี้ฝรั่งเศสเจอกับอิรักที่เลื่อน2ชั่วโมงอ่ะพักครึ่งอ่ะก็เตะที่นี่แหละครับ
1: โอ้ใครภาคผมไม่อยากรู้เตะที่ไหนอยากรู้ว่าใครภาคคุณ
0: ว่าได้ใครภาคนี่ป่ะใช่ป่ะฝรั่งเศสกับอิรักป่ะ
1: ผมยิ้ม
0: คุณหรือเปล่าคุณทรงศักดิ์
1: จริงก็มีคำเตือนเหมือนกันนะเรื่องฟ้าฝนนะคู่กับอังกฤษกับเม็กซิโกนะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะเลื่อน
0: เลื่อนพอ
1: เลื่อนที่มาเตะเร็วขึ้นนะมันว่าจะเตะตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยแต่ทำไปทำมาก็ยืนยันนะเตะเวลาเดิม
0: ไม่เลื่อนแล้วนี
1: ่ไม่เลื่อนละ
0: เลื่อนแล้วเจ็ดโมง
1: เจ็ดโมงเหมือนเดิม
0: เจ็ดโมงเจ็ดโมงผ่านไม่ได้ด้วยการทั้งปวงนะอังกฤษกลับไปอัสเตกาครั้งแรกในรอบ40ปี
1: เอ๊ะใช่ไหมสนามนั้นไหม
0: ใช่ที่มาลาโดน่านั่นแหละหาดพระเจ้าแล้วแหละ
1: โอ้ยความหลังครั้งนั้นไปหาดใหญ่คราวนั้น
0: โอ้แฟนๆปารากวัยเด้มาเชียร์กันอุตลุดครับอากาศเด้คุ้นเคยดีร้อนๆแบบนี้แต่ว่าฝรั่งเศสลุยขึ้นมาอ้าวคุณเด้ครับทำลั่นไปแล้วแต่ว่าตัดได้ครับอุปาเมกาโน่ครับลุยขึ้นมาให้มาโอลิเซ่นี่เป็นการปรับหมากที่ได้ผลเลยครับของเดชองใน4เกมแรกคือการจับโอลิเซ่ไปยืนข้างในนะ
1: ใช
0: ่มีแอสซิสต์ไป5แอสซิสต์แล้วนะ
1: ก็ตอนนี้ตามหลังที่จีสูงสุดของเปเล่แค่ลูกเดียวนะสำหรับการแอสซิสต์นะครับของโอลิเซ่นะ
0: ครับ
1: มหัศจรรย์เหลือเกินนะ
0: ปกตินี่เล่นริมเส้นนี่ตัดในยิงอย่างเดียวครับนี่เข้าไปยืนตรงกลางนี่จ่ายได้ด้วยโอลิเซ่ครับได้บอลทางขวาโดนรุม2คนต้องวนกลับมามานูโกเน่ครับให้ไปโอลิเซ่เดินเข้ามากระชากหนีดื้อๆครับไปสุดเส้นหลังเปิดเข้ามาขึ้นไปมงไม่ได้นะครับลาบิโอบอลตกมาหน้ากรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้ชิงกันอยู่ปารากวัยโตได้ไม่ได้ครับอเมรอนโดนตัดมือใครวะ ยืนเข้ามาในกล้อง
1: นี่เข้ามาก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลย
0: เดินขลุ่มขลุ่ม
1: แท็กอย่างเดียวเลย
0: ตีขลุ่ม
1: เอ
0: าบอลตกใส่หลังซาลิบาออกข้างไปครับมาไล่ต่อต
1: ่อก็มาบอลโลกนี้ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับ
0: อย่ายืนเข้ามาใกล้ฮะหน้าบาน
1: วิลเลียมซาลิบานะครับแต่สุดท้ายก็เรียกความฟิตนะครับ
0: ครับ
1: กลับมาคุมแนวรับให้ฝรั่งเศสได้นะครับ
0: โกสโวอัลฟาโรนะครับกุนซือวัย63ปีชาวอาร์เจนตินาปีนี้นี่กุนซืออาร์เจนตายนี่
1: ขายดีนะ
0: ขายดีขายดีแต่ว่าตกรอบไปเกือบหมดละ
1: เสียดายแกมาซิโดเบียลซ่า
0: ผมชอบอิตาเนียไอกับกาเชเช่
1: คานิเกียเหรอหน้าเหมือนคานิเกียมากเลย
0: เท่เป็นบ้าเลยโอ้แล้วเห็นผมครึ่งหน้าเองติ๊กต็อกยืนหน้าภาคงี้ได้ไหมแม่เล่นได้โดนได้สวยจริงโดนพออได้คุณผู้ฟังพออก็ด่าผมนี่เป็นไงฟ้องคุณผู้ฟังเลยเอาคืนมาครับซาลิบาต้องดูว่าฝรั่งเศสนี่คือถ้าพูดกันตรงๆเป็นภาษา

0: วัยรุ่นเจนซีคุยกันนี่ก็บอก
1: ครับ
0: ตัวอีดิททั้งนั้นอะเกมลุกอะใช่ไหม
1: ตัวอีดิทเนี่ยไม่ต้องเจนซีก็ได้นะรุ่นเรานี่ก็ตัวอีดิทเลยถ้าเล่นถ้าพูดถึงเกมบอล
0: กดสูตรอะโกงสูตรอะพูดง่ายโอ้โหอย่างแต่ละคนยังโหด
1: ใช
0: ่เอ็มบัปเป้โอลิเซ่บาโกล่าเดมเบเล่ใช่ไหมสำรองยังมีลายันแชกีมีดูเออีก
1: ใช่ดูเอ๊ะแรกๆก็ตัวจริงแล้วฮะเจอฟอร์มบาโกล่าเข้าไปหลังๆก็สำรองแล
0: ้
1: ว
0: นี่ผมว่าแนวลุกนี่โหดกว่าชุดแชมป์โลกอีกนะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้ง2สมัยด้วยซ้ำนะถ้า2018มันจะมีกิสมันเดเบเล่เอ้ยไม่ใช่กิสมันเอ็มบัปเป้แล้วก็ชิลู
1: คือมันคนละแบบเนี่ยชุดนี้จะคล่องแล้วก็เร็วท
0: ั้
1: งแผงเลยอย่างไอ้ชุดปี2018ก็จะผสมผสานนะ
0: ฮะยิง
1: ชิลูก็เป็นนักเป้า
0: เออยิงแชมป์โลก98เนี่ยโอ้โห
1: โอ้โห98
0: กีวาสเป็นไง
1: กองหน้าเอาไว้ยืนให้ครบทีมนะเป็นเขาเรียกนะเป็นโคต้าเพื่อนรักซีดาน
0: เอวีซีดานมีออกรีนะสาดขึ้นหน้ามาครับปัดไฟ
1: ขอร้องติด
0: ฝรั่งเศสจะเก็บได้นะครับบอลอยู่ที่เจ้าของรางวัลบัลลงดอนี่เป็นไงเคลียร์ลอดขาไว้แล้วครับเอ็มบัปเป้ให้มาทางซ้ายลูกาดินมองข้างในแล้วครับดีนให้จะให้เอ็มบัปเป้หน้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหอาเมรอนครับตามมาเตะทิ้ง
1: ขยันจริงครับมีเกลอาเมรอนครับถอยลงมาช่วยเกมรับด้วย
0: อาเมรอนบอกนัดนี้ไม่ป้องปากครับเดี๋ยวป้องหูแทน
1: ต้องเอามือควายหลังไว้เวลาเข้าไปคุยกับผู้ต่อสู้จะได้มีเผื่อยกขึ้นมาน
0: ั่งดูคู่แรกอะแคนาดากับอะไรนะแคนาดากับอะไรนะ
1: แคนาดากับ
0: ดูในความจำ
1: ความ
0: จำโคสั้นเลย
1: กับโมร็อกโก
0: ที่มันอัดกันแล้วเกือบมีเรื่องกันอะผมว่าลุ้น
1: รู้ให้มีใช่ไหม
0: มันจะมีใครกระโดดป๊อกมันจะมีใครป๊อกปากคุยกันบ้างบอกว่า
1: ใครเปิดสปอตไลท์เนี่ย
0: พาทีขึ้น
1: ก
0: ลัวเราหน้ามืดลูกาดีนครับให้เข้าไปข้างในราบิโออาซาลิบาขออภัยผิดไปแล้วมั่วแล้วผมโกเน่มึงเอาพอได้แล้วพอได้แล้วโอ้โหจับปิดดีกว่า
1: ขอว่าจับปิด
0: ขอจับปิดโอ้ตายแล้วเก่งนะเนี่ยทำงานไม่สะดวกเลยโอ้แต่ว่าหน้ากรอบเขตโทษนี่มีฝรั่งเศสนอนอยู่คนนะครับ
1: มันดูโกเน่ครับนอนกริ้งอยู
0: ่พอกรรมการบอกไม่สนใจลุกก็ได้วะ
1: น่าจะฮีจุกครับบอกโดนสับคอนะฮะปกติสับคอข้างหลังนี่ไม่ว่าอะไรหายเมื่อยนะฮะนี่สับข้างหน้า
0: สับกระเดือกลูกาเดนครับไหลขึ้นหน้าไปทางซ้ายบาโกล่าล็อกมาก็เจอขวางทันที
1: อ้
0: าวแฉงโอ้เวลาเกตเอาไปเป็นกาเซเลสนะครับเตะแฉงเอาผ่านอีกแล้วอะไรวะพูดผิดหน่อยไม่ได้เลย
1: ห้ามไม่ได้เขามีเครื่องจับผิดอยู
0: ่โอ้โห
1: นี่สอง
0: ชูติ๊กเลยติ๊กเลยเขียนเรียกชื่อแล้วไปเตะผิดปั๊บติ๊กเลยกี่ครั้ง
1: ก็ห้าครั้งโดนไปเหลือง
0: เก่งไปหมดแล้วเนี่ยทำงานเนี่ยนี่กล้องนี่ล็อกขาไว้ป่ะฮะไม่ได้แพนไปฝั่งฝรั่งเศสเลยครับ
1: ก็เล่นอยู่ครั้งเดียวเล่นฟุตบอลครั้งเดียวเลยยาตาอยู่ฝั่งเดียวนะ
0: คู่นี้นี่เจอกันในบอลโลกมา2ครั้งนะครับ
1: ครับ
0: ครั้งแรกนี่รอบแบ่งกลุ่มปี1958
1: โอ้สูสีเลยวันนั้น
0: เออฝรั่งเศสยิงไป 7-3
1: อุ้ย
0: ชุดฟองแตงแฮตทริกนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็อีกครั้งนึงปี98รอบ1616ทีมถ้าจำกันได้นะลูลงบองมงยิงตุ๋งเข้าไปนะโกลเด้นโกลูกแรกในประวัติศาสตร์บอลโลกนะช่วงต่อเวลาวันนั้นผมนั่งดูไลฟ์สดอยู่ด้วยจำได้ชิลเวิร์ดนี่มือบวมไปแล้ว
1: แล้วปี1958ในชุดฟงแตงนี่ยิงไป13ลูกนะฟุตบอลโลก
0: เออทีเดียว
1: รอชมอยู่ครับว่าปีนี้จะมีใครทำลายสถิติได้ไหม
0: ยังไงเมสซี่ไง7ไปแล้ว
1: เออแมตช์เยอะขึ้นด้วย
0: เหลืออีกเท่าไหร่ล่ะเหลือรอบ16รอบ8รอบรองรอบชิง4เกม
1: ถ้าไม่รอบชิงก็ชิงที่3
0: เอออีก6ลูก
1: เออโอ้โหเหนื่อยนะก็ปกติยิงได้สัก6ลูกนี่ก็ได้จะสมโบกันแล้วนะ
0: แต่ถ้าทำตามเขาเรียกอะไรตามค่าเฉลี่ยนี่ก็ไม่แน่นะ
1: ก็ไม่แน่ใช่เพราะเมสซี่นี่เหมือนจะยิงประตูได้ตลอดเวลานะเล่นทุกนัด
0: เหมือนเอ็มบัปเป้นี่ก็เหมือนกันเนี่ย4เกมเนี่ยยิงไป3แล้วยิงเกมละ2ลูกด้วย
1: ครับ
0: ไอเกมที่ไม่ยิงกับนอร์เวย์นี่ก็มีแอสซิสต์2แอสซิสต์นะโหดจริงๆเปิดเข้ามาครับโดนมงสกัดไว้เอ้าเบียดลูกนี้ชนโอ้โหต่างคนต่างกระแทก
1: อาจารย์ต้องวีถ่ายเหรอฮะ
0: มีลาบิโอเลยครับเข้าไปกระแทกกันในกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหนี่เปิดมา 10นาทีที่ฝรั่งเศสบุกต่อเนื่องครับลูกาดินเปิดแฉลบลาบิโอมาโฉบตัดไปกลับมาที่ดินเอ็มบัปเป้อ้าวโหยหลอกใครแล้วน่ะหลอกตัวเองสิ
1: เป้จะควงจอยฮะจะชูอินาติโก้นะฮะปรากฏว่าหลอกตัวเองฮะบอลไม่เชื่องเท้าลูกแบบนี้นะผมบอกเลยต้องไปเรียนจากมาคาร์ลฟอร์ดนะเก่งแต่ลูกพวกนี
0: ้อ๋อควงจอยอ่ะเมื่อกี้นี
1: ้ควงจอยสะบัดนิดนึงอ่ะเดี๋ยวนี
0: ้คนไม่เล่นเกมนี่ไม่รู้นึกไม่ออก
1: โอ้เชื่อผมอะไรแฟนรายการเราเล่นเยอะ
0: ปารากวัยเดี๋ยวไม่ได้บุกเลยครับเอาเอ็นซิโซ่ครับนัดที่แล้วกับเยอรมันนี่โดนเปลี่ยนออกไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับมีอาการเจ็บแล้วโดนแย่งไว้แล้วครับไม่ฟาววันนี้อัลฟาโลนี่ใช้ False 9นะครับไม่มีหน้าเป้าอาชีพต้องดูว่าจะได้ผลขนาดไหน
1: ก็เน้นเกมรับแหละครับ
0: โอลิเซ่สับมาให้เข้ามาตรงกลางเดมเบเล่ตั้งป้อมมาโดนปิดซะก่อนครับไม่ยิงยูสกุนเด้เดมเบเล่สตาร์ทเหลืองอ่อยมาแต่ไกลเปิดเข้ามาครับลึกไปหน่อยโอ้โหลูกนี้ปาโกล่าไม่ทัน
1: มีมาปะกบไม่มีปะปะปะมีปาโกล่าโชว์มาที่เสาไกลนะ
0: ต่อไปแล้วเขย่าดันสายแล้วมันกิ๊กเลย
1: ที่อยู่ก็ลิ้นพันกันเลยทางด้านเดบิวต์นี่ตาแกไวก็เป็นเพื่อนขยับนี่เปิดได้เลย
0: ครับ
1: แต่ยังไม่แม่นนะ
0: ตาแกนี่โอ้โหสอดสายเป็นปลามังกรเลย
1: ดีใช่ไหม
0: ดีดี
1: โอ้ส่วนบนสแตนนี่ก็พัดขายดีนะตรงนี
0: ้ครับกองเชียร์ฝรั่งเศสนี่ก็ต้องใส่หมวกไอ้นี่นะหมวกเพนเตอร์หมวกที่เป็นจิตกร
1: ศิลปินแล้วพัดที่เป็นพัดแบบพัดกระดาษที่เขาพับๆกันว่างๆก็มาตีหัวเพื่อน
0: ตลกตีหัว
1: เสียงดัง
0: โอ้ยมาดูโกเน่ครับกวาดลูกนี้ไปเตะใส่กูบาสนะครับ
1: โอ้กูบาสมองหน้าเลยบอกจำไว้แล้วนะหนึ่งทีนะเอ้าโอริเซ่หัวเราะ
0: สมหน้ามันไม่ใช่บอก
1: โอ้โหได้พักหายใจให้คอหน่อยครับปารากวัยครับโดนกดอยู่นานเลยเนี่ย
0: 10นาทีเต็มๆอ่ะได้ฟรีคิกกลางสนามนะครับ
1: อัลฟาโลบอกลูกทีมบอกช้าๆช้าๆ
0: ไม่ต้องรีบยื้อไปยื้อไป
1: ยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนเดี๋ยวไปลุ้นจุดโทษ
0: เอาไปลุ้นต่อเวลา
1: ครับต้องลุ้นจากจังหวะนี้แหละครับปารากวัยลุ้นจากลูกตั้งเตะนะครับกองจับพอดีมีแกวอเมลอนนะครับจะเปิดเข้าไปเกาศีรษะหนึ่งทีครับแล้วก็ไม่เปิดด้วย
0: เปิดแล้วครับอเมลอนบอกจะเร่งทำไมเนี่ยมองออกมาเข้าเท้าฝรั่งเศสด้วยครับโอลิเซ่ลากขึ้นไปทางด้านขวาครับโอ้โหเจอแถมไปแล้ว
1: โอ้กรรมการบอกเล่นต่อ
0: ตาตาเชฟบอกลุกขึ้นมาไอทิศนะครับเพื่อนได้บอลอยู่เล่นต่อไปเลยลาบิโอให้มาทางซ้ายครับลูกาดินหยุดจักหยุดยักกลับไปไม่ได้ก็คืนไปตั้งใหม่ครับซาลิบาให้เข้าไปข้างในโกเน่วันนี้กลายเป็นเดมเบเล่ขยับมายืนข้างในนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยโอลิเซ่ไปยืนทางขวากุนเด้ครับออกไปที่โอลิเซ่ทางขวาเจอบัง2คนนะครับจะให้กุนเด้ครับที่เติมขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็โอลิเซ่ไปตัดฟาว
1: ล์แล้วไม่ยอมลุกเลยครับเล่นปารากวัยเล่นฉลาดมากนะครับตัวบังไว้เป็นกูบาสนะครับอาเซนเกอร์ครับก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับทีมชาติฝรั่งเศส
0: ข้างล่างนี่ใครว่าหน้าคุ้น
1: ๆหน้าเหมือนคาร์ลอสผอมหน้าเหมือนโรเบโต้คาร์ลอสตัวผอม
0: มีจะผอมเลยคาร์ลอสจะได้โอ้โหตันตึบเปิดยาวขึ้นมาครับออแลนโดกิลครับดาวอะไรกันอะไรนะฮีโร่ของปารากวัยจากเกมน็อกเยอรมัน
1: ครับ
0: เปิดขึ้นไปแล้วเตะทิ้งมาก่อนครับมาดูโกเน่บอลมาทางแบ็คขวากาเซเลสให้ไข่วะนะเฮ้ย
1: อันเมลอนอันเมลอนหันมาคอเลยเองให้ไข่เนี่ยจังหวะนี้โต
0: เตะขนาดเส้นออกหลังไปเลยครับแบ็คขวาจากดินาโมมอสโกนี่เป็นไงข้อมูลเป็นไง
1: อะไรครับชี้อะไรคร
0: ับอะไรอ่ะ
1: พูดสิครับพูดโอ้แฟนรายการโอ
0: ้ไม่ค่อยได้มาพากช่วงนี้ไงผมอยู่ในเช้า
1: ๆโอ้ชี้มา
0: สวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อย
1: เดี๋ยวผมก็อัดสคริปต์ก่อนนะฮะก็สวัสดีนะครับทักทายทุกท่านนะครับจาก 41สถานีทั่วประเทศนะ
0: ครับ
1: เป็นเครือข่ายวิทยุของเรานะฮะ
0: ของอสมทออกอากาศทั่วประเทศ
1: ถ้าท่านได้ยินเสียงนี้นะครับกรุณาเปิดอะไรนะเปิดเสียงให้มันดังๆขึ้นมาหน่อยชวนเพื่อนมาฟังด้วย
0: เอาไมค์จ่อออกลำโพงเสียงนำสายหมู่บ้านก็ได
1: ้ฮะได้คนมาฟังเยอะๆได้ไม่เหงา
0: บาโกล่าครับได้บอลหน้ากรอบเขตโทษล็อกเข้าซ้ายย้ำออกมาทางซ้ายใหม่หลายต่อดีนเปิดลูกนี้ลึกไปครับเข้ามือออเรนโดกิล
1: หรือว่าออเรนโดบลูม

0: หลับมา
1: เล่นสั้นมานี่ก็โดนบีบทันทีนะครับฝรั่งเศสนี่สกัดมาเข้ามืออันฟาโล
0: ชูมัวบอลอยู่ฮะรอให้ลูกทีมมาเอาฮะ
1: โอ้แดดเปรี้ยงอยู่บนอัลจันนี่สวัยไปหมดเลย
0: มองห่วงฮะดูภูมิสูงสุด39องศา
1: ใช้คำว่าสวัย
0: คือสวัยจริงๆโอ้โหโบกกันคือจับบนอัลจันนี่คือโบกพัดกันอุตลุดนะ
1: ก็แปลกดีเหมือนกันนะเมืองเดียวกันเนี่ยแต่ว่าห่างกันประมาณสักไม่ถึง2อาทิตย์ดีใช่ไหมสภาพอากาศต่างกันสิ้นเชิง
0: ไปที่มันเยื่อนไ
1: งขยันเยื่อนซะด้วย เปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเอาเก็บบอลได้มาแล้วจับห่างครับโอลิเซ่ไม่ได้ยิงโดนสกัดโดยอเดเลเต้ครับแล้วก็มงคืนไปเข้ามือออร์แลนโดกิล
0: เกมรับก็ยังไม่มีข้อผิดพลาดนะครับสำหรับปารากวัยครับของฝรั่งเศสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ขึ้นบอลทางขวาก็มีโอลิเซ่ประจำการอยู่
1: เกมที่แล้วปารากวัยใช้เซนเตอร์คู่นะครับเป็นไอ้กานาเล่นะครับยืนคู่กับกุสโวโกเมสเกมนี้พออันเดเลเต้หายนี่ใส่เซนเตอร์มา3คนเลยครับหลังเสร็จได้บอลบุกขึ้นมาแล้วครับมานูโกเน่ยอดลูกนี้เข้าไปในเขตโทษลึกไปครับโอ้โหลูกนี้เกี่ยวลงไม่ได้ครับเอ็มบัปเป
0: ้ก็เห็นเอ็มบัปเป้ขยับนะครับโกเน่ก็ยอดให้เลยครับแต่น้ำหนักแรงไปหน่อยครับโอ้โหพื้นที่ให้บอลตกมันน้อยนิดนึง
1: 5เกมหลังสุดนี่ยิง9ลูกในมาเป้ในบอลโลก
0: สบายสบาย
1: โหดแท้เหล่านี่เล่นบอลโลกมา2สมัยนี่ไม่เคยไม่เข้าชิงนะ
0: 2018ใช่ไหมกับ2022
1: เออ
0: ปีนี้ก็มี UL อีกแล้วดูแล้ว
1: แล้วรอบชิงนี่ยิงไปเท่าไหร่4ลูก
0: ฮะ
1: 2018ยิงไปลูกนึง
0: นี่รวมยิงไปเท่าไหร่แล้วนะไล่เมสซี่แค่ลูกเดียวใช่ไหม
1: 18
0: เออปีนี้ลุ้นรองท้าทั้งคำกันสนุกนะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้บัปเป้นี่6ลูกนะเมสซี่7นะครับ
1: คือถ้าเท่ากันเนี่ยบัปเป้ได้เปรียบด้วยเพราะก็มีแอสซิสต์ไปแล้วนะครับ2แอสซิสต์
0: ใช่2แอสซิสต์นะครับ
1: เมสซี่ยังไม่จ่ายเลยปีนี้
0: เป็นคนขี้เหนียวนะเมสซี่ปีน
1: ี้คนละอย่างกันโอ้โหหันควับเลย
0: เห็นไหมผมยกนิ้วให้เลย
1: เขาไม่ชอบผมแหละดูแล้วยิงไปตั้งหลายบุกเบนชมเลยเดี๋ยวติ๊กต็อกนี้ต้องติดหน้าตัวเองด้วยนะฮัลโหล
0: มีหลายหลายเครื่อง
1: หลายจอแล้วเกินงงไปหมดแล้ว18นาทีนะครับยังยันเอาไว้ได้ครับปารากวัย
0: เดี๋ยวช่องนี้ก็นั่งหน้าตึงเนื้อแล้วนี
1: ้ก็ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วนะ
0: น่าจะพอแล้วมั้ง
1: จะยูโรอีกไหม
0: ก็ไม่แน่นะ
1: คือเขาให้สัมภาษณ์เขาให้สัมภาษณ์ว่าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายนะ
0: เออแต่ไม่ได้บอกว่ายูโรครั้งสุดท้ายเนี่ย2028ก็แค่2ปีเองอะ
1: ซีดานบอกโอ้โหรอจนลากงอกแล้วเมื่อไหร่จะลงสักที
0: อ้าวเหลืองแรกมาแล้วนะครับ
1: บาโกล่าครับไปเตะใส่ผู้เล่นปากไกวร้องครับดินปัดปัดปัดปัดไปเลย
0: เตะโหดมันโกรธใครมานะครับที่โดนหัวลงไปก็เป็น
1: ใส่กาเซเรส
0: เออกาเซเรสนะครับนี่ครับวิ่งมาแล้วก็หัวดื้อฮะจังหวะเข้าบอลให้16คือจะเล่นบอลทั้งคู่เลยฮะแต่กาเซเดสแกเคลียร์บอลหลบไปก่อนก็ไปโดนข้อเท้าไป
1: อันนี้เขาเรียกว่าสะท้าน
0: เ
1: หมือนเตะบาโกล่าเตะเข้าไปแล้วมันโดนปลายเท้ากาเซเดสแล้วมันสะท้าน
0: แล้วดีกาเซเดสแกเป็นไงแกชัดเท้าหลบก็ผ่อนแรงไปได้เยอะนะ
1: ครับ
0: โอ้โหถ้าเป็นจังหวะแบบเท้าปักพื้นนี่โอ้โหแดงเลยมีโอ้โหบัปเป้เข้าไปขอคำอธิบายโอ้โหจานทีเดียวเอง
1: บาโกล่าโอ้โหอะไรมา
0: ดูอะไรกันเนี่ยนี่เดชองก็ใส่ทีสาครับแม่ไม่น่าเหลืองเดชองบอก
1: โอ้ ผมว่านั่ง นั่งอยู่ตรงมานั่งสำรองตรงนั้นน่ะได้ยินเสียงทั้งเปียเอ้ยเนี่ยเข้าไปเตือนเข้มๆเลยครับตันดาเชฟบอกว่า
0: เป็นกาเซเลสบอกว่าหลังให้เขาเตะนี้ครับ
1: บอกว่าเจ็บเจ็บอะไรลุกเร็วๆหน่อย
0: อย่าให้เขาเตะกี้เดี๋ยวเพื่อนโดนใบแดง
1: แต่ดีได้ว่าลุกรีบลุกนะไม่ให้ทีมแพทย์ลงไปนะไม่งั้นเหลือ10คน1นาทีนะแต่ถ้าออกมาประถมพยาบาล
0: แต่ถ้าทีมที่เจ็บแล้วลุกเร็วที่สุดนี่ก็ต้องยกให้กูลุกไว
1: หน้ามืดด้วยลุกเร็วลุกไวหน้ามืดอีกเป็นไงเครื่องเช็คมุกเราไม่ทำงาน
0: หลับแล้ว
1: อะไรอุลุกไกวฮ่าฮ่าเมื่อกี้ไม่ทำงานเลยเครื่องเช็คมุก
0: ปารากวัยได้ฟรีคิกก็เอาไปเปิดทิ้งออกข้างอย่างนั้นนะนี่โกโกเมส
1: 20นาทีผ่านนะครับยังไม่มีประตู

0: เอาจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสยิงด้วยนะ
1: ใช่จริงๆฝรั่งเศสของบอลเยอะก็จริงนะแต่โอกาสยิงแทบไม่มีเหมือนกันผมดูสเต็ปกัน
2: สตาร
1: ์อะไรเด็กที่ไหนวายๆกองเชียร
0: ์กล้องก็ไปถ่ายใกล้ๆก็ติดไมค์ไปด้วยครับแหมดีไม่มีใครพูดคำหยาบออกมาเมื่อวานก่อนในกองเชียร์คอยเชียร์เห็นไหม
1: เห็นโอ้โหเต็มๆไอ้จังหวะที่โดนจุดโทษใช่ไหม
0: เออ
1: โอ้โห
0: ที่
1: น้องผู้หญิงนี่เต็มจอเลย
0: จังหวะโดนจุดโทษดิจังหวะที่ยิงแล้วไม่ได้ไม่ได้สิเสมอแล้ว
1: โดนลิฟคืน
0: โดนลิฟคืนอ่ะโอ้โหหิวแกงฟักกันแล้ว
1: จ่ายภาษาอังกฤษ
0: เออ
1: โอ้โหแล้วสถิติยิงประตูนี้ยังศูนย์ครั้งทั้งสองทีมนะ
0: ยังไม่มีโอกาสเลย
1: แต่ฝรั่งเศสนี่ครองบอล 13% นะ
0: ซาลิบาโดนเอนซิโซแย่งไปครับเข้าไปตรงกลางเกี่ยวไม่ติดไม่ไหวครับลูกนี้โอ้โหข้างหน้ามีคนน้อยเหลือเกินครับ
1: ก็เรียกง่ายๆว่าทิ้งเอนซิโซไว้คนเดียวข้างหน้าปารากวัย
0: ฝรั่งเศสมาครับทางขวาครับเอ็มบัปเป้ให้บายเดเบเล่เข้ามาในครับโกเน่ง้างเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหบอลมันบานครับหลุดเสาออกไป
1: โอกาสยิงครั้งแรกของเกมนี้ครับเกิดขึ้นในนาทีที่22ครับมานูโกเน
0: ่ตาหน้าตาแกดุดุ
1: ไม่รู้ที่บ้านให้กินน้ำตาลเยอะมั้ย
0: จะบ้าละ
1: ดุเหลือเกิน
0: คนไม่ใช่ตัวนาคอ้าวฉลับนะครับได้เตะมุมเดเบเล่ครับยกมือยอมแพ้2ข้างขึ้นมาครับแล้วก็เปิดไปเสาแรกเสา2ยังเป็นฝรั่งเศสเก็บได้ครับลูกาดินไอ้มาเดเบเล่เบิร์นเข้าในโด่งเชียนี่โชว์ลีลาโชว์สกิลพักอกเสียงดังแบะ
1: จูกอ่ะจริงๆอ่ะแต่ต้องเก็บอาการไง
0: ไม่เจ็บไม่เจ็บโกเน่ครับกระชากเข้าไปแล้วก็ออกไปทางขวาลาบิโอนะครับขยับออกไปยืนริมเส้นแล้วเปิดมาเสา2อื้อหือเสยทิ้งออกมาได้นะครับเวลาเกสก็เตะทิ้งไปเลยเรียกว่าเอากองหลังสไตล์ตัวใหญ่สกัดเด็ดขาดมาช่วยกันหมดนะครับวันนี้ปารากวัย
1: นะครับได้แต่คอร์เนอร์อีกทีนึงครับฝรั่งเศสเป็นอุสมานเดเบเล่ครับเปิดขึ้นมาจากฝั่งซ้ายนะครับ
0: เวลาสเกตเมื่อสักครู่นี่เป็นคนเดียวใน11ตัวจริงปารากวัยที่เล่นในประเทศนะครับเล่นอยู่กับเซโรปอเตนโยนะครับทีมในลีกปารากวัย
1: ส่วนข้อมูลดีกำนันชอบ
0: หันมายกนิ้วระแวงไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ถามเสื้อสีอะไรเอาช่วงดีไฮเดฟิเนชันเบรกนะฮะ
1: ไฮเดฟิเนชัน
0: โอ้เบรก 4K ไปเลย
1: ปกติเล่นแค่โดเย่นไฮเดฟิเนชันนี่งงเหมือนกัน
0: เบื่อแล้วไอโดเย่นเบรกร้อนครับมันร้อนอ้าวช่วงนี้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับกับกิจกรรมของอสมทนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านล้านและจ้าเป็นดอกดินกันยามันบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: ครับ
0: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นเองเรียกว่าซื้อสิทธิ์ในการโหวตลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net cheer.mcot.net
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เข้าไปก็เลือกซื้อแพ็กเกจmcot super fan ที่คุณชอบในการโหวตนะครับแล้วก็เอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนเนี่ยแพ็กเกจถูกสุดใน20บาทได้10 สิทธิ์
1: เฮ้ย10ได้เยอะอยู่นะ
0: แล้วก็เอาไปโหวตกันได้เลยโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์
1: รถตู้กับข้าวนะฮะ
0: เฮ้ยตู้ไฟฟ้าพอ มีรถพุ่มพวงรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอร์ดิซอน MPV EV ซุปเปอร์แวนนะฮะ1รางวัล1.6 ล้านตีกลม
1: ๆอุ้ยไม่ธรรมดาร
0: างวัลที่2นี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศนะครับ24รางวัล
1: ฮะ
0: แล้วก็โกกิฟต์วอลเชอร์5รางวัลนะครับรวมเนี่ยมูลค่า2.6 ล้าน
1: โอ้โหจุก
0: ๆจุกๆไปติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนนัดชิง
1: ครับผม
0: นัดชิงนี่เตะ 14:00
1: อ่า
0: ก็กับกิจกรรมนี้ครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดจริงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้า
1: เออก็ดีนะไม่ต้องไปซื้อไปสัญญาบัตร
0: เออสิทธิ์โหวตเลยรูปแบบมันเปลี่ยนไปก่อนมันนั่งตัดชิ้นส่วนหนังสือพิมพ
1: ์โอ้เมื่อยมากเลย
0: มือดำปีเลยหมึกพิมพ์ติดมือแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax
1: ครับผม
0: วันก่อนพี่สมชายอ่าน
1: ยังไงฮะ
0: ขอบคุณ AIS
1: เรียบร้อยฮะ
0: คนละเจ้าเลยเบรกเกือบไม่ทัน
1: เวลาพันธมิตรกัน
0: เห็นมีตัว A กับตัว S ไง
1: เออว่ะจริงด้วยเหลือขาดไปตัวเดียวเอง
0: โอ้หยุดพี่หยุด
1: หยุดนะหยุด
0: พี่สมชายไอคอกไอโครกโครกพออสงศักดิ์นี่ก็โหดโหดใช้งานแกเลยไอโครกโครกเลย
1: แกได้แข็งแรงแกก็ทำงานเยอะ
0: ๆแต่บอกเฮ้ยแกก็ฮึดนะเอ้ยพี่ได้ไม่มีปัญหาอ่ะกลับมาเล่นกันต่อครับเกมผ่านไป25นาทีออเรนโดกิลนะครับนายทวารจากซานโลเรนโซในลีกอาร์เจนตินานะ
1: ไปดูที่แกสูงเท่าไหร่ตัวแกโย่งดีแล้วกัน
0: นายทวารผู้งัดเอาทรัพย์สินตัวเองมาขายหมดลูกป่วยนะตอนนี้ต้องรักษาลูก
1: ดีนะไม่ตลกไปก่อนโอ้สูง198เลยฮะ
0: ครับครับ
1: ออเรนโดกิลโอ้โหประตูบ้านบางคนนี้เข้าไม่ได้นะนะปกติสูง2เมตรไหมประตูวงกบประตูเน
0: ี่
1: ย
0: เออต้องกลมอ่ะ
1: เออกระเย็นนี่หัวโขกนะ
0: กาเซเลสจะทุ่มนะครับทางขวาของปารากวัยทุ่มยาวขึ้นไปหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหโดนบั๊มไปทีเดียว
1: แล้ว
0: อุปเมกาโน่จะบังให้เบนยองครับกักกันนิดหน่อยแต่ว่ายังคว้าได้โอ้ช่วงเวลาบอลรีคอฟเวอรี่นี่คืออะไรวะแย่งบอลกลับมาครอง
1: ความเร็วในการแย่งบอลกลับมาครอง
0: ฝรั่งเศส21วิเองนะครับได้บอลกลับมาครองแล้วเอาโดนมือนั่นน่ะมานูโกเน่แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับปารากวัยได้บอลต่อไปเอากระชากขึ้นไปครับลุยสวยขึ้นไปครับโอ้โหลูกนี้ล็อกอเมรอนมองข้างในเปิดเข้าไปปะโถไม่มีใครเลยไม่ตรงใครเลย
1: มันมีเป้าเดียวไงทิสโซ่ข้างใน
0: อ่ะปารากวัยได้บุกบ้างครับดันขึ้นมายิงเลยครับโอ้โหเดเลเต้เอาแล้วยิงสวนอีกทีออกไปไหนแล้วครับนั่นน่ะลูกยิงของดิโก้โกเมสนะครับ
1: ก็ต้องอาศัยจังหวะแบบนี้แหละครับปารากวัยครับเจอช่องมีจังหวะก็ต้องลองยิงไกลดูครับโอ้โหแต่ไม่ใกล้เคียงนะสองรอบนี้เดเลเต้จังหวะแรกแล้วก็โอ้โกเมสวอลเล่ย์ไปไหนก็ไม่รู้ฮะ
0: ปิ่นนักแข่งออกไปอ้าวชนไม่อยู่ครับบาโกล่าดินไปครับถึงสุดเส้นบาโกล่าโอ้มองแต่งบอลจังหวะแรกมันแรงไปหน่อยแหมต่อสนามไปอีกสัก5เมตรน่าจะทัน
1: เชื่อมั่นในความเร็วนะครับใช้ศีรษะดันไปสไตล์แมวน้ำนะแล้วก็วิ่งไปเล่นต่อ
0: สไตล์สินพงเหรอ
1: สไตล์สินพงสินพง
0: สินพงนะสินพงเลย
1: สินพงคนนอนเร็วครับช่วงนี
0: ้ช่วงนี้แกนอนเป็นคนนอนกลางคืนตื่นเช้าไปเฉยเลยคิวสนุกที่บีจีนี่กลางคืนหมดเลย
1: ก็ช่วงนี้นอนกลางคืนนะ
0: บอกไม่ไหว
1: ปรับตัวตามฤดูกาล
0: ยังไม่มีประตูนะครับซึ่งก็ผิดคาดหลายคนเหมือนกัน
1: อืมโอ้เป็นไรเพิ่งนี้เอง
0: เหรอ
1: เนี่ยแหละฟุตบอลตัวนี้มันทันกันแล้ว
0: มีแต่คนมองว่าฝรั่งเศสมันจะลุยแหลกยิงขาดแต่ว่าเข้ามาในเขตโทษโอลิเซ่ต้องหมุนกลับเดเบเล่เปิดเรียกชัดแลบลูกนี้เอาผ่านหน้าประตูครับมาเดว่าเสาสองไม่มีใครชาร์จบอลเลยมาถึงกาเซเลสเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก่อนเลยครับเหมือนเตะบอลอากำแพงแล้วตอนนี้ลาบิโอให้ไปบาโกล่าหมุนเข้าหน้ากรอบไปโทษโดนเบียดมีมาซ้อนครับช่วยกันแย่งปั๊มกันโอ้โห
1: ดีขาไม่หักจังหวะบวกนะฮะ
0: ตัวบูสินเนี่ยย้อนกลับไปให้จังหวะที่บาโกล่าไปฟาวใส่อเมรอนนะครับ
1: จังหวะกูบาได้บวกไข่เมื่อสักครู่เนี่ยไม่กลัวหักจริงนะแต่อเมรอนนี่โดนโอ้บาโกล่าต้องระวังนะฮะมีเหลืองไปแล้วนะ
0: ครับ
1: หูดอกนี่นี่ไปหวดน้องมิเกลอเมรอนเข้าไปครับ
0: คือถ้าฝรั่งเศสเกมเหนือกว่าเยอะๆเดี๋ยวเหลือ10คนนี่มันยุ่งได้นะ
1: ใช่
0: มันแล้วบอลน็อกเอาท์นี่มันเป็นไปได้นะครับ
1: และอากาศแบบนี้นะครับเรียวแรงนี่มันก็หมดเร็วนะมันร้อนแบบนี้นักบอลยุโรปมาเจอนะปารากวัยเขาจะชินไหม39องศา40องศาในสนาม
0: ไม่มีใครชิน
1: แ
0: ล้ว
1: ไม่น่าชิน
0: คนไทยยังไม่ชินเลยฮะเปิดยาวขึ้นมาครับขึ้นไปมองขึ้นไปมองครับลูกนี้เดี๋ยวสะดุ้ง
1: ชอบไงชอบอ่ะถ้าว่าจะชอบมุกเนี้ย
0: อะไรเนี่ยเอ๊ตำรวจตำรวจตรวจมุกหรือไง
1: ตำรวจตรวจมุก
0: โอ้โหพี่โครส
1: กูมันก็เลยเล่นี่แหมถ้าใครรับชมอยู่ชอบแว่นกันมาก
0: ใส่แว่นเป็นพ่อใหญ่จิ๋วเลยฮะโอ้โหกรอบแว่นนี่หนาตึบเลย
1: ไปสัมภาษณ์นี่ก็อ๋อ

0: ก็ไม่มีอะไรมากมายอ่ะลูกพ่อมาดูบอลมีอะไรมากมาย
1: เอออย่าสัมภาษณ์เยอะพ่อเหนื่อย
0: เมื่อก่อนมีตลกอยู่คนใช่ไหมครับเป็นพ่อใหญ่จิ๋วไม่มีอะไรมากมายแล้วพอถอดแว่นก็ร้องเพลงโจ๊กใส่ใครหรือเปล่าครับโอ้โหเอ็มบัปเป้ครับบอกโจ๊กเติร์กอะไรมองไม่โดนถ้าอย่างนั้น
1: โอกาสแรกของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้นะครับได้ขึ้นมงระยะไม่ถึง10หลานะครับก็คนเปิดก็คู่หูเขานั่นแหละครับเดมเบเล่มงไม่ถนัดเท่าไหร่โอ้ไม่โดนด้วย
0: โดนกระแทกมานิดนึงครับตัวมันเลยบอลไปหน่อยนึงอันนี้ตรงคางก็ตุ่มก็หาย
1: ที่เป็นสิวเหรอโอ้โหกระทั่งไปจับนะโอ้แล้วก็มาวิเคราะห์กันด้วยนะว่าเฮ้ยเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แค่คนไทยนะฝรั่งด้วย
0: มันแบบร้อนกับผดขึ้นนะ
1: ผดสิวนี่แหละ
0: ฝรั่งมีผดไหมวะ
1: จึงเวลานอนชอบเอาคางไปไถไงบางทีแบบหลับไม่รู้ตัวไปไถไอ้ผมเช็ดเท้าไงสิวขึ้น
0: เมาแล้วเหมือนกันน่ะดูแล้วเด็กๆนี่เป็นเต็มหน้าผากเลยผมว่าผด
1: อันนั้นสิววัยรุ่น
0: ร้อนร้อนเกมครึ่งชั่วโมงผ่านนี่ยังหาจังหวะจ่าๆกันไม่ได้เลยนะครับตื่นพอสมควร
1: แฟนบอลปารากวัยก็ต้องลุ้นอาการเอซิโซ่เลยนะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับโดนเตะทีนี้กว่าจะลุกขึ้นได้แต่ละครั้งให้ช้าเลยกัน
0: คือปารากวัยเนี่ยเวลามาทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะประมาณเนี้ยนะคือรับแน่นๆแล้วโตแล้วก็จะมีนักเตะเจ็บทีมไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่เงี้ยแต่ว่าถ้าแบบหลุดเข้ารอบลึกๆไปได้เนี่ยเขาเหนียวไงบอลเหนียวธรรมชาติใครก็ชนะยากเมื่อแล้ว
1: เหมือนเคปเวิร์ดไงตกรอบไปโดยไม่แพ้ใครเลยใน90นาที
0: แต่วันนี้นัดแรกโดนอเมริกาไป4ลูก
1: ก็คิดว่าไม่น่ารอดนะ
0: อ้าวลาบิโอครับโอ้โหยิงขึ้นอัศจรรย์ไปเลยไม่มีใครขวางเลยนะครับลูกนี้ระยะประมาณสักเกือบ30หลา
1: ปล่อยไม่ได้นะครับลาบิโอนี่เป็นคนที่ยิงไกลดีนะครับเท้าซ้ายนี่ก็เรียกว่าได้งางนี่ก็หวังผลได้ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานไป
0: แม่มาดูมั้ยเนี่ย
1: บอลน่าจะบอกว่าคุณแม่พักร้อนก่อน
0: เอเย่น
1: ยิงแล้วก็ยิ้มเขินๆนะฮะ
0: อ้าวเอ็นซิโซครับโดนเตะล่วงไปได้ฟาวครับแม่ซาลิบา
1: ก็ของฝรั่งเศสสลับกันเข้าทำฮะซาลิบาเตะทีอุปาเมกาโนเตะทีแล้วแต่ใครจะอยู่ใกล
0: ้และเอ็นซิโซในตัวเปียกเดียวนะครับโดนเตะล่วงไปทีลุกขึ้นจะมาเล่นต่อโดนเหนี่ยวไหลไปอีกครับแกเนี่ยโอ้ทำไมทำอย่างกับผมอย่าง
1: น
0: ี
1: ้บอกเลยว่าน่วม
0: ทุบพื้นใหญ่เลยอ่ะ
1: ขัดพักก็เจ็บจังหวะทุบพื้นนั่นแหละ
0: เอาครับฟรีคิกปารากวัยครับเอามิรอนอยู่ที่บอลกับดิโก้โกเมสบอลรูปเกมเป็นรองนี่มีเซตพีซนี่ได้ลุ้นนะครับฝรั่งเศสต้องระวังครับเมยองสั่งแล้วออกมาขวาสบาย
1: โอ้โหเพิ่งเห็นหน้าเมยอง
0: นะ
1: เอาอย่าเด้ไม่เอาเด้อย่าง
0: น
1: ี
0: ้อันนี้เจตนาเชื่อผมไหม
1: ใช
0: ่คือจังหวะเมยองรับบอลได้จะลุกเนี่ยมีตัววิ่งมาทับนะครับเป็นกุสโวโกเมส
1: นะครับก็เมยองไม่ออกบอลเร็วนะครับเมยองก็ฉุนนิดนึงนะฮะไม่ค่อยได้ออกกล้องจะได้มีเวลาออกกล้องเยอะ
0: ไม่มีแอร์ไทม์นี่เมยองนี่เพิ่งอายุครบ31ไปเมื่อวานนะครับเอ็มบัปเป้แต่หนีโดนดึงโอ้โห
1: นี่ชุดนี้แล้วโอ้ยอากาศมันร้อน
0: ปิดปากด่าเลยปิดปากด่า
1: อันนั้นไงนั่นไงพี่ยกมือขึ้นมาเพื่อนดึง
0: เดมเบเล่มาพักเอาละครับมีเรื่องแล้วครับแยกครับใจเย็นครับโอ้โห
1: คู่กรณีที่เขาแยกย้ายกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนๆแล้ว
0: ตอนนี้เดมเบเล่ครับ
1: นู่นเอ็มบัปเป้เดินหนีไปที่ไหน
0: เอ็มบัปเป้บอกแล้วแต่มันแล้ววะคนที่เดือดแทนนี่เป็นเดมเบเล่นะครับ
1: ส่วนพุทธศิลป์ทันตเชฟนี่ก็ออกมาเก็บข้อมูลฮะถอยออกมาดูอยู่วงนอกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสเปรย์ที่พกมาเดี๋ยวไปฉีดที่ผู้เล่นนะฮะคนที่หมายตาไว
0: ้จะบ้าเลยโอ้เดเบเล่นี่ธรรมดาตาแกก็ทะลึงอยู่แล้วนะครับโกรธนี่ยิ่งตาทะลึงก็ไปใหญ่มีคูบาสนะครับที่ดึงเอ็มบัปเป้แบบแล้วเอ็มบัปเป้ไม่พอใจครับลุกขึ้นมา
1: เอาจริ
0: งๆไปผักกันมา
1: จริงๆเป้ไม่ได้อะไรนะคูบาสไปผักเป้ก่อนด้วยนะ
0: ก็คือจังหวะหมุนขึ้นมาแล้วมันยืนประจันหน้ากันพอดีคูบาสก็เอามือแตะ
1: เ
0: อ็มบัปเป้ก็นึกว่าผักเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ก็ผักคืนลิ้นบานกันไปหมดแล้วม่วง
1: ตอนนี้ก็ยิ้มกันนะฮะยิ้มแต่กัดฟันพูดนะฮะ
0: อย่าปิดปากแล้วกัน
1: โอ้ยฟรีคิกได้ลุ้นเลยครับระยะนี้ฝรั่งเศส
0: ถ้าจะยิงเนี่ยอาจจะไกลไปนิดนะครับแต่ว่ามุมนี้เนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นได้บริเวณเยื้องๆกับเพโต

0: ทางซ้ายครับเปิดเข้าไปลูกนี้เอาสกัดไม่ค่อยดีแต่ว่าช่วยกันมงทิ้งออกมาครับกูบาส
1: คนเปิดเข้าไปนี่เป็นโอริเซ่นะช่วงนี้นี่ทำอะไรก็ได้รู้ทั้งหมดครับบอลจากเท้าโอริเซ
0: ่พีคจริงๆนะช่วงนี้นะไม่ยิงนี่ที่มา5แอสซิสต์นะครับบอลโลกครั้งนี้เปิดเข้าไปเสาไกลมงตั้งมาแถว2คุณเด้ยิงซ้ายเข้าซองโรโดเกล
1: ก็เข้ากรอบครั้งแรกของเกมนี้ครับโอ้รอยกันมานาทีที่36เลยจากฝีเท้าของชูกุนเด้ครับโอ้โหยิงไปนี้บอลไปเชียวกกูผู้เล่นปารากวัยฮะ
0: ดูครับโดนอะไรเข้าไปโดนอะไรอ่ะโดนอะไร
1: ชนกันเองไง
0: ไหนอ่ะ
1: ไม่เห็นมีอะไรเลยเจ็บตรงไหนวะเนี่ย
0: เ
1: ออโตนั่นไงทิ้งตัวไปแล้วฮะไม่รู้โดนอะไรฮะ
0: อ๋อโดนนาทีแรกเปล่า
1: โอ้ก็แกกระเพก
0: อันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้คนละจังหวะก็ไม่มีอะไรครับแกเจ็บอะไรไม่ทราบฮะ
1: แต่ลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับเตะปรากวัย37นาทีผ่านครับยัง 0-0 ครับแม
0: ่ยีกุนเด้นี่ยิงเสร็จนี่ตาหยีเลยนะ
1: แดดสอก
0: เมื่อไหร่จะครึ่งหลังวะจะได้ย้ายมาอยู่ฝั่งลม
1: ๆแดดแยงตา
0: ปรากวัยลุยขึ้นมาบ้างครับโดนขวางเดี๋ยวโกโกเมสจะให้ลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับไม่ฟาวจะให้กาลาซาเดมเบเล่ครับฝรั่งเศสโตขึ้นมาทางขวาจี้เข้าหาไหลมาข้างในกรอบเขตโทษโอ้โหโดนกุสโวโกเมสครับไปทิ้งตูมเดียวเลยครึ่งสนามมาเลย
1: ก็จ่อลำบากครับฝรั่งเศสในเขตโทษนี่ปารากวัยมีกองหลังอยู่5คนนะครับ
0: เข้าไปตรงกลางครับมานูโกเน่โอ้โหโอริเซ่ช้าครับรอบอลโดนจิ้มทันทีกาลาซาจ้องอยู่แล้วเอ็นซิโซจับบอลลอยขึ้นมาก็โดนเหมือนกัน
1: โอ้ยโดนอุปาครับยันใส่ครับร่วงไปแล้วเอ็นซิโซ
0: บูสินบอกว่าเข้าที่บอลอ้าวแล้วตรงกลางนี่ชิงจังหวะกันสนุกนะครับตอนนี้ให้มาอามิรอนกระชากอย่างเดียวครับได้บอลนี่วิ่งก้มหน้าก้มตาวิ่งงุดจ่ายขึ้นหน้าไปเกี่ยวหนีไปดิโกโกเมสมุมทงครับมุมทงอ่ะโถจับบอลสุดท้ายลั่นได้ยังงั้นครับแม่
1: คือปารากวัยก็ไม่มีใครเติมขึ้นมาช่วยเลยนะเกมรุกที่ทิ้งไว้ 2-3 คนเนี่ย
0: ฮะตอนนี้ฝรั่งเศสนี่ชวนทะเลาะครับเล่งจังหวะทุกเล่งทุกจังหวะครับเดมเบเล่ยิงฉลับลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบแต่ว่ามีเอ็มบัปเป้นะร่วงไปแล้วนะครับหน้ากรอบเขตโทษ
1: โดนกราซ่าสอยไปครับจังหวะขึ้นเกมนะครับโอ้โหกุมเบลเลยหน้าอกนะครับเดมเบเล่เนี่ยครับจะตัด
0: เ
1: หมือนแบบสะบัดศอกใส่ครับกราซ่า
0: ดูครับ
1: โอ้ตีไหล่ตีแบบ
0: แต่ว่าไม่โดนแบบไอ้นี่อ่ะผมว่าตีแขนน่ะ
1: ตีแขนแบบนี่ตีเปล่า
0: คือเอ็มบัปเป้จะวิ่งแซงเอามือตวัดตีเงี้ยโดนแขนน่ะ
1: ใครเคยดูบาสเลยตีฟาว
0: เออ
1: ตีฟาว
0: แต่เอ็มบัปเป้นี่นอนกุมคอนะฮะงงเหมือนกัน
1: มันเจ็บไงจังหวะวิ่งสวนมาแล้วมีคนตีแปะเข้าไปเนี่ย
0: เออ
1: กาลาซ่านี่ลอยนวลนะลอยนวล
0: มือไวเหลือเกินนะไปเที่ยวเราตอนคืนด้วยกันนี่ไม่ไหวนะฮะอย่างงี
1: ้ต้องเรียกว่ากาลาซ่าเหลือม
0: น้องชายแชมป์ปลาหมึก
1: เอออ
0: าจารย์แชมป์ก็มาด่าผมอีก
1: ฮะ
0: ว่านำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่โลกออนไลน
1: ์ครับ
0: เอาเตะมุมของฝรั่งเศสนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ในผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเปิดเข้าไปลูกนี้สาวสองอ้าวโอ้แม่บอลมันมาตกใส่ศีรษะพอดีครับโดนชนอยู่ด้วยนะครับเอ็มบัปเป
1: ้
0: บอลหลุดออกหลังไปเป็นตั้งเตะจากประตู
1: และงอนด้วยไม่ยอมจับมือผู้เล่นปารากวัยด้วยครับเป้เนี่ยโอ้โหโดนดึงอยู่ครับ
0: ประกบอยู่กับกาเซเรสนะครับ
1: โอ้กาเซเรสล็อกคอไว้นิดหนึ่งแต่เล่นฉลาดครับแหมปัดเฉยๆดึงแล้วก็ปล่อยไม่ค้างไง
0: คือไม่ได้เอามือคว้าอย่างงี้ไงยื่นไปขวางไว้อย่างงี้
1: เสื้อผมยืดหมดแล้วฮะไม่ต้องดึงสาธิตก็ได้ฮะ
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังทางไลฟ์ก็ไม่เห็น
1: โอ
0: ้
1: ยังบ่นไม่เลิกเลยฮะเนี่ยฮะแต่อย่าปิดปากฮะด่าเปิดปากด่าไปเลย
0: มันแม่นจักยัวมงตั้งไปครับปาแล้วก็เอากักกันลูกนี้โอ้โหต้องงัดทิ้งไว้ก่อนครับอุปเมกาโน่ลูกนี้เมนยองออกมาแล้วก็มีอุปเมกาโน่ยืนตรงนั้นวิซาลิบาด้วยครับกักกันหมดเลย
1: อุปเมกาโน่กับเมนยองนี่2ทีนะทำท่าจะไม่เข้าใจกันเนี่ยจังหวะกักไม่กล้าออกนะใครต้องลุ้นจากนี่แหละครับเอ็นซิโซ่นี่ครับความหวังของหมู่บ้านครับปารากวัย
0: เล่นไปเล่นมานี่40นาทีนี่
1: ครับ
0: ก็ไม่โอกาสแบบได้น้ำได้เนื้อก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสเหนียวจริงๆครับเกมรับปารากวัย
1: จะยืนกันแน่นมากครับแนวรับของปารากวัยครับ
0: ตอนนี้เนี่ยใครที่เชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยนั่งบิดจนไส้เป็นเกลียวแล้วครับตอนนี้หลายใบกุนเด้เปิดติดบล็อกออกหลังนี่ครับเป็นเตะมุม
1: ช่วงนี้ก็เตะมุมเรื่อยๆก็ฝรั่งเศสก็ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนะครับ
0: โอ้ติดออกมาเดเรเต้ออกไปเลยครับ
1: ก็ออดิเซ่ไปขอเตะเองฝั่งนี
0: ้ต้องเปิดแล้วก็อะไรนะเรียกอะไรนะอินสวิงเข้ามาครับ
1: ให้บอลมันโค้งเข้าหาประตูเลย
0: โอริเซ่ครับเปิดเข้ามากลางประตูโอริโดกิลโชคออกมาแหมมีปล่อยหลอกคุณเด้หน้าก็ไปโทษเปิดติดบล็อกอีกโกเน่ไอมาลูกัดดีนทางซ้ายครับเปิดโค้งลึกเข้าสองโอริโดกิล
1: รับสบายครับเกลสวนเร็วแล้วปารากวัย
0: เก็บบอลได้ไหมครับข้างหน้าเก็บไม่ได้ก็เหนื่อยนะครับอ้าวตวัดไปได้แล้วครับสวยแล้วครับจังหวะนี้อ้าวข้างหน้าไอซิโซ่ร่วงไป
1: หมดจ่ายไม่ได้
0: แต่ว่าเปิดขึ้นไปโอ้มีตัวเดียโกโกเมสวิ่งเสียบขึ้นไปนะครับแต่ว่าเก็บบอลไม่อยู่ครับแรงเหลือเกิน
1: คาราซาได้บอลเงยหน้ามองเพื่อนนะเอซิโซ่ปรากฏว่าคลองอยู่พื้นแล้วประตู
0: แมตช์โมเมนตัมนะครับ
1: เออ
0: มีสีแดงขึ้นมากระจึงกระจึงเป็นเขาไอเขากวางกุดๆอ่ะหน่อยนึงฮะ
1: ตรงนั้นก็โมเมนตัมก็เทมาทางฝรั่งเศสซะเยอะแหละครับ
0: สีน้ำเงินอย่างเดียวเก่งว่ะ
1: เก่งทำไม
0: มานั่งตรวจบุ๊กเอ๊ะอะไรเนี่ย
1: ไปสนใจเขาสิ
0: เหรอตำรวจตรวจบุ๊กโอริเซ่ครับโดกเข้าในไม่ผ่านโดนลุมสองลุมสามนะครับป่านลำบากเหมือนกันเดเบเล่คืนมาคุณเด้ให้คืนโหก็โดนสกัดทันทีครับกาลาซา
1: ครึ่งแรกนี่เผลอแป๊บเดียวเหลืออยู่อีกประมาณ2นาทีเนี่ยหน่อยครับก่อนจะเจ
0: ็บมาอีกครับฝรั่งเศสซาลิบาได้ขึ้นมา45หลานะครับในแดนของปารากวัยแล้วเอ็มบัปเป้ให้เข้าไปข้างในครับอูบาเมกาโนมานูโกเน่จี้เข้าหากรอบเขตโทษเข้าขวายิงลูกนี้ข้ามขาอีก
1: ความพยายามครั้งที่2ในเกมนี้ของโกเน่นะครับก็เหมือนเดิมครับปั่นด้วยขวาก็ข้ามขาไปไม่ได้ลุ้นเลยของเชียร์ฝรั่งเศสนี่มองฟ้าแล้วตอนนี้
0: เครียดเครียด
1: ส่วนของเชียร์ปารากวัยก็น่ารักเหมือนเดิม
0: ดี
1: ดีครับ
0: ดี
1: ครับเอ้ของเชียร์ปารากวัยฟุตบอลโลกแต่ละทีไม่ผิดหวัง
0: ลาลิซาลิเกเม่ม
1: าจังหวะที่วางมือถือเธอที่ผมชอบมาก
0: ครับผมตอนนี้เธอเป็นในนี้แล้วมาเป็นนักข่าวไม่ได้มาเป็นแฟนบอลแล้วแต่งตัวไม่ชิดเลยทีน
1: ี้เอาไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วอย่าง
0: นั้นสองพันสิบนี่โอ้
1: คือฮานะคือฮา
0: คือสื่อทั้งหมดแหละหนังสือพิมพ์เนี่ยรูปสีสันเนี่ยไม่มีรูปบอลเลยฮะ
1: มีแต่รูปลิกาเม่นะ
0: ปารากวัยเตะทีไรเนี่ยนักฟุตบอลบอกว่าโอ้โหไม่ได้ลงหนังสือเลยทางซ้ายครับฝรั่งเศสขึ้นมาครับบาโกล่าโดนขวางอยู่2ดึงหนีเข้ากลางไปแม่อย่างได้นะครับโกเน่ไฮไปเดมเบเล่มีตัวซ้อนตลอดนะครับไม่ให้ตัวเลยครับเดมเบเล่ต้องวนกลับแล้วโดนแย่งไปแล้วครับกาลาซาโอ้โหวินัยเกมรับสุดยอดนะครับปารากวัยช่วงครึ่งแรกนี่เดี๋ยวไปดูนะชมปั๊บเสีย
1: นี
0: ่โอ้โหอ้าวยังปั๊มมาได้ไม่ฟาวนะครับหลุดขึ้นมาจ่ายต่อเอ็นซีโซโอ้โหโดนอูเมกาโน่ครับได้เหลี่ยมกว่านะครับได้เสียบในครับนี่มาเป็นโมโต้ GP เลยฝรั ่งเศสลุยต่อครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้จี้เข้าหาครับกระชากหนีดูครับมีซ้อน2ซ้อน3ตลอดอะไรอ่ะไม่ได้มีมุกอะไรเลย
1: ผิดต้นไม้ผิดกันไหมต้นสามไม่ได้ดิต้นสามเขาห้ามต้นสาม
0: สุดยอดเลยตำรวจยังซ้อนเลยบางที
1: เอ
0: าให้มาครับนากรอบไปโทษลาบิโอเข้าซ้ายยิงฉลับเข้าซองไปเข้ามือออร์เรโดกิลครับ
1: ก็ทำได้แค่ยิงไกลครับฝรั่งเศสช่วงนี้แล้วกึ่งแรงนี่ก็ถดเท่าช่วงพักดื่มน้ำเลย3นาทีนะ
0: คือเจอบอลลับลึกๆแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีหน้าเป้านี่ก็เวลาเปิดเข้าไปมันก็ไม่มีใครเหมือนกันนะ เอ็มบัปเป้ก็ชอบออกมายืนมารอมารับบอลนอกกรอบเขตโทษนะ
1: แล้วหน้าเป้าฝรั่งเศสนี้เป็นมาคุสตูลามนี่แกก็เจ็บนะ
0: ครับ
1: เออนัดนี้จะดูมีชื่อสำรองไหมเนี่ยไม่มีชื่อด้วยนะครับก็มีชื่ออยู่มีชื่ออยู
0: ่คือคู่นี้นะสุดท้ายที่เจอกันนี่เป็นอุ่นเครื่องเมื่อปี2017นะครับ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสยิงไป 5-0 เกมนั้นเนี่ยโอลิเวียชิรูแฮตทริกนะ
1: ไปตามอ่ะ
0: เออโหอ้าวปากไกโตขึ้นมาครับเอ็นซิโซกระชากไปเจอลูม2เอ้าหนีอุปเมกาโน่ไปครับมุมทงทางซ้ายสุดท้ายโดนเกี่ยวไปครับบอลหลุดออกข้างเป็นลูกทุ่มฝรั่งเศสนี่เอ็นซิโซลูกกำลังงง
1: เอ็นซิโซนี่งงเลยฮะขณะที่อูปานี่สะใจครับได้ทุ่ม
0: เอ็นซิโซอุตส่าห์กระชากขึ้นมาทั้งไกล
1: แต่อุปเมกาโน่ก็เขาฉลาดครับก็บังให้ออกด้านนอกนะ
0: โดนเอ็นซิโซจริงๆครับจังหวะสุดท้าย
1: นี่ครับก็โดนตบกระบาลไปทีนะฮะนะครับลูกแถมฮะโดนอูปาเมกาโน่ซัดไปหนึ่งที
0: เมื่อกี้นี่กล้องแผนไปที่กรรมการนี่หน้าตาดิเหนื่อยมาก
1: กรรมการบอกนี่อยากจะเป่าต้องวินหมดเวลาเต็มทีแล้วตอนน
0: ี้แล้วแกมาจากอุดเบย์อ่ะพี่กินดูแล้วกัน
1: เ
0: จอ38 39องศาเข้าไปเนี่ย
1: ฮะ
0: ไม่วิ่งแล้วกรรมการฝรั่งเศสช่วงทดเจ็บนะครับ3นาทีนี่ทดเป็นนาทีครึ่งแล้วนะครับโคเน่ออกมาที่ลูกาดินแบ็ก2ข้างวันนี้ฝรั่งเศสก็ยังไปไม่สุดนะครับกุนเด้หน้ากรอบเขตโทษ40หลากุนเด้ออกไปขวาครับเอ็มบัปเป้นะครับขยับออกไปรับบอลจะงัดข้ามครับแหมเจอขวาง2คนไม่รอดครับแต่ว่ายังได้ทุ่มนะครับ
1: ถึงแรงทดเจ็บเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับอย่าง0-0ครับปารากวัยกับฝรั่งเศส
0: โอเมกาโน่ค่อยๆตีโอบเข้ามาครับโอลิเซ่ทางขวาเจอขวาง2เช่นเคยไปไม่ได้นะครับต้องคืนมาตั้งใหม่ลาบิโอตากเข้ามาในกรอบเขตโทษไม่ตรงครับปล่อยออกหลังไปเลยครับกุสโวเวลัสเกส
1: คือแบบนี้ก็น่าจะ0-0แล้วครับครึ่งแรก
0: โอ้เกมนี้นี่ผมว่าเดชองน่าจะเจอกันบ้านที่ไม่ได้เจอมาใน4เกมแรกนะเจอทีมรับเหนียวๆครับรับแน่นๆเจาะยังไงครับ
1: ไม่เป็นไรครับบนมานักสำรองนี่ก็ยังมีตัวเด็ดๆอีกเยอะครับฝรั่งเศส
0: เพราะว่าอย่างนัดรอบแรกเจออิรักเขาก็เหลือ10ตัวตั้งแต่ต้นครึ่งแรกถ
1: ู
0: กไหมเจอนอร์เวย์นี่เขาก็ไม่ใช่ทีมเกมรับอยู่แล้วสวีเดนนี่ยิ่งไปกันใหญ่
1: ใช่
0: เกมรับไม่ดีอยู่แล้ว
1: เกมรุกก็ไม่ดีด้วยสวีเดน
0: มีอะไรดีบ้างวันนี้ชีวิตหมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้ฝรั่งเศสยังเจาะไม่เข้านะครับเสมอกับปารากวัยอยู่0-0
1: ครับผม
0: ในเกมที่ครองบอลเหนือกว่าเยอะนะครับปารากวัยนานๆจะได้โตมาที
1: นานจริงนะโอ้แล้วเว็บไซต์ฟีฟ่านี่เยี่ยมเลยนะสถิติอะไรก็ไม่ขึ้นเลย
0: เอาเลยเมเดี๋ยวก็มีรอแป๊บโอ้ที่ฟิลาเดลเฟียครับคนที่ซื้อตั๋วฝั่งที่แดดส่องนี่คงเซ็งนะ
1: ใช่โอ้ครึ่งแรกนี่ฝรั่งเศสโอกาส5ครั้งนะครับไม่เข้ากรอบเลยครับปารากวัยนี่2ครั้งครับไม่เข้ากรอบเช่นกัน
0: อ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักก็ก่อนพักไปอ่านข้อความซะหน่อยไห
1: มมา
0: เพราะว่าเดี๋ยวช่วงบอลเตะที่เราไม่ได้ดูข้อของข้อความกันเลยนะ
1: ตั้งแต่ตีสี่นะ
0: ครับ
1: ก็มีน้องอัมซ่านะครับบัวไม่ขยับครับลุงหยองลุงบอมนะฮะ
0: ขยับซะมั่งนะฮะบัวเดี๋ยวบัวจะเป็นโรคกดทับซะ
1: และแน่นอนนะเป็นอัมซ่าต้องมีคำถามติดมาด้วยนะฮะ
0: อะไร
1: นักเตะบราซิลคนไหนชอบกินลูกอมนะฮะคำตอบคือซูกัสปาเกต้าครับแม่หาไหมหาไหมอ
0: ันนี้เล่นไปรายการก่อนนู้นแล้วนี่หว่า
1: อะไร
0: อามผลิตซ้ำเหรอ
1: เออตีสี่นี่ไง
0: มีฟังอยู่พอดีเลยไม่เป็นไรซ้ำได้ไม่ว่ากัน
1: พี่จอนของหกนะครับทักทายก็บอกดีหยองบอมเจอกันแล้วนะมาตามนัดนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เขามีบอกว่าเห็นในเฟซบอกว่าโมโนมีดูฟรีเปิดดูไม่เห็นมีวันนี้มีไหม
0: ฟรีทีวีเหรอ
1: มีคู่แรกปะรู้ปะ
0: เออไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ไม่แน่ใจ
0: ไม่ได้ดู
1: แต่คู่ฝรั่งเศสนี่ไม่น่ามีมั้ง
0: เออทีมใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ไอ้นี่นะ
1: เออมีกองเชียร์ปารากวัยเหมือนกันนะบอกว่าห้ามแพ้ถึง3นะแต่คุณเด็กลองเทียบ
0: ปากเขาเรียกว่าสำเร็จไปครึ่งทางแล้วเอางี้แล้วกันแต่ว่าถ้าโดนลูกแรกเมื่อไหร่มีสิทธิ์ไหลไงอ
1: ย่าทำเป็นเล่นไปนะเหนียวนะจ่อยากนะ
0: ครับโดนลูกแรกเข้าไปมีสิทธิ์ไหล
1: นั่นก็ทางเอสเปสนะประมาณนี
0: ้เดี๋ยวผมดูทาง YouTube ให้หน่อยนึง
1: ครับ
0: คุณปลั๊กบอกสวัสดีซันเดย์ครับ
1: สวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะ
0: คุณนพพนีเหรอ
1: ฮะ
0: จุดโทษไป
1: อีกแล้ว
0: เจ็ดโมงเลยนะแต่วันดีแล้วก็อยู่ถึงเจ็ดโมง
1: โอ้ก็ดีเหมือนกันไม่มีปัญหา
0: เหรอกำลังคุยกับพี่บอมอยู่เลยว่าช่วงหกโมงถึงเจ็ดโมงจะคุยอะไรกันดีวะ
1: ภาคบอมไปเลยก็ดี
0: ง่วงๆคุณประภาพันธ์บอกสวัสดีค่ะคุณหยองคุณบอมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ดีนะครับพี่ลงสนามยังครับพี่ลงแล้วครับแล้วก็ออกไปอีกแล้วครับ
1: เดี๋ยวรอ
0: ครึ่ง
1: แป๊บนึงเดี๋ยวลงใหม
0: ่วันนั้นเนี่ยพอเจ๋งกับพี่โอ๊ตเขียงครับเป็นคนภาคฝรั่งเศสกับอิรักใช่ไหม
1: ว่าอะไรแกยิ้มยิ้มไงจันเจ๋งยิ้มยิ้ม
0: วันนั้นภาคจบไหมพี่
1: ไม่บอกด้วยเขาเกลียดมึงแหละ
0: ไม่ชอบผมแหละดูแล้วฝรั่งเศสฝรั่งเศสกระดาษมีไหมขำผู้รักษาประตูเคปเวิร์ดผู้ติดตามในไอจีทะลุ20กว่าล้านไปแล้วครับ
1: โวซินย่า
0: ช่วง20วันเท่านั้นครับดังไปเลย
1: จากเริ่มต้นกันนั้นหลักพันนะ
0: เมื่อกี้กองเชียร์บรรดาจันทร์ด้วย
1: ทำไม
0: กองเชียร์อเมริกัน
1: ใส่เสื้อกล้ามใช่ไหม
0: ใส่เสื้อคลุมเสื้อคลุมล็อกกี้บาบัว
1: กับวิลาเดเฟียเมืองล็อกกี
0: ้มีล็อกกี้สเต็ปด้วย
1: ใช่มีลูกปงลูกปั้นอยู
0: ่ดีดี
1: ใครดูบาสทีมฟิลาเดเฟียเซเว่นซิกเซอร์จะมีเพลงนี่แหละพอจะชนะเนี่ย
0: แทน
1: มึงล็อกกี้ตอนแท้ก็ไม่เปิดหรอกครับ
0: แทนเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ได้ยินนี่นึกว่าจะต่อยมวยกันทุกทีผู้รักษาประตูอันนี้อ่านไปแล้วนะมีคุณรัชพลแจ่นประโคนนะครับบอกฟรีทีวีถ่ายไหมพี่เช็คให้หน่อยดิผมไม่ได้ดูเหมือนกันข้าวต้มราชาหนึ่งลำพูนช่วงบอลโลกปีตีห้าอ้าวไออินดีกว่
1: า
0: เดี๋ยวส่งบินไปนะบอกส่งบินไปด้วยนะไทยอินดื้อๆเลย
1: แวะไปรับประทานกันได้นะ
0: ครับหลังจากหนึ่งลำพูนนะคุณดนุเดชสวัสดีนะครับคุณยศพลเพิ่มพูนพานิชบอกว่าพี่ครับ
1: ครับ
0: สมมุติว่าถ้าทีมนอกสายตาเข้าไปอันดับ3อันดับ4ตลาดซื้อขายนักฟุตบอลจะมีทีมชั้นนำซื้อไปแล้วมันจะเหมือนเกาหลีใต้ตอนนั้นไหมครับที่น่าสนใจขึ้นมาร วมหนังทีมชาติญี่ปุ่นช่วยพิมพ์มาอีกทีฮะไม่เข้าใจมันยังไงสิ
1: ฟรีทีวีวันนี้มีถ่ายแค่คู่แรกนะครับแคนาดากับโมร็อกโกนะครับฝรั่งเศสไม่มีนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: คุณหมูหมูพีพีบอกสวัสดีครับคุณนัทพงศ์บอกปารากวัยทั้งใจอะไรประมาณนั้นละมั้งอยากได้รถรุ่นฟาริดาครับไม่เอาฟาริซอน
1: โอ้สวยนะรุ่นฟาริดา
0: อ่านควับเลยแสดงว่าติดตามอยู
1: ่
0: ใช่ไหมอ่ะเหรอตีห้าเหรอ อ้าวทำไมอยู่กันแค่ตีห้าล่ะฟังต่อสิสำหรับแฟนๆรายการทั้ง41สถานีทั่วประเทศก็ทางวิทยุฟังไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านไปโหลดแอป Mcord Connect ฟังเราต่อได้
1: ใช่
0: หรือว่าดูต่อใน YouTube Facebook ได
1: ้ฟังเราต่อได้ถึงของเรานี่ 7:00 นนะฮะ
0: YouTube ไฟคลาสสิกไม่มีไม่มีอันนั้นไม่มี
1: อู้นี่ไทยอินเหรอ
0: ต้อง YouTube FM 99 Active Radio
1: ไหนๆก็ถามเรื่องถ่ายฟรีมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมไล่ให้เลยแล้วกันนะครับรอบ16ทีมนะเดี๋ยวจะมีวันอังคารที่7กรกฎาคมคู่ถ่ายฟรีนี่เป็นสหรัฐเบลเจียมนะครับ
0: เป็นไงสำเนียงเบลเจียม
1: เจ็ดโมงนะฮะใช่ไหมเจ็ดโมงนะ
0: ไม่รู
1: ้แล้วก็อีกทีนู่นกันเลยพุธที่8กรกฎาคมกับตีสามสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียส่วนบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็มิสซิโกกับอังกฤษในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนั้น
0: ดูตังแอปนะฮะ
1: ดูตังแอปฮะ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าได้กลับมาตามเกมครึ่งหลังระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยกันต่อ
1: ครับ
0: นะช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะคะอยู่กับปูนะเจ๊เอ้าใครอยากจะฝากดวงให้ส่องดวงแล้วก็ SMS มาได้ที่4689400นะจ๊ะไม่รู้คนอื่นเหมือนปูหรือเปล่าตื่นเช้ามาปูก็ต้องกินวิตามินค่ะปรากฏว่าไปเจอข่าวนี้เขาบอกว่าเฮ้ยนักโภชนาการเนี่ยเขาเตือนนะจ๊ะว่าการกินวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยมันมีบางอันน่ะที่เขาห้ามกินพร้อมกันเดี๋ยวจะเสียเงินไปเปล่าๆเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วดีไม่ดีนะกินเข้าไปแล้วแย่กว่าคนไม่กินซะอีกอ้าวเฮ้ยยังไงล่ะเนี่ยอ่ะแล้วปัจจุบันนี้นะโอ้โหอาหารเสริมวิตามินมันเยอะมากแล้วเราก็นิยมรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากขึ้นเนาะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ค่ะว่าการที่เราไปกินพวกอาหารเสริมวิตามินเนี่ยที่มันผิดวิธีมันแย่กว่าการที่เราไม่ไปกินเลยซะด้วยซ้ำโอ้ว้าวนักโภชนาการเขาก็อธิบายค่ะว่าหลายคนเนี่ยมักจะกินวิตามินพร้อมกันไปเลยทีเดียวโอ้ยสารพัดวิตามินเลยอย่างเงี้ยแต่รู้หรือเปล่าว่าการกินวิตามินหลายๆอย่างเนี่ยเขาห้ามกินพร้อมกันควรจะแยกกินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดมิฉะนั้นกลายเป็นว่าเสียเงินเปล่าแถมทำให้ร่างกายดูดซึมไม่เต็มที่อีกด้วยอ่ะอย่างเช่นใครเคยกินลูทีนกับเบต้าแคโรทีนลูทีนเนี่ยคือเขากินเพื่อให้แบบว่าสายตาดีอย่างนี้ไงส่วนเบต้าแคโรทีนก็คือพวกวิตามินที่ต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะแต่สองกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่ามันมีการดูดซึมในลำไส้คล้ายกันถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะแย่งกันดูดซึมทำให้ร่างกายเรารับได้ไม่เต็มที่หรือพวกธาตุเหล็กหลายคนต้องกินธาตุเหล็กเพื่อจะได้เสริมเลือดบางคนแบบเลือดจางนะคะอยากให้แบบว่ามีความเข้มข้นของเลือดแต่รู้ไหมว่าชากาแฟและอาหารบางชนิดเนี่ยมันจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กถ้าเรากินชากินกาแฟเราก็ต้องเว้นการรับประทานธาตุเหล็กหรือกินให้มันห่างๆกันเช่นเดียวกับแคลเซียมหรือน้ำมันปลาค่ะไม่ควรจะกินพร้อมกันเพราะเขาบอกว่าแคลเซียมในลำไส้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายดูดซึมไม่ได้และอาจเกิดอาการท้องผูกด้วยแล้วน้ำมันปลาก็ไม่ควรกินกับไฟเบอร์เพราะไฟเบอร์บางคนแบบกินเพื่อที่จะได้มีกากใยไงไม่กินผักไม่กินผลไม้แต่กินไฟเบอร์แทนปรากฏว่าไฟเบอร์มันมีคุณสมบัติดูดซับไขมันถ้าเรากินพร้อมน้ำมันปลามันก็ดูดซับไขมันไปเลยทีนี้เราก็ไม่ได้ไงน้ำมันปลาก็ไม่ได้แคลเซียมเขาก็ไม่ให้กินกับธาตุเหล็กเพราะมันแข็งกันดูดซึมให้แยกกันกินนะคะอย่างธาตุเหล็กควรจะกินตอนท้องว่างในช่วงเช้าส่วนแคลเซียมควรจะกินตอนนอนคืออาหารเสริมแต่ละชนิดมันก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเราก็ต้องอ่านสลากให้ละเอียดถ้าไม่มั่นใจก็ควรปรึกษาคุณหมอเภสัชหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะกินนะจ๊ะเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เสียเงินเปล่ามาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าบางทีปูก็รู้สึกว่าบางคนถามแล้วถามอีกหรือว่าไม่ได้ฟังไม่รู้นะคะส่งมาที่4689400แล้วฟังด้วยนะจ๊ะอย่างเนี้ยเกิดวันศุกร์ที่16กันยา20เวลากลางคืนอยากรู้เรื่องการเงินความจริงอย่างนี้ดีนะคือถามมาเลยว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะจ๊ะปีนี้อายุเท่าไหร่49การเงินเนี่ยต้องระวังถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเพราะถ้าเป็นหนี้เพิ่มทีนี้แล้วก็ผูกพันไปกันยาวยาวเลยทีเดียวนะคะถ้าถามเรื่องการเงินนะแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้ยังไงยังอาเจกเนี่ยนะคะอาเจกถามมาแทบทุกอาทิตย์เลยเนาะอังคารที่18พฤศจิกา2495จะย้ายที่อยู่ได้ไหมโอ้อาเจกขาอยากจะบอกว่ายากจังนะคะตัวอาเจกเองนั่นแหละนะคะถ้าจะย้ายก็ย้ายได้แต่เราอะไม่ย้ายไงเกิดวันพฤหัสที่14ธันวา2048เต็มกำลังจะเข้า49ปีนี้ยังโอเคอยู่
ถามหาโชคลาภก็ถือว่าเป็นโชคลาภจากคนใกล้ตัวค่ะ

อ่ะรู้ไหมว่าผึ้งเนี่ยมันไม่สามารถบินตอนกลางคืนได้คือมันมีการทดลองหนึ่งค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาก็เอาผึ้งหลายสิบตัวเลยเอามาใส่ในกล่องที่มันมีแสงสว่างพอดับไฟปั๊บโอ้โหมันร่วงกราวเลยเออทำไมถึงเป็นงั้นรู้ไหมมีหน้าล่ะเวลาที่เราให้พวกกู้ภัยนะคะมาจัดการกับต่อหรือกับผึ้งเนาะเขาจะต้องมาตอนกลางคืน

0: คือเขาบอกว่าผึ้งเนี่ยไม่ใช่ว่ามันบินไม่ได้ในตอนกลางคืนนะคะแต่มันไม่ยอมบินมากกว่ามันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมันอย่างเช่นการมองเห็นและการนำทางเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยการมองเห็นของผึ้งเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพมากในตอนกลางวันเนี่ยที่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตามันเนี่ยจะใช้ดวงอาทิตย์นำทางพอเวลาพระอาทิตย์ตกมันจะตาบอดเลยนะเออแล้วก็เรื่องอุณหภูมิอีกด้วยความที่ผึ้งน่ะมันเป็นสัตว์ที่มีอุณหภูมิในตัวต่ำเพราะอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะค่อนข้างขยับตัวน้อยเพราะมีพลังงานน้อยตอนกลางคืนผึ้งมันมักจะคลานซะละมากกว่าค่ะเพราะว่ามันใช้พลังงานน้อยอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของแหล่งอาหารด้วยนะเพราะตอนกลางคืนเนี่ยดอกไม้มันหุบไงใช่ไหมผึ้งก็ไม่สามารถจะไปหาแหล่งอาหารได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปบินตอนกลางคืนและมันก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการถูกล่าที่จะจับเป็นอาหารพวกค้างคาวแมงมุมหรือสัตว์กลางคืนมันไม่ออกไปเสี่ยงจะดีกว่าเพราะฉะนั้นผึ้งอ่ะจริงๆมันก็บินกลางคืนได้แล้วมีบางสายพันธุ์ด้วยนะที่มันบินตอนกลางคืนโดยเฉพาะแถวเขตร้อนกลางคืนมันไม่หนาวไงมันยังพอมีพลังงานในการขยับปีกได้และพยายามมองเห็นตอนกลางคืนได้เหมือนกันเพียงแต่มันไม่ค่อยทำไม่ใช่พอบอกว่ามันไม่บินตอนกลางคืนแล้วเราก็ไปแย่รังมันนะจ๊ะจริงๆอ่ะมันบินได้เพียงแต่สัญชาตญาณมันไม่อยากบินเท่านั้นเองมาสองดวงกันที่022481366จ้า
1: เกิดวันที่22พฤศจิกายนค่ะวันพฤหัสปีมะเมียค่ะ
2: เนี่ยค่ะโอ้โหเครียดเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียด
1: ก็จริงๆอะค่ะอยากจะถามพี่ปู2เรื่องค่ะคือตั้งใจมาแหละว่าถ้าเกิดเจอพี่ปูอยากจะถามเรื่องนี้คือเรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของร้านน้ำที่ที่การให้หนูทำอยู่ตอนเนี้ยมันจะดีไหมอย่างเงี้ยค่ะ
2: ยังไม่คืนทุนเลย
1: ใช่หนูลงทุนไปแค่200,000แล้วเนี่ยพี่ปูหนูเครียด
2: แล้วพี่ก็ไม่อยากทำให้หนูเสียกำลังใจเลยนะ
1: ตรงๆได้ไหม
2: ตรงๆหนูก็รู้ว่ามันพอแค่พออยู่ได้มันไม่ดี
1: ใช่จริงจริงค่ะอันนี้จริงใช่
2: ลงทุนกับร้านนี้ไปเยอะแล้วก็ข้าวของเนี่ยซื้อของแพงกว่าที่อื่น
1: จริง
2: วัตถุดิบเนี่ยเราเป็นใช้วัตถุดิบที่ดีมากกว่าที่อื่นดีมากใช้แพงกว่า
1: จริงค่ะ
2: คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่คนแบบมั่วซั่วนะจ๊ะคนที่จะมากินร้านหนูเนี่ยหนูเลือกลูกค้าเขาก็เลือกร้านค้าเหมือนกัน
1: ขอบคุณมากมากนะคะพี่ปู
0: งั้นเวลาเหลือเราก็มาต่อที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนาคมพ.ศ. 2543เวลาบ่าย2โมงครึ่งอยากรู้ว่าสมัครงานใหม่จะได้งานเร็วๆนี้ไหมครับจะได้งานที่ตรงกับที่อยากทำไหมครับอาจจะไม่ได้งานเร็วๆนี้เพราะปีนี้อายุเท่าไหร่26เนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงนะคะแต่จำเป็นต้องทำนะถามว่าอึดอัดไหมก็อาจจะอึดอัดถ้าสมมติว่าเราออกจากที่เก่าเพราะอึดอัดนะมาอยู่ที่ใหม่ก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้ารู้สึกว่ามันสบายใจกว่าได้เงินมากกว่าก็ทำไปเถอะแต่ถ้าจะได้นะบอกเลยว่ามักจะได้ที่ไกลๆนิดนึงอาจจะต้องมีการเดินทางอ่ะอันเนี้ยถึงจะดีจ้ะวสันต์เกิดวันเสาร์ที่28มกราคม10ปีนี้อายุ59นะคะเป็นเรื่องการเงินที่บ้านเราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีถ้าเป็นเรื่องงานแล้วก็ค่อนข้างแบกภาระเยอะอยู่พอสมควรนะคะสู้ๆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
1: อันนี้เป็นข่าวต่างประเทศเลยนะไม่รู้ประเทศไทยเรามีหรือเปล่าค่ะเขาบอกเป็นเคสหายากคือเด็กทารกแรกเกิดค่ะเพิ่งเกิดเองนะมีฟันในปากซะแล้วตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกเลยคุณหมอต้องรีบถอนเลยค่ะเพราะกลัวมันหลุดลงหลอดลมหลอดอาหารคือฟันน้ำนมของเด็กๆเนี่ยมักจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณสัก 6-8 เดือนด้วยซ้ำแต่ปรากฏบนโลกใบนี้มันมีเด็กแรกเกิดที่เขามีฟันมาตั้งแต่เกิดลืมตาดูโลกเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกและเป็นเรื่องที่น่าสนใจของทางการแพทย์เขาเลยนะคะมีเด็กคนนึงค่ะมีฟันในปากนะคือแต่ฟันเนี้ยมันไม่แข็งแรงมันสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะมันยึดอยู่กับเนื้อเหงือกเพียงเล็กน้อยไงโอ้โหเชื่อไหมพอเกิดมาปั๊บแผนกสูตินารีเนี่ยเขาต้องรีบเรียกทันตแพทย์เข้ามาเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจถอนฟันออกอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันมันหลุดลงไปในหลอดลมหรือหลอดอาหารเพราะเดี๋ยวมันอันตรายก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแหละเพราะว่าเด็กมันยังอ่อนอยู่ไงเนื้อมันก็อ่อนเหงือกมันก็อ่อนมันก็เลยถอนง่ายฟันแรกเกิดกับฟันน้ำนมไม่เหมือนกันนะจ๊ะฟันที่ขึ้นตั้งแต่ทารกเกิดมาเลยเขาเรียกว่าฟันแรกเกิดแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมจะขึ้นตอนช่วง 6-8 เดือนแล้วฟันเนี้ยมักจะขึ้นฟันหน้าล่างก่อนแล้วมันจะไม่ค่อยแข็งแรงหรอกค่ะหรือมีรากฟันสั้นๆมันก็เลยโยกแล้วก็หลุดง่ายปกติแล้วฟันน้ำนมเนี่ยก็จะขึ้นสัก6เดือนนะคะแล้วก็ขึ้นครบเลยเนี่ยประมาณสัก 2-3 ขวบกระบวนการสร้างฟันน้ำนมเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีแรกเนี่ยสามารถแต่ถ้าเด็กไม่มีฟันขึ้นหลังจาก1ขวบหรือฟันน้ำนมไม่ขึ้นหลังจาก3ขวบไปแล้วอันนี้ควรจะต้องพาไปหาคุณหมอเพราะอาจจะเกิดภาวะขาดสารอาหารได้นะคะคุณแม่หรืออาจจะเป็นโรคบางชนิดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของฟันแต่ถ้าเป็นฟันแรกเกิดเขาจะถอนออกนะคะแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยโยกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดออกเองเพราะฟันน้ำนมมันขึ้นตามวัยและมันจะเป็นเครื่องบ่งชี้สุขภาพฟันและการพัฒนาการของเด็กค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณแม่เห็นความผิดปกติต้องรีบหาคุณหมอโดยด่วนเลยนะจ๊ะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าเกิดวันจันทร์ที่9กรกฎาคม2527แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะขอดูเรื่องการงานและโดยรวมของชีวิตค่ะเว27ปีนี้เท่ากับอายุ42ก็เป็นเรื่องงานจริงๆแหละนะงานนี่ยุ่งมากไม่ใช่แค่ยุ่งงานอย่างเดียวจ้ะขอบอกเลยว่าเรื่องส่วนตัวบางทีก็มีส่วนทำให้เราปวดหัววุ่นวายนะคะคือเราต้องแยกออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่งั้นเราก็ปวดหัวแน่ๆอ่ะขอให้ผ่านอุปสรรคไปได้นะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่14มีนา18ปีนี้อายุ51โอ้โหงานนี่ล้นมือดีไม่ดีนะงานตัวเองอ่ะยังไม่เสร็จก็ต้องไปแบกรับงานของคนอื่นเข้ามาทำหรืออ่ะในที่ทำงานอาจจะมีคนขาดเราก็เลยต้องไปช่วยงานเขาแต่ถือว่าดีนะคะเพราะนี่คือประสบการณ์ที่ดีมากและมันจะทำให้ในอนาคตเราอาจจะได้รับนะอำนาจบารมีจากงานที่เราทำหรือไม่งั้นก็เป็นเรื่องของการขึ้นตำแหน่งหรือมีอำนาจอยู่ในมือมากขึ้นนั่นเองจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่9เมษายน2521เวลาบ่าย2กว่าดูเรื่องการเงินแหมอันนี้ชัดเจนคือมาบอกเลยว่าจะดูเรื่องเงินเนาะ21คือปีนี้อายุ48นะคะ48วันอาทิตย์แหมการเงินนี่เอาเป็นว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเลยนะคะและการที่ไปเป็นหนี้เพิ่มเราก็รู้อยู่ว่าไม่ใช่เราอยากเลยน่าจะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะนะคะก็ควรจะคุยกันให้รู้เรื่องมิฉะนั้นไอ้เรื่องเงินนี่แหละค่ะจะทำให้ กลายเป็นปัญหาในครอบครัวทะเลาะกันได้ก็เพราะเรื่องการเงินสู้ๆนะจ๊ะเพราะเราเป็นคนเก่งทำงานก็เก่งดวงก็ค่อนข้างจะโชคดีซะด้วยเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยนะสู้ๆ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีหน่อยแบบปะ

0: อย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ถามว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยควรใช้สายชำระหรือกระดาษชำระดีเราก็ต้องเข้าส้วมเข้าห้องน้ำทุกวันเนอะบางคนบอกว่าเอ้ยกระดาษดีกว่าแต่บางคนบอกว่าเอ้าฉีดจะดีกว่าหรือเปล่าคือเขาบอกว่าวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยบนโลกใบนี้แบ่งออกเป็น2 อย่างอย่างชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะพักดีต่อกระดาษชำระเวลาเขาไปเข้าห้องน้ำนะแต่ประเทศอื่นๆเช่นอิตาลีกรีซญี่ปุ่นประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราให้ความสำคัญกับสายชำระเนาะปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีก็พัฒนาล้ำหน้าไปสมัยนี้เรามีอะไรโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติหรือชักโครกไฟฟ้าแค่เรากดปุ่มสั่งงานหัวฉีดน้ำที่มันซ่อนอยู่ภายในโถส้วมมันก็จะปล่อยน้ำออกมาทำความสะอาดซึ่งเราก็สามารถจะเลือกปรับหัวฉีดได้หลายแบบเนาะตามความแรงหลากหลายระดับแต่รู้ไหมว่าจากการศึกษาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาพบว่ากระดาษชำระนั้นมันค่อนข้างสกปรกมากแล้วการใช้กระดาษชำระนั้นอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นการติดเชื้อหรือแผลปริที่ขอบทวารหนักซึ่งศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักในนิวยอร์กเลยด้วยเขาบอกว่าการเช็ดด้วยกระดาษชำระธรรมดาธรรมดาเนี่ยจริงๆมันสามารถขจัดคราบได้ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ทำความสะอาดจริงๆได้แล้วถ้าหากว่าเช็ดกระดาษชำระที่มันแห้งแล้วก็เช็ดแรงเกินไปเช็ดบ่อยมากก็อาจจะเกิดความเจ็บปวดที่ผิวหนังเพราะผิวหนังอาจจะฉีกขาดแล้วก็มีเลือดออกได้แล้วกระดาษชำระก็ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดได้ไม่ดีแต่ยังทำให้เกิดบาดเจ็บเพราะถ้าเราเช็ดมากเช็ดหลายครั้งผิวหนังบางๆแถวทวารหนักก็อาจจะฉีกขาดนะคะโดยเฉพาะการเช็ดจากหลังไปหน้าก็ทำให้แบคทีเรียเข้าทางเดินปัสสาวะได้ทำให้เกิดการติดเชื้อและเป็นอันตรายได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันการทำงานพ่นน้ำนะคะคือฉีดด้วยน้ำเนี่ยมันจะเป็นการชะล้างของเสียที่หลงเหลืออยู่ออกไปจากนั้นแล้วเราค่อยๆเช็ดน้ำที่เหลือออกด้วยกระดาษก็ได้ถือว่าปลอดภัยกว่าแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและอุณหภูมิด้วยนะคะเพราะถ้าเป็นผู้หญิงแล้วใช้ที่ฉีดชำระมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ค่า pH ในช่องคลอดไม่สมดุลได้ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อแบคทีเรียและเป็นอันตรายนำไปสู่การติดเชื้อได้เหมือนกันนะสิสรุปแล้วจริงๆอ่ะหัวฉีดเนี่ยมันมีประโยชน์โดยเฉพาะใครที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวคนที่เป็นโรคข้ออักเสบโรคอ้วนโรคพาร์กินสันค่ะแต่ก็มีการวิจัยเขาบอกว่าไอ้สายฉีดชำระเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีแบคทีเรียปนเปื้อนได้เราก็ต้องดูแลทำความสะอาดแต่ยังไงหัวฉีดชำระมันก็ดีกว่ากระดาษนั่นแหละมาส่องดวงกันที่4689400ชื่อพรเกิดวันอาทิตย์ที่15 พฤษภา 2020ถามสุขภาพโชคลาภและการเงินสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของคอนะคะอาจจะชอบไอหรือว่าเป็นต่อมทอมซินอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็ระวังเรื่องการกินด้วยเพราะบางทีเรากินเร็วก็ทำให้ปวดท้องได้ปีนี้อายุ49วันอาทิตย์เนี่ยถือว่าโอเคอยู่แต่ถามโชคลาภการเงินนี่น่าจะเป็นโชคลาภที่ไม่มีปัญหาซะมากกว่านะคะเกิดวันอังคารที่18 พฤศจิกา 2512ปีนี้ก็กำลังจะเข้าอายุ57คือ56เข้า57เกิดวันอังคารเนาะตอนนี้อาจจะยังดีอยู่โดยเฉพาะเรื่องงานแต่อีกสักพักต้องบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีค่ะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วทะเลาะกันได้ชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18 มิถุนา 18ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภและการเงินปีนี้อายุ51พุธกลางคืนปีนี้การงานถือว่าดีนะคะสุขภาพก็โอเคแต่โชคลาภ
การเงินนี่น่าจะมาจากที่ทำงานนี่แหละจ้าแม่ปีนี้เหมือนชิวๆนะคะคุณน่าอิจฉาจริง

0: เมื่อกี้พูดเรื่องของการใช้กระดาษทิชชู่นะคะกับสายฉีดใช่ไหมนี่ไงเป็นเรื่องแหละอันนี้เป็นข่าวเลยจ้ะนักศึกษาผู้หญิงอายุแค่20ค่ะแต่เป็นมะเร็งปากมดลูกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเลยบอกว่าโหยอายุหนูยังน้อยอยู่เลยอ่ะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงพอคุณหมอซักไปซักมาอ้าวมาจากกระดาษชำระนี่แหละจ้านะคะการเลือกใช้กระดาษชำระนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นะจ๊ะนักศึกษาผู้หญิงค่ะอายุแค่20สุขภาพที่แข็งแรงดีเลยแต่ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในวันที่มีประจำเดือนโอ้โหเลือดนี่มามากผิดปกติจนกระทั่งเพื่อนนะคะที่เป็นรูมเมทในห้องต้องพาเธอส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอะไรรู้ป่ะเฮ้ยติดเชื้อ HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกเฮ้ยถึงขนาดร้องไห้โฮเลยบอกว่าคือเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจะเป็นมะเร็งได้ยังไงคุณหมอซักประวัติไปมาปรากฏเธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นคล้ายน้ำหอมค่ะนี่ไงคือด้วยความที่เธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นหอมๆเป็นประจำคุณหมอบอกนี่แหละสาเหตุหลักเลยจ้าการใช้กระดาษชำระที่มีสารเคมีมันมี 1. สารฟอกขาวน้ำหอมเทียมสีย้อมถ้ามันมีสีสันสวยงามเนี้ยสิ่งเหล่านี้แหละมันส่งผลต่อสุขภาพเนื่องจากกระดาษประเภทเนี้ยมันมักถูกรีไซเคิลมาก่อนก็เลยมักจะมีแบคทีเรียจำนวนมากอยู่ภายในใช้แล้วเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้แหละมันฉวยโอกาสที่จะเจาะเข้าไปภายในทำให้เกิดการติดเชื้อถ้าหากว่าเราใช้กระดาษชำระเช็ดอวัยวะสืบพันธุ์เป็นประจำโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็มีภาวะที่สารเคมีมันจะซึมเข้าไปข้างในแล้วเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้เหมือนกับน้องคนนี้นี่ไงดีนะที่มาเร็วก็เลยรักษาได้ทันมีโอกาสรอดชีวิตสูงมามา02-248-1366จ้ะ
1: 21 พฤษภาคม 2519ปีมะโรงค่ะ
2: ชีวิตเรานี่เหมือนจะต้องย้ายบ้านบ่อยย้ายงานบ่อยย้ายที่บ่อยย้ายจังหรือไม่ก็อยู่กับที่ไม่ได้อะใช่ป่ะ
1: ค่ะหรือเปล่าคะตอนนี้เหมือนชีวิตมันแย่มากเลยอะค่ะไม่รู้จะหาทางออกให้ตัวเองยังไงดี
2: เดี๋ยวนะปีนี้ถ้าถามชีวิตคู่เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าชีวิตคู่หนูเนี่ยไม่ดีนอกจากจะแก่ตัวถึงจะดีมันเป็นเช่นนั้นหนูก็ต้องยอมรับสภาพ แต่น้อยชีวิตหนูเนี่ยมันดีอย่างนึงอะไรรู้ไหมเวลาแย่หรือเวลาจะถึงคราวขับขันมันก็จะมีคนหรือมีคนหรือว่ามีสถานการณ์ช่วยทำให้หนูรอดค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่มีบ้านก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนซื้อให้คนอื่นเขาอยู่ซะงั้นเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: มันอาจจะเป็นจังหวะแต่หนูต้องอดทนจริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีแค่ปีนี้ปีเดียวนะจ๊ะมันไม่ดีมาตั้งแต่มันมา 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: เออแต่หนูก็อึดมาจนถึงปีนี้เลยนะเก๋
1: ใช่ค่ะพี่ปูแบบเหนื่อยมากแบบไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปูใช
2: ่สักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะแบบว่าลงเงินไปเยอะพอสมควร
1: ตอนนี้หมดแล้วอ่ะหมดแล้วจริงๆพี่ปู
2: เออหมดแล้วแล้วยังดีไม่ดียังไม่ได้ทุกได้ถามได้คืนไหมพอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
1: ใช
2: ่พอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
1: ใช่ค่ะ
2: เออแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวะที่ดีของเรามากกว่าจังหวะชีวิตไม่ดีเราก็จะเชื่อคนง่ายโดนเขาหลอกง่ายอะไรอย่างเงี้ยสารพัดมันก็เลยพาให้เราแย่แล้วชีวิตยังแย่ๆอยู่แทนที่จะอยู่นิ่งๆเขาเรียกว่าหาเรื่องนี่คือสิ่งที่ปูมักจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เราชีวิตเรารู้สึกว่าเราแย่ให้อยู่นิ่งๆเพราะ ราะเดี๋ยวเรื่องมันมาหาเราเองถ้าเราอยู่นิ่งๆเรามีสติเรื่องมาหาเราเราสามารถหลบได้หรืออาจจะแก้ได้แต่แก้ไม่ได้หรอกเวลามีเรื่องมาหามันแก้ไม่ได้แค่บรรเทาได้เท่านั้น
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โผนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: Pulsar ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: นี่นักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันนะเขาบอกว่ามันมีความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยนะเราเคยได้ยินใช่ไหมเขาห้ามเขียนชื่อด้วยปากกาสีแดงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไต้หวันจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อคล้ายๆกันนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆปูก็เคยได้ยินว่าห้ามใช้ปากกาแดงเขียนชื่อคนเพราะว่ามันไม่เป็นมงคลปรากฏว่านักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันเขาก็ไปค้นหามาประวัติมันมีความเชื่ออย่างนี้มาตั้งแต่โบราณเลยนะตั้งแต่สมัยโบราณเลยเขาเชื่อว่าคือขุนนางหรือผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะตัดสินโทษประหารผู้ต้องหาเขาก็จะใช้เลือดไก่เขียนชื่อผู้ต้องหานั้นน่ะบนหนังสือรับสารภาพจากนั้นมานะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นหมึกสีแดงแทนเลือดไก่เขียนชื่อนักโทษประหารหรือผู้ที่กระทำผิดในเอกสารราชการทีนี้พอใช้หมึกสีแดงเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคนที่ทำผิดหรือมีโทษประหารไงถ้าเกิดเราเอามาเขียนชื่อเรามันก็ไม่เป็นมงคลไงหรือมันมีตำนานที่เขาค้นพบคือมันมีอดีตจักรพรรดิจีนเขาจะใช้หมึกแดงในการขีดเขียนเอกสารราชการหรือคำสั่งมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดถ้าใช้สีแดงคนทั่วไปเนี่ยไม่ควรใช้ถือเป็นการท้าทายอำนาจของจักรพรรดิชาวบ้านเขาก็เลยไม่ยอมเขียนด้วยสีแดงอ่ะยังมีความเชื่อนะคะว่าสีแดงเนี่ยมาจากพญายมพญายมเนี่ยมักจะใช้ผู้กันจุ่มหมึกสีแดงเขียนชื่อในบัญชีความเป็นความตายแน่นี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะเขาถือว่าไม่เป็นมงคลเดี๋ยวตายไปแล้วโอ้ยมพบาลเอาไปจะว่ายังไงเพราะผู้ดูแลบัญชีความเป็นความตายเขาเขียนชื่อคนตายด้วยสีแดงไงเหมือนกับถึงเวลาต้องถูกเรียกนี่ไงก็เลยไม่ควรใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะมันไม่เป็นมงคลจ้ะมาดูมาส่องดวงกันที่4689400จ้าเชื่อไหมบาง SMS เนี่ยเขียนอะไรไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยเกิดวันพฤหัสไปเกิดวันที่10กุมภาแต่ไม่รู้ปีอะไรไม่รู้ปีอะไรหรือเนี้ย9สิงหา2526ตกงานมานานแล้วเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่ได้บอกว่าวันอะไรซะงั้นนะคะแต่ถ้าจะดูคร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือมีการค้าขายหรืออยู่กับคนเยอะๆเนี่ยถึงจะได้ไม่งั้นก็ไม่ได้จ้ะมีแต่คนมาบอกหรือเราไปฝากใครเขาก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวฝากให้สุดท้ายก็ไม่เห็นได้สักทีนะหรือเนี่ยเกิด4ตุลา16ครับถามเรื่องอะไรก็หมายรู้นี่มาดูนี่ดีกว่าเกิดวันอาทิตย์ที่17สิงหา18ถามเรื่องงานเงินแล้วก็สุขภาพอันนี้โอเคนะคะให้ระวังเรื่องหัวเข่าค่ะหัวเข่าไม่ค่อยดีแล้วก็เท้าเราเนี่ยบางทีอาจจะเล็กควรที่จะต้องหารองเท้าที่เป็นรองเท้าสุขภาพจะดีกว่าถ้ายิ่งจำเป็นต้องยืนทำงานด้วยยิ่งต้องดูแลสุขภาพเท้าและหัวเข่าให้ดีนะคะปีนี้อายุ51เกิดวันอาทิตย์ให้ระวังเรื่องการตัดสินใจโดยเฉพาะหน้าที่การงานค่ะถ้าเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้หรืออยู่ในภาวะที่ลำบากใจก็ควรที่จะต้องหาที่ปรึกษาด่วนอย่าตัดสินใจอะไรเองนะจ๊ะเกิดวันอังคารที่2กันยา2495เวลา9โมงถามเกี่ยวกับสุขภาพบอกเลยว่าคุณพี่ต้องระวังหัวเข่ากับหัวนะคะหัวกระบาลเนี่ยนะคะคือเราเป็นคนที่กระหม่อมบางสักเล็กน้อยนะคะก็ถ้าเป็นคนตัวใหญ่นี่ยิ่งต้องระวังหัวเข่าแล้วก็เป็นคนที่เครียดง่ายกินเยอะแต่อย่างน้อยปีนี้สุขภาพจิตก็ดีกว่าปีที่ผ่านมา สายพินเกิดวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2503ปีนี้อายุ66เวลา7โมงถามสุขภาพให้ระวังเรื่องหลังไม่ดีนะคะหลังไม่ดีแล้วก็ชอบปวดหัวเหมือนกันส่วนด้านการเงินปีนี้ก็ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมานี่คะคุณพี่คะตายแล้วเวลาหมดแล้วก็คงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณทุก SMS แล้วก็ขอบคุณคนที่โทรมาด้วยสวัสดีค่ะ